0: เกี่ยวข้องโดยเร็ว
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบกปพช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนวันนี้ว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และเร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงรวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานยึดหลักการสื่อสาร1พื้นที่1ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลระดับน้ำและสถานการณ์ที่ถูกต้องเป็นเอกภาพไม่สับสนพร้อมให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนระลอกใหม่ 4-5 ตุลาคมนี้ประเมินความเสี่ยงบุคลากรและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมควบคู่กับการระดับศูนย์พักพิงได้มาตรฐานและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
2: สถานการณ์โดยรวมได้มีการปรับเปลี่ยนทางที่ดีขึ้นนะครับจากการประชุมเมื่อวานนี้ผมก็ได้ทราบว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตด้วยความเร่งด่วนมีการบูรณาการงานสนับสนุนและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยในวงกว้างและทั่วถึงสิ่งที่อยากจะขอเน้นย้ำก็คือเราต้องใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ไม่ต้องเกิดความสับสนและพวกเราทั้งหมดก็จะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกัน
1: ด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยน้ำในแม่น้ำปิงลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณน้ำที่สถานี C2 ลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้สามารถคงการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อีก 5-6 วันเพื่อรักษาพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่ 11-13 ตุลาคมส่วนเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีพื้นที่รองรับน้ำได้ทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อย
3: ในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11-13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
1: สำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมทุกด้านเพื่อช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยให้แยกการดำเนินการเป็น2บัญชีได้แก่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมให้ดำเนินการตามกฎระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปให้ดำเนินการตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและมอบให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานสั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ให้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานระหว่างผู้ประกันและผู้เอาประกันภัยและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหากอยู่ในความคุ้มครองของประกันภัยให้เร่งประสานและดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
4: วันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยจะเดินทางไปยังวัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อพบปะประชาชนและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ระหว่างวันที่20กันยายนถึง2ตุลาคมที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ14อำเภอ92ตำบล514หมู่บ้าน17ชุมชน 13,013 ครัวเรือนบ้าน 7,190 หลังพื้นที่การเกษตร 111,194 ไร่ขณะที่ภาพรวมการช่วยเหลือทางจังหวัดได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
0: 5กระทรวงและกรุงเทพมหานครเปิดตัวแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมดูแลประชาชนนำร่องแล้ว7จังหวัด
5: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงเปิดตัวระบบทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือ5หน่วยงานประกอบด้วยกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เพื่อช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยนำร่องในพื้นที่7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
6: พอระดับน้ำเริ่มลดสิ่งที่ต้องทำก็คือทำความสะอาดเรื่องการซ่อมแซมต่างๆบางส่วนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีประกันนะเราจะมีความจำเป็นที่จะต้องระดมสภาพกำลังเข้ามาทีนี้ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยได้มีการตั้งศูนย์ตรงนี้มาหลายวันละทีนี้ทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะดึงคนที่มีฝีมือเรื่องเกี่ยวกับช่างต่างๆรวมถึงคนที่ช่วยอาสาทำความสะอาดเขาสามารถที่จะเข้ามารวมตัวกันได้
5: ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครกล่าวว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวจะช่วยให้กองทัพและทุกกระทรวงเข้ามาเสริมกำลังและทำงานร่วมกันบนฐานข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินิตยาคุณสิมรายงาน
4: กรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมรองรับการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์รองปลัดกรุงเทพมหานครกำชับให้สำนักสิ่งแวดล้อมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย17เขตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยให้สำนักสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงานโดยปรับวิธีเก็บขนขยะตามระดับน้ำตั้งแต่รถเก็บขยะรถกระบะไปจนถึงเรือท้องแบนในพื้นที่น้ำท่วมสูงนอกจากนี้หลังน้ำลดกรุงเทพมหานครจะระดมกำลังเก็บขยะตกค้างและทำความสะอาดพื้นที่ครั้งใหญ่พร้อมจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำรถสุขาและอุปกรณ์สนับสนุนการฟื้นฟูขณะเดียวกันขอความร่วมมือประชาชนเก็บขยะและสิ่งของเสียหายไว้ในจุดที่สำนักงานเขตกำหนดเพื่อให้การจัดเก็บและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว
0: กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีย้ำสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่ติดข้อจำกัดการขนส่งและเข้าถึงพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้า 7-Eleven บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้ว่าปริมาณสินค้าในระบบยังมีเพียงพอสำหรับเติมเข้าสู่สาขาต่างๆอย่างต่อเนื่องจากสาขาทั่วประเทศประมาณ 16,500 สาขาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ225สาขาซึ่งบริษัทได้เพิ่มปริมาณสต็อกสินค้าเพิ่มรอบรถขนส่งและจัดจุดสต็อกย่อย44จุดในกรุงเทพมหานครเพื่อกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนบางสาขาที่ยังมีสินค้าไม่เต็มชั้นวางหรือมีสินค้าบางรายการไม่เพียงพอมีสาเหตุหลักมาจากข้อจำกัดด้านการขนส่งและการเข้าถึงพื้นที่ไม่ใช่ปัญหาสินค้าในระบบไม่เพียงพอทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะประสานกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยเร็ว
7: เขามีการเติมสต็อกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการตั้งจุดในกรุงเทพเนี่ยเพิ่มเติมเป็นสต็อกย่อยอีก44จุดทั่วกรุงเทพส่วนในเรื่องของสินค้าขาดชั้นวางเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เขาก็เติมทั้งพนักงานเติมรอบรถแล้วก็เติมสต็อกด้วยถ้าเราต้องการรถเข้าในพื้นที่ที่เข้าไม่ได้เราก็จะติดต่อทางกลาโหมนะคะซึ่งมีการประสานกันใกล้ชิดมากนะคะในการที่จะส่งเข้าไปดังนั้นเนี่ยในมุมของกระทรวงพาณิชย์ก็คือพยายามดูแลให้มีความทั่วถึงไม่ขาดแคลนแล้วก็ดูในเรื่องของราคาก
4: ระทรวงการคลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศชูมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมซ้อมแผนรองรับอุทกภัย
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและประปารวมถึงซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันนั้นได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
9: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
8: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกนี้ในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: ไทยช่วยไทย plus เพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์เดิมต้องเข้าแอปเป๋าตังกดยืนยันรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าต้องยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนมาตรการนี้รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐช่วยสูงสุดรวม 1,000 บาทต่อคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนหรือกดยืนยันใดๆเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือ700บาทจะเข้าบัตรอัตโนมัติทำให้ตุลาคมมีวงเงินซื้อสินค้ารวม 1,000 บาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสเปิดเผยภายหลังการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะให้มีการระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรองผ่านสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รวม100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลก ผู้นำประเทศกลุ่ม G7 ยังให้คำมั่นว่าจะไม่ดำเนินมาตรการจำกัดการส่งออกพลังงานระหว่างประเทศสมาชิกพร้อมเรียกร้องให้ประเทศผู้ผลิตรายอื่นๆไม่ดำเนินมาตรการห้ามส่งออกพลังงานเพราะอาจทำให้ตลาดพลังงานตึงเครียดมากขึ้นการประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลสหรัฐมีการเพิ่มแรงกดดันต่อยุโรปให้ระบายน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์และขู่ว่าจะดำเนินมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐ
14: นายอันวากากาชที่ปรึกษาทางการทูตของประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยชาวโอมานของเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของ UAE ไปยังกรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลใช้มีดทำร้ายร่างกายกัปตันชาวอินเดียและพยายามทำให้เครื่องบินดังกล่าวตกเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาถือเป็นการก่อการร้ายที่อันตรายและอาจนำไปสู่โศกนาฏกรรมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเตือนว่ารัฐบาลอิสราเอลจะดำเนินมาตรการตอบโต้อย่างรุนแรงต่อฝ่ายใดก็ตามที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ความวุ่นวายบนเครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบแต่ไม่ได้แสดงหลักฐานและเปิดเผยชื่อประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว
0: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่วิพากษ์วิจารณ์กองทัพเกาหลีใต้ที่เรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีเหนือออกมาขอโทษต่อกรณีที่ทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายโดยนางคิมโยจองมองว่าการเรียกร้องดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจถ้อยแถลงดังกล่าวของน้องสาขอไปครับถ้อยแถลงดังกล่าวของน้องสาวผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออาจทำให้ความพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เป็นไปได้ยากลำบากมากขึ้นแม้ประธานาธิบดีอีเจมยองผู้นำเกาหลีใต้จะเรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่างทั้งสองฝ่ายก็ตาม
14: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บูดีบูเกียวในพื้นที่7จังหวัดของ DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,018 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วประมาณ 8,300 รายอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติเพิ่มขึ้นเป็น 2,162 รายขณะที่องค์กรแพทย์ไร้พรมแดนเตือนว่ามีแนวโน้มที่จำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกอาจสูงกว่าตัวเลขที่ทางการรายงานซึ่งเป็นผลมาจากข้อจำกัดในการเฝ้าระวังและการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทำนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีกถึง3เหรียญทองเริ่มจากเรือใบหญิงเดี่ยว Women Dinghy Ilkacsic โซเฟียเกลมอนโกเมอรี่นักกีฬาสาวลูกครึ่งไทยอเมริกาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันโดยในรอบไฟแนลโซเฟียทำแต้มเสียเพียง5คะแนนจบการแข่งขันมีคะแนนเสียเพียง26คะแนนคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้อีกด้วยวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีรัชยากรก้องพบสรุตตาวดีเข้ามาชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานสู้จากจีนรองแชมป์เอเชียปีนี้ผลปรากฏว่าคู่สาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่คู่สาวจีนในเซต3เริ่มมีอาการบาดเจ็บขอพักไปหลายนาทีแต่หลังจากกลับมาลงเล่นทีมนักตบสาวไทยตบทำแต้มเอาชนะไปในที่สุด2-1เซต21-17 13-21 และ15-8คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลชายหาดไทยในรอบ28ปีต่อจากคู่ของรัชนันท์แพงขะกับรัตนาพรอาลัยสุขที่เคยคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเอเชียนเกม1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงในรอบชิงชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางพบกับปังชอนมีนักชกเกาหลีเหนือตัวนัทนิชาอาศัยช่วงชกที่ยาวดักชกเข้าเป้าได้ดีก่อนยกสุดท้ายเดินหน้าออกหมัดใส่คู่ชกอย่างจัดแจ้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้ทัศนิชาจงโปร่งกลางเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป4-1เสียงคว้าเหรียญทองที่15ให้กับทัพนักกีฬาไทยและเป็นเหรียญทองหนึ่งเดียวของสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นในเอเชียนเกมครั้งนี้ เทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศพัชรกันพูนเกิดสู้อย่างสุดความสามารถก่อนจะพ่ายให้กับหมาจิงหยูจอมเก๋าจากจีน0ต่อ2ยกหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้แต่ยังคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมเทควันโดไทยยูยิสุรุ่น52กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงนุชนาถสิงห์ฉลาดนักกีฬายูยิสุทีมชาติไทยโชว์หัวใจสุดแกร่งเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลียคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจักรยานประเภทลู่รายการคีรินชายนรเศษฐาดาบุญมาปั่นทำผลงานเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแต่ไปไม่ถึงดวงดาวทำได้แค่อันดับ11ในขณะที่จายอังสุธาสาวิทพลาดท่าตกรอบก่อนรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายหลังการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทุ่มเทและทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วจากนี้จะให้สตาฟโค้ชแต่ละประเภทประเมินผลงานและแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาต่อไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน162เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น71เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี15เหรียญทอง11เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569ไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งมีผลกระทบทางภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงช่วงวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมรวมถึงน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรืออ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรืออย่างระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมหลวงทกศกองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 นสูงกว่าระดับพลีปานกลาง1เมตร63เซนติเมตรเวลา 20:35 นสูงกว่าระดับพลีปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นสูงกว่าระดับพลีปานกลาง46เซนติเมตร และเวลา 16:16 น.สูงกว่าระดับเรปานกลาง1 เมตร 53 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 น.
16: 1 นาทีกับกปท.สาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งจากการเสื่อมสภาพตามอายุของตัวแบตเตอรี่เองการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ที่กินไฟมากๆเช่นอุปกรณ์เครื่องเสียงรถยนต์โทรทัศน์ภายในรถยนต์แอร์เป็นต้นส่วนการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ในรถนั้นไม่ส่งผลให้แบตเตอรี่รถเราเสื่อมได้เพราะโทรศัพท์ใช้กำลังไฟไม่สูงมากในการชาร์จจึงไม่ส่งผลต่อการทำให้แบตเตอรี่รถเสื่อมแต่เพื่อความปลอดภัยหากมีความจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ให้ใช้สายชาร์จที่ได้มาตรฐานเพื่อให้การจ่ายไฟได้ดีขึ้นไม่ควรใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงหลายหัวควรสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วค่อยเสียบชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์อย่าเสียบสายชาร์จทิ้งไว้เพราะกระแสไฟฟ้าตอนสตาร์ทเครื่องจะกระชากขึ้นลงอาจทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์เสียหายได้หากเป็นไปได้แนะนำให้ใช้ power bank ที่ได้มาตรฐานดีกว่าการต่อชาร์จจากรถยนต์โดยตรงเพราะมีความปลอดภัยกว่าและไม่ทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์ของเราเสื่อมอีกด้วยแต่ข้อควรระวังคือห้ามชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์กับ power bank ทิ้งไว้ในรถขณะตากแดดเพราะอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ค่ะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนการเสียชีวิตของชาวมุสลิมเมื่อชาวมุสลิมป่วยหนักบางรายจะรีบจัดการเรื่องทรัพย์สินหรือภาระผูกพันต่างๆแก่ครอบครัวแล้วรำลึกถึงพระเจ้าให้ทรงเมตตาและอภัยโทษแก่ตนโดยกล่าวคำปฏิญาณเป็นภาษาอาหรับมีความว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์เมื่อเสียชีวิตแล้วจะรีบเคลื่อนย้ายศพไปยังสถานที่จัดการศพตามพิธีจากนั้นจะนำร่างไปฝังที่กูบูดหรือกูโบในมัสยิดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
20: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
21: ได้เลยเช็คมา
20: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
21: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
20: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
21: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูสถานศึกษาเกือบ 1,000 แห่งใน29จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเร่งด่วนครอบคลุมการทำความสะอาดการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมเพื่อให้โรงเรียนกลับมาปลอดภัย 100% โดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นพื้นที่ที่เผชิญปัญหามากที่สุดติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
22: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
23: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะท่านโฆษกคะต้องถามท่านโฆษกค่ะว่าวันนี้เนี่ยมีสถานศึกษากี่แห่งคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็จากการประเมินความเสียหายรวมถึงความพร้อมของอาคารสาธารณูปโภคและอุปกรณ์การเรียนการสอนคะตอนนี้เนี่ยมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
3: ในข้อมูลณวันที่1ตุลาคมนะครับเมื่อวันที่ผ่านมาก็ได้รับรายงานในภาพรวมของสถานศึกษาภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้รับผลกระทบทั้งสิ้น988แห่งครับซึ่งอยู่ใน29จังหวัดที่ประสบปัญหาอุทกภัยครับก็จำนวนก็เยอะอยู่นะฮะแต่ว่าเมื่อแบ่งออกเป็นตามแต่ละโรงเรียนต่างๆก็จะพบว่าเป็นโรงเรียนสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท675แห่งนะครับแล้วก็เป็นของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือที่เรียกกันว่าสช.เนี่ย243แห่งนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา42แห่งและกรมส่งเสริมการเรียนรู้อีก28แห่งนะครับจากทั้งหมดเลยนะฮะ988แห่งนี้ครับถ้าจัดท็อป5ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็เป็นกรุงเทพมหานครของเรานี่เอง188แห่งครับปราจีนบุรี92แห่งสมุทรปราการ90แห่งปทุมธานี85และสระแก้ว80แห่งครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขรายงานล่าสุดเมื่อวันที่1ตุลาคมนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆนั้นก็จะเป็นผลกระทบในเรื่องของอาคารสถานที่บริเวณโดยรอบนะครับแล้วก็รวมไปถึงการมาเรียนมาสอนของคุณครูและนักเรียนที่จะผลกระทบในพื้นที่ด้วยครับ
2: ค่ะค่ะต้องบอกค่ะว่าตอนนี้ก็ยังเป็นเขาเรียกว่าความโชคดีในความโชคร้ายหรือเปล่าคะที่ตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงปิดเทอม ทีนี้เนี่ย ในก่อนเปิดเทอมเนี่ยค่ะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีมาตรการในการฟื้นฟูแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานศึกษารวมถึงการดูแลเรื่องของสุขอนามัยหรือการป้องกันโรคหลังน้ำลดอย่างไรบ้างไหมคะเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนและครูที่จะกลับเข้ามาเรียนโรงเรียนเนี่ยจะได้ปลอดภัย
3: ครับต้องบอกว่าเรื่องของแนวทางเนี่ยโชคดีที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับเราออกมาตรการอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเราออกทันทีเลยว่าจะต้องทำอย่างไร1 2 3 4จนมาถึงแนวทางปฏิบัติ4มาตรการที่ผ่านมาที่บังคับใช้กับหน่วยงานทั้งหมดของกระทรวงนะครับโดยการสั่งการแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทรรวงทองนะครับแล้วก็ท่านอัครนันท์ กันกิตินันท์ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้ง2ท่านนี้ครับให้ความสนใจและใส่ใจกับเรื่องนี้มากๆนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราได้กำชับแล้วก็ยังทำงานอยู่จนถึงวินาทีนี้นะฮะก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างทางสพท.เองโรงเรียนของรัฐเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการช่วยเหลือการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบแล้วก็รวมไปถึงให้มีการของงบกลางด้วยนะครับเพราะว่าบางแห่งเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายต้องมีการซ่อมแซมปรับปรุงเพื่อให้พร้อมต่อการทำการเรียนการสอนในเทอมหน้านะครับแล้วก็รวมไปถึงตอนนี้เนี่ยเราได้มีแนวทางนะครับที่ได้ต้องทำงานต่อเนื่องหลังจากที่น้ำลดไปแล้วเนี่ยแต่งานของเรายังไม่สิ้นสุดนะฮะคือการฟื้นฟูโรงเรียนให้ปลอดภัยนะครับก็อย่างที่เรียนไปฮะหนึ่งเลยสำรวจความเสียหาย2ทำความสะอาดทำความสะอาดนี่คือก็ต้องทำอย่างเต็มที่นะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางแห่งก็อาจจะมีในเรื่องของเศษปฏิกูลหรือขยะหรือโคลนดินเนี่ยอันนี้ก็จะต้องมีการทำความสะอาดแล้วก็รวมไปถึงการตรวจสอบอาคารครับโดยเฉพาะนะฮะเรื่องระบบไฟฟ้าอุปกรณ์การเรียนแล้วก็พร้อมเร่งจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมครุภัณฑ์ตามความจำเป็นให้ทุกอย่างกลับมาปกติอย่างเร็วที่สุดแล้วก็ปลอดภัย 100% ครับแล้วก็นอกจากนั้นนะฮะก็คือแนวทางที่2ก็คือว่าให้ถ้าที่ใดยังมีเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยก็จะให้ดูแลในเรื่องของการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการสอบนะครับเพราะว่าช่วงของต้นตุลาปลายกันยาเนี่ยบางแห่งอาจจะมีเรื่องของการสอบเข้ามาก็จะให้สถานศึกษาเนี่ยได้ปรับรูปแบบการเรียนตามสภาพจริงยืดหยุ่นได้นะครับมีการจัดการเรียนชดเชยการประสานงานสอบแล้วก็ที่สำคัญที่สุดจะต้องทำการโดยที่ไม่เพิ่มภาระหรือความหนักใจให้กับผู้ปกครอง แล้วก็ตัวของนักเรียนเองนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังให้ดูแลครอบครัวที่ได้รับผลกระทบนะฮะก็คือการสำรวจความต้องการความเร่งด่วนของนักเรียนคุณครูบุคลากรพร้อมประสานในเรื่องของความช่วยเหลือด้านอาหารอุปกรณ์การเรียนแล้วก็สวัสดิการที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ความโชคดีไปมากกว่านั้นณตอนนี้ครับทางกระทรวงศึกษาธิการรวมทุกหน่วยงานและภาคีเครือข่ายครับช่วยกันฟื้นฟูชุมชนร่วมกับภาคีในการขยายการทำงานของอาชีวะและศูนย์ฟิตกิจเซ็นเตอร์นะครับในการที่จะช่วยในเรื่องของซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะทุกสิ่งทุกอย่างของอาคารบ้านเรือนและสถานศึกษาการสนับสนุนด้านการทำความสะอาดด้วยนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นการที่เราทำงานเมื่อน้ำลดแล้วทุกคนกลับมาสัญจรได้แล้วแต่งานของเราก็ยังไม่จบจนกว่าทุกอย่างจะกลับมาคืนสู่สภาพปกติครับ
2: อืมค่ะนี่ก็เป็นมาตรการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีการวางแผนแล้วก็ดำเนินการแล้วนะคะ
3: ใช่ครับ
2: ในสำหรับโรงเรียนที่ยังไม่พร้อมเปิดเรียนแล้วคะรวมถึงนักเรียนหรือครูบุคลากรที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่เนี่ยเราจะมีมาตรการในการช่วยเหลือแล้วก็จัดการเรียนการสอนอย่างไรคะเมื่อเปิดภาคเรียนแล้วแต่ยังประสบปัญหานี้อยู่ค
3: ่
2: ะ
3: ในประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่เราได้คาดการไว้บ้างแล้วนะครับว่าในกรณีที่อาจจะเป็นภัยต่อเนื่องหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ใหม่เนี่ยก็ในรูปแบบวิธีการก็คิดว่าเน้นในเรื่องของความยืดหยุ่นเป็นสำคัญนะครับเพื่อให้ได้รับผลกระทบต่อคุณครูกับนักเรียนน้อยที่สุดทั้งเรื่องของการเดินทางความปลอดภัยความสะดวกแล้วก็สุขภาพเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็คงจะใช้หลักการคล้ายๆกับทั้ง 4-5 หลักการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้เคยประกาศไปก็คือว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับโรงเรียนสามารถที่จะตัดสินใจได้เองเลยว่าจะบริหารจัดการภาวะวิกฤตอย่างไรตามเห็นสมควรเช่นถ้าโรงเรียนโดยรอบพื้นที่โดยรอบไม่สามารถเดินทางได้นะครับนักเรียนจำนวนมากไม่สามารถมาเรียนได้หรือบุคลากรได้รับผลกระทบเนี่ยผู้บริหารโรงเรียนนะครับสามารถที่จะตัดสินใจได้เลยว่าจะบริหารจัดการอย่างไรจะปิด 1-2 วันและชดเชยหรือจะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ร่วมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็อย่างที่บอกก็คือว่าอันนี้คงไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกแล้วผมก็คิดว่าแนวทางของศึกษาธิการเนี่ยเราค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยว่าถ้าเกิดภาวะวิกฤตภาวะอุบัติภัยต่างๆเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยและความยืดหยุ่นเป็นหลักอยู่แล้วครับ
2: ค่ะท่านโฆษกคะเรามีแผนระยะยาวในการยกระดับมาตรการเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ระบบเฝ้าระวังภัยธรรมชาติสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยเรามีไหมคะ
3: ตรงนี้ก็เท่าที่เราได้ประชุมกันครั้งล่าสุดนะครับสำหรับเมื่อวันที่ออกมาตรการ4มาตรการเนี่ยเราก็ได้มีการสื่อสารไปยังประชาชนว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ทำงานต่อเนื่องในเรื่องของแผนระยะยาวโดยเฉพาะในการรับมือกับอุทกภัยหรือภัยทางธรรมชาติต่างๆที่อาจจะเกิดจากการแปรปรวนของสิ่งแวดล้อมหรือว่าธรรมชาติเนี่ยนะครับก็หลังจากนี้ผมคิดว่ามาตรการก็คงจะเน้นไปที่ในเรื่องของการให้แต่ละพื้นที่เนี่ยสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วแล้วก็การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็อยากจะให้ทุกภาคส่วนของทางกระทรวงนะครับใช้ช่องทางที่มั่นใจแล้วก็เป็นช่องทางที่เชื่อมต่อกับกระทรวงโดยตรงโดยเฉพาะทัฟฟี่ฟองดูนะครับที่อย่างวันนี้ก็ได้มีการประกาศในเรื่องของว่าหลังจากนี้ถ้ามีภัยอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับธรรมชาติเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ช่องทางนี้ในการแจ้งเรื่องเข้ามาหรือว่าการรับขอความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วได้เลยฉะนั้นผมคิดว่าตัวมาตรการที่จะใช้เป็นระยะยาวแล้วก็เป็นแผนรองรับในทุกๆสภาวะเนี่ยคงจะได้เห็นกันเร็วๆนี้แล้วก็ผมคิดว่าคงไม่แตกต่างอะไรกับปัจจุบันมากนักแต่คงจะต้องมีเรื่องของความเข้มข้นแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ล่วงหน้าครับ
2: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้ท่านโฆษกนะคะฝากถึงนักเรียนนักศึกษาค่ะรวมถึงผู้ปกครองครูอาจารย์ที่ตอนนี้แม้จะยังปิดภาคเรียนอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเปิดภาคเรียนเนี่ยเราอยากให้ความมั่นใจในเรื่องไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะ
3: ในเรื่องของความมั่นใจก็อยากจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็ประชาชนนะครับได้ให้ความมั่นใจกับกระทรวงสาธารณสุขเลยว่าเราเป็นกระทรวงหนึ่งที่แม้ว่าจะเกิดภัยอะไรกับสังคมเนี่ยเราอยู่เคียงข้างเคียงคู่ประชาชนเสมอการทำงานของเราไม่ได้ดูแลเฉพาะบุคลากรหรือนักเรียนของทางกระทรวงนะครับแต่เราออกไปช่วยประชาชนทุกคนนะครับโดยการนำของท่านประเสริฐจันทรวงศ์ทองแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะฝากทุกท่านครับว่าในวันนี้จนถึงในช่วงที่พวกเราทุกคนเพิ่งผ่านเหตุการณ์ของ น้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยครับถ้าท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือจากกระทรวงสาธารณสุขการนะครับสามารถที่จะเข้าไปเซิร์ชในคำว่าอาชีวะอาสาได้เลยนะครับอาชีวะอาสาเข้าไปเพื่อจะกดขอรับบริการและช่วยเหลือต่างๆได้นะครับตอนนี้ทางกระทรวงของเราได้มีการช่วยเหลือตรงนี้อยู่ทั้งหมด55หน่วยในหลายจังหวัดครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครจังหวัดปริมณฑลจังหวัดระยองสระแก้วนครนายกอยุธยาเป็นต้นก็คือในกลุ่มจังหวัดที่ประสบอุทกภัยนะครับพลังอาชีวะตอนนี้ทั้งครูนักเรียนบุคลากรเนี่ยได้มาช่วยกันนะครับภายใต้โครงการชื่อว่า OVEC We Care นะครับก็จะมีตั้งแต่การตั้งโรงครัวอาชีวะนะครับศูนย์พักพิงสำหรับผู้ที่ไม่สามารถพักอาศัยในบ้านเรือนได้นะครับมีการบริการตรวจเช็คซ่อมเครื่องไฟฟ้าฟรีนะครับตรวจเช็คซ่อมรถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือประกอบอาชีพมากมายก็จะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ในวันที่ทุกท่านประสบภัยทางกระทรวงก็ไปอยู่เคียงข้างคอยดูแลและวันนี้เมื่อภัยจบแล้วหลังจากนั้นการเยียวยาฟื้นฟูให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตได้กลับมาประกอบอาชีพได้อาชีวะก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตอนนี้กำลังปฏิบัติงานอยู่แล้วก็จะรองรับทุกๆความช่วยเหลือของทุกท่านจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จครับ
2: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านโฆษกตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
23: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
24: หยุดจากนั้นมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
23: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
25: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
26: ท่านผู้ฟังคะเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดกาญจนบุรีหลังประสบภัยน้ำท่วมภาครัฐได้ระดมสถาบันการเงินของรัฐออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงินอย่างครบวงจรทั้งการปรับเงื่อนไขชำระหนี้สินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อซ่อมแซมบ้านเรือนติดตามได้จากรายงานค่ะ
27: ในช่วงที่หลายพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรียังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดภาครัฐให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนทั้งการรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้าและการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายภาระหนี้และสภาพคล่องทางการเงินเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตและฟื้นฟูความเป็นอยู่ได้หลังสถานการณ์คลี่คลายกระทรวงการคลังได้ประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเตรียมมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งการบรรเทาภาระหนี้เติมสภาพคล่องและสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมบ้านหรือฟื้นฟูการประกอบอาชีพมาตรการครอบคลุมธนาคารออมสินธกส.ทพว.และทอส.ทั้งสินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูและการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยรวมถึงแนวทางปรับเงื่อนไขการชำระหนี้เพื่อช่วยลดภาระและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านนางสาวอภิรดีเกตศรีสังคลังจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าหากที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดและคำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการต่างๆได้จากสำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
28: คือถ้าผู้ประสบอุทกภัยนะคะเรื่องแรกคือเรื่องเยียวยานะคะก็ขอให้ท่านติดต่อที่เทศบาลหรืออบต.ใกล้บ้านท่านแต่ถ้าผู้ฟังที่เป็นคนกรุงเทพก็ติดต่อที่สำนักงานเขตของท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมภาพถ่ายหลักฐานต้องเก็บนะฮะแล้วก็ติดต่อภายใน90วันนะฮะ90วันท่านจะต้องไปถึงเทศบาลอบต.เพื่อเขาจะได้รวบรวมแล้วก็ตั้งเบอร์นะคะส่วนผู้ที่เป็นเกษตรกรก็ติดต่อที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอเกษตรตำบลนะคะที่ท่านสังกัดอยู่นะคะแล้วก็เ ขาก็จะมีการขั้นตอนของ
2: ทางการให้ความช่วยเหลือ
28: ให้ความช่วยเหลือของเกษตรเป็นอีกแบบนึงนะคะซึ่งถัดมาคือบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ที่อยากจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของด้านของธนาคารก
2: ็
28: เดินไปธนาคารสังกัดกระทรวงการคลังธนาคารของรัฐที่เรารู้จักธนาคารธ.ก.ส.ออมสินกรุงไทยนะฮะที่เราพื้นฐานที่เรารู้จัก SME
2: ถ้าเป็น
28: ธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผู้ประกอบธุรกิจไป SME นะคะแล้วไปได้ทุกธนาคารค่ะท่านนะฮะพร้อมนะฮะธนาคารเฉพาะกิจของกระทรวงการคลังพร้อมให้บริการค่ะท่าน
5: มาตรการเหล่านี้สะท้อนถึงความห่วงใยของภาครัฐที่ต้องการดูแลประชาชนทั้งในช่วงเฝ้าระวังสถานการณ์และระยะฟื้นฟูเพื่อช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติขอให้ติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับผลกระทบเพราะการดูแลประชาชนไม่ได้มีเพียงการรับมือเฉพาะหน้าแต่คือการช่วยให้ทุกคนก้าวผ่านสถานการณ์และกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงอีกครั้งที่ราชทิพย์ผอมมะลิสวท.กาญจนบุรีรายงาน
7: หลังจากปิดทำการท่องเที่ยวการดำน้ำในอุทยานแห่งชาติทางทะเล2แห่งของจังหวัดพังงาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2568เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูมรสุมและเป็นไปตามประกาศปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลประจำปีของจังหวัดพังงาในวันที่15ตุลาคมนี้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จะกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติอีกครั้งติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
8: หลังจากปิดทำการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์มาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2568ในวันที่15ตุลาคมนี้อุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง2แห่งของจังหวัดพังงาจะกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามได้อีกครั้งโดยสามารถท่องเที่ยวได้จนถึงวันที่15พฤษภาคม2570นายชัยพฤกษ์วีระวงศ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันกล่าวว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันมีการเตรียมความพร้อมช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลไว้แล้วทั้งในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกทุ่นจอดเรือการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดซ่อมแซมอาคารห้องน้ำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่เกาะ4และเกาะ8โดยจุดแลนด์มาร์คสำคัญของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันประกอบด้วยอ่าวเกือกหรือโดนันดักเบย์ภายในอุทยานเคยได้รับการประกาศเป็นชายหาดที่ดีที่สุดอันดับ10ของโลกเมื่อวันที่4พฤษภาคม2569และหินเรือใบเกาะ8หรือเกาะซิมิลันเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะซิมิลันซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะซิมิลันโดยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันมีขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวหรือ carrying capacity หรือ CC วันละไม่เกิน 3,850 คน
9: มีหน่วยทหารมาอบรมเจ้าหน้าที่เราประมาณเจ้าหน้าที่ที่อบรมก็ประมาณ25คนครับอบรมเป็นไลฟ์การ์ดเพื่อดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งเกาะ4เกาะ8เกาะที่เปิดนะครับจุดดำน้ำต่างๆเนี่ยตอนนี้การติดตั้งทุ่นนี่ก็คือเราติดตั้งตั้งแต่ทุ่นเรือลิเวอร์บอร์ดเรือทุ่นเหลืองทุ่นแดงทุ่นไข่ปลานะครับทั้งไข่ปลาเหลืองไข่ปลาแดงเราเตรียมความพร้อมพร้อมหมดแล้วครับส่วนอาคารสถานที่ต่างๆเนี่ยครับผมก็เปลี่ยนปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดทุกอย่างนะห้องน้ำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวห้องพยาบาลแล้วก็เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
8: ขณะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ก็จะกลับมาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวโดยสามารถพักค้างแรมและทำกิจกรรมดำน้ำได้ในวันที่15ตุลาคมนี้เช่นเดียวกันนายอาทิตย์ขยันกิจหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เปิดเผยว่ามีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักและห้องน้ำภายในอุทยานไว้แล้วแต่การกำหนดจุดดำน้ำการวางทุ่นจะต้องหารือร่วมกับผู้ประกอบการอีกครั้งเนื่องจากพบว่าปีนี้ประสบปัญหาปะการังฟอกขาวจึงต้องจำกัดการเปิดจุดดำน้ำของนักท่องเที่ยวเพื่อเปิดโอกาสให้ปะการังได้ฟื้นตัว
11: ครับในฤดูการท่องเที่ยวที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะครับเราประสบปัญหาเรื่องนะครับโลกร้อนนะครับอย่างที่เราทราบกันดี
8: ครับ
11: บางแห่งนะครับพื้นที่ดำน้ำตื้นบางแห่งเราอาจจะปิดนะครับปิดเพื่อเขาเรียกว่าให้ปะการังฟื้นตัวนะครับให้ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นตัวซึ่งยังไม่เปิดเต็มที่ 100% อาจจะเปิดเป็นบางจุดและปิดบางจุดนะครับอันนี้ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ก็ได้ชี้แจงกับผู้ประกอบการไป
8: การเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง2แห่งของจังหวัดพังงาถือเป็นช่วงเริ่มต้นเปิดฤดูการท่องเที่ยวของทะเลฝั่งอันดามันด้วยโดยโรงแรมต่างๆในพื้นที่มีการจัดทำแพ็กเกจร่วมระหว่างการให้บริการห้องพักกับการท่องเที่ยวอุทยานซึ่งจะสร้างความคึกคักและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดพังงาชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
26: ปิดท้ายที่การใช้สารต้องห้ามในวงการกีฬาอาจนำไปสู่บทลงโทษรุนแรงขณะที่กรณีพิงค์พิชามนจุดประเด็นเรื่องการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ของนักกีฬาติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: การใช้สารกระตุ้นในการแข่งขันกีฬาถือเป็นการกระทำที่ต้องห้ามตามมาตรฐานการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในวงการกีฬาและนักกีฬาที่ฝ่าฝืนอาจต้องเผชิญบทลงโทษจากองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าโดยบทลงโทษสูงสุดอาจถึงขั้นถูกพักการแข่งขันเป็นเวลา4ปีในกรณีที่ตรวจพบว่ามีเจตนาใช้สารต้องห้าม

0: ก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าจากการพูดคุยกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยทราบว่าฟูโรซีไมด์เป็นยาขับปัสสาวะขณะที่สาเหตุของการตรวจพบสารดังกล่าวในร่างกายอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยารักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามบางประเภทซึ่งฉลากผลิตภัณฑ์อาจไม่ได้ระบุส่วนประกอบที่เป็นสารต้องห้ามอย่างชัดเจนทำให้นักกีฬาอาจไม่ทราบและนำมาใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการ
1: ก็พยายามสอบถามว่ายาตัวไหนบ้างให้เอาให้หมดที่ใช้เพื่อจะอย่างน้อยถ้ายาตัวไหนที่เราใช้แล้วมันไปตรงกับสารที่ตรวจพบก็มาดูเหตุผลว่าใช้เพื่ออะไรก็จะเป็นข้อที่จะไปชี้แจงได้ที่ตามโดปปิ้งกำหนดแต่ในสลากไม่มีแล้วเราดันไปใช้ในยาตัวนั้นส่งผลให้เกิดเจอจริงก็จะเป็นข้อที่จะมีเหตุผลได้ว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าอ่านสลากแล้วไม่ได้มีบอกผมก็ต้องรวบรวมยาที่ใช้ทั้งหมดทุกตัวไปเพื่อจะเป็นข้อชี้แจงว่าตั้งใจหรือไม่
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงสมาคมกีฬาต่างๆได้มีการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามแก่นักกีฬาอย่างต่อเนื่องจึงมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นกรณีที่นักกีฬาไม่ทราบถึงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ขณะเดียวกันกระทรวงจะผลักดันให้มีองค์กรอิสระเข้ามาดำเนินการตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อไป
1: อันนี้กระทรวงทางนี้ก็จะผลักดันให้โดปปิ้งนะครับการตรวจสารกระตุ้นเป็นองค์กรอิสระไม่มีอยู่ภายใต้ครอบงำของกระทรวงหรือกกท.เพราะว่าหน่วยงานนี้จะเป็นต้องมีความอิสระเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะหาว่าไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับก็ทางเป็นแนวทางขอมาอยู่แล้วว่าไอ้หน่วยงานโดปปิ้งเนี่ยมันต้องเป็นองค์กรอิสระที่ชัดเจนมันไม่ต้องไม่อยู่ภายใต้ใครนะครับฉะนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนกันในสิ่งที่ดูแล้วไม่เป็นกลางก็อาจจะไม่ได้
0: กรณีของพิงค์พิชชามนจึงสะท้อนให้เห็นว่าการป้องกันการใช้สารต้องห้ามไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการหลีกเลี่ยงสารกระตุ้นโดยตรงแต่รวมถึงการตรวจสอบส่วนประกอบของยาและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นักกีฬาเลือกใช้เพราะสารบางชนิดอาจปรากฏอยู่ในผลิตภัณฑ์โดยที่นักกีฬาไม่ทราบและอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันรวมถึงบทลงโทษทางวินัยในระดับนานาชาติได้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
1: มงคลที่เกิดขึ้นจากอานุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยดังนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569เช้าวันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษจะมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเช่นเคยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและในช่องทางพอดแคสต์ด้วยสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับผมครับ
1: เรื่องที่จะคุยกันเช้าวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องน้ำท่วมนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งประชาชนในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในปริมณฑลรวมทั้งประชาชนที่อยู่ตามลุ่มน้ำไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกหรือท้ายสุดนี้ก็ภาคตะวันตกนะครับท่านโฆษกครับน้ำเยอะขนาดนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยอย่างที่หลายๆคนพูดได้หรือเปล่าหรือว่าสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรกันแน่ครับ
2: เอาเป็นว่าถ้าเกิดคำว่ามหาคือยิ่งใหญ่นะครับมหาอุทกภัยคืออุทกภัยที่ยิ่งใหญ่ถ้าในมุมของประชาชนที่ประสบภัยไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเราคิดว่าปัญหาทุกอย่างของประชาชนคือความยิ่งใหญ่และเป็นปัญหาใหญ่ไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดกระทบกับทั้งประเทศหรือไม่ก็ตามแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี2554
1: ครับ
2: ที่เราเรียกว่ามหาอุทกภัยครั้งนั้นที่มีพายุ 4-5 ลูกรุมกระหน่ำเข้ามาแล้วก็มีน้ำจากทุกทิศทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับตรงนั้นเนี่ยเรียกว่ามหาอุทกภัย
1: ครับ
2: แต่รอบนี้สิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าน้ำที่มาจากทางด้านเหนือนะครับที่มาจากหน้าฝนปกติที่ไหลลงมาตามปิงวังยมหน้าลงเจ้าพยาหรือแม่น้ำที่ออกมาจากภาคตะวันออกภาคตะวันตกก็ตามเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีปริมาณมากที่จะมารวมกันที่กรุงเทพมหานคร
1: ในช่วงนั้น
2: เราให้เกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่แบบนั้นแต่ว่ารอบนี้เป็นลักษณะของฝนที่เกิดจากการตกแช่ในพื้นที
1: ่
2: แล้วก็วนอยู่ตะวันออกมากรุงเทพกรุงเทพไปตะวันตกแล้วก็วนอยู่แบบนี้อยู่ 4-5 วันลักษณะนี้ครับเป็นลักษณะที่แตกต่างกันกับครั้งที่แล้วและฝนที่ตกแช่อยู่แบบนี้บังเอิญว่าปริมาณน้ำฝนเยอะมากถ้าเทียบเป็นภาพให้เห็นก็คือว่าตกมาวันนึงเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเอาพื้นที่ทุกบริเวณเป็นเหมือนเป็นที่ราบหมดเลยเนี่ยพื้นที่ที่ราบเนี่ยในกรุงเทพมหานครฝนที่ตกลงมาต่อ1วันเนี่ยประมาณเกือบถึงเข่า
1: โอ้ครับ
2: แต่ระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครที่มีอยู่ตามท่อตามคลองตามอะไรต่างๆเนี่ยตามท่อระบายน้ำเนี่ยระบายได้วันหนึ่งแค่ประมาณสักไม่ถึงข้อเท้า
1: ครับ
2: ไม่ถึงตาตุ่มแสดงว่าตกมาถึงเข่าระบายไม่ถึงตาตุ่มสิ่งที่เหลือคือน้ำที่ยังเหลืออยู่ในแต่ละวันมันพอน้ำเหลืออยู่ในแต่ละวันฝนก็ตกซ้ำๆลงมาแล้วระบายนิดๆหน่อยก็เลยเป็นที่มาของน้ำท่วมซึ่งข้อดีอีกอย่างนึงของครั้งนี้คือว่าน้ำเหนือไม่เยอะ
1: ครับ
2: น้ำเจ้าพยาเนี่ยในช่วงเริ่มต้นของการเกิดน้ำท่วมรอบนี้ในกรุงเทพน้ำเจ้าพยาเหลืออยู่ใต้แนว
1: เขื่อน
2: เนี่ยอยู่ประมาณเกือบ2เมตร
1: ครับ
2: ก็มีพื้นที่ให้รับน้ำไปได้เยอะเราจะเห็นว่าคนกรุงเทพเนี่ยที่อยู่ใกล้น้ำเจ้าพยาและพื้นที่ที่ใกล้ท่อที่ลงเจ้าพยาเน
1: ี่
2: ยน้ำจะลดเร็ว
1: สูบได้ไว
2: ลดได้เร็วก็เป็นสิ่งนึงที่หลายๆคนอาจจะไม่ทันสังเกตผมลองให้ย้อนกลับไปนึกดูครับในช่วงที่ฝนตกเยอะๆเลยแล้วก็น้ำท่วมขังเนี่ยรอบนี้ที่ฝนตกเยอะๆและน้ำท่วมขังถึงแม้ว่าน้ำเยอะแต่ยุบในตราที่รวดเร็วพอสมควรทีเดียว
1: เอาล่ะครับมันก็เกิดเหตุขึ้นแล้วรัฐบาลก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับพูดง่ายๆว่าตั้งแต่ตอนแจ้งเตือนเลยแจ้งเตือนยังไงแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมไหมทั้งที่รู้ว่าฝนจะมาน้ำจะมานะครับไปจนถึงเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยบริหารจัดการสถานการณ์ยังไงแล้วก็ที่แน่ๆเดี๋ยวอีกวันสองวันเนี้ยนะครับก็คือเรื่องของการเยียวยาผมเริ่มที่การแจ้งเตือนก่อนแล้วกันครับท่านโฆษกถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะเหมือนกันครับข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงเราจะเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนยังไงรัฐบาลได้ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องนี้ยังไงครับ
2: ก็ก่อนการแจ้งเตือนเนี่ยเราก็มาดูก่อนว่าระบบปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรนะครับระบบของการติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศไทยเนี่ยมีจุดวัดน้ำที่เป็นเซ็นเซอร์อัตโนมัติแล้วก็มีการแจ้งเตือนเป็นตัวเลขโดยชัดเจนน้ำหน้าเขื่อนเป็นยังไงปล่อยน้ำแล้วเป็นอย่างไรระดับน้ำแต่ละจุดเป็นอย่างไรตรงนี้เนี่ยมีระบบเซ็นเซอร์ชี้วัดต่างกับเมื่อปี2554ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราใช้ค่าจากประตูน้ำและคำนวณระยะเวลาการไหลแต่รอบนี้มีเซ็นเซอร์ทุกตัวทุกจุดอันนี้คือข้อแรกในการประเมินข้อ2คือเรื่องของอุตุนิยมวิทยามีข้อติ
1: ฟังไม่เข้าใจ
2: ว่าฟังไม่เข้าใจจริงๆแล้วเป็นศัพท์ของอุตุนิยมวิทยาซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีคำแนะนำว่าให้ปรับละทีนี้ แต่ข่าวสารที่อุตุนิยมวิทยาให้มาช่วงนั้นนะครับเป็นข้อมูลสำคัญ
1: ครับ
2: ที่บอกว่ามันจะมีกลุ่มฝนที่ตกแบบนี้แหละแช่อยู่แบบนี้แหละในพื้นที่หน่วยงานต่างๆที่รับเรื่องนี้ไปอ่ะครับเขาก็ข้อมูลไปแปรผลซึ่งถ้าเทียบกันภาษาหมอเหมือนหมอคุยกับหมอหรือเหมือนหมอคุยกับพยาบาลด้วยภาษาที่กระชับแล้วก็เป็นภาษาทางการที่เราเข้าใจกันเหมือนกับโค้ดคอมพิวเตอร์ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจกัน
1: แต่ถ้าจะบอกกับคนไข้
2: แต่บอกกับคนไข้เนี่ยมันต้องแปลเป็นอีกภาษาหนึ่งแต่บังเอิญว่าคนไข้เนี่ยได้ยินภาษานั้นพอดีแต่ตอนนี้กำลังปรับแล้วแต่ว่าในการพูดคุยตอนนั้นก็เลยมีการเตรียมการนะครับ
1: ครับ
2: มีการเตรียมการตรงที่ว่าในกรุงเทพมหานครที่เราคิดว่าจะมีปัญหาก็จะมีการพร่องน้ำในคลองในคูคลองต่างๆมีการพร่องน้ำซึ่งปกติในหน้าฝนก็จะมีการพร่องอยู่แล้วแต่รอบนี้พร่องมากขึ้น
1: ครับ
2: ข้อสังเกตคือชาวบ้านที่อยู่ตามริมคลองอะครับในช่วงก่อนที่จะฝนตกเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าจะมีเหตุการณ
1: ์
2: เพราะว่าฝั่งอุตุไม่รู้เรื่องแต่ว่าเอ๊ะบนที่กทม.ทำไมท่อเนี่ยมันเหม็นจังทำไมน้ำลดไปเหลือไอ้เวลาที่มีดินมีขี้เลนที
1: ่ตะกอนตกอยู่
2: ตะกอนตกอยู่ข้างใต้มันเหม็น
1: คร
2: ับ ทำไมมีน้ำปุ๊บก็กลิ่นเข้ามาอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตว่าได้มีการพร่องน้ำเตรียมไว้แล้วเพราะว่าฟังจากพยากรณ์อากาศรวมถึงการบริหารจัดการน้ำเราก็พยายามทำระบายน้ำให้ไหลออกด้านข้างไม่เข้ามาในกรุงเทพแล้วก็ระบายทั้งระบบเนี่ยตรงนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ได้เตรียมการไว้แล้วจุดสุดท้ายคือเมื่อเกิดเหตุตรงนี้เป็นจุดสำคัญว่าเวลาเกิดเหตุแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามีระบบอย่างไร
1: ใช่หลายคนบอกว่ามันดูเหมือนสเปซสปะจังเลยใครอยากจะเข้าไปช่วยตรงไหนก็ไปจริงๆแล้วระบบมันเป็นยังไงครับ
2: จริงๆแล้วระบบแล้วเนี่ยมันมีอยู่ 3-4 ขั้นนะครับ
1: ครับ
2: ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมันต้องมีระดับ0คือระดับเตรียมการ
1: ครับ
2: นะครับในพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็จะเตรียมการสภาพกำลังอุปกรณ์ต่างๆนานาอยู่ในที่ตั้งระดับ1คือระดับพื้นที
1: ่ครับ
2: ก็คือถ้าเป็นต่างจังหวัดก็อบต.เทศบาลต่างๆเป็นผู้รับผิดชอบนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะเป็นเขตต่างๆรับผิดชอบ
1: ครับ
2: พอภัยมันกว้างขึ้นก็ยกมาสู่ที่ระดับจังหวัด
1: ครับ
2: ระดับจังหวัดก็จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
1: ครับ
2: ตรงนี้เนี่ยรอบนี้ก็จะต้องเป็นระดับผู้ว่าก็ทำให้ผู้ว่าเนี่ยประกาศเขตประสบภัย
1: ครับ
2: ถ้าผู้ว่าจะคิดว่าหลายๆจังหวัดแล้วเนี่ยมันรวมๆกันแล้วมีปัญหาต้องใช้สรรพกำลังมากขึ้น
1: ครับ
2: ก็ประกาศเป็นประเทศซึ่งนายรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยมันเป็นระดับขั้นตอนทำไมถึงต้องมีระดับแบบนั้น
1: ครับ
2: เพราะว่าถ้าเกิดเหตุใดๆก็ตามนะครับแล้วไม่มีลำดับแบบนี้เนี่ยเกิดเหตุหนึ่งเล็กแค่นี้แต่ว่าคนไปลุมกันใหญ
1: ่
2: มันก็ทำให้การสั่งการที่เราเรียกว่าซิงเกิลคอมมานด์มันไม่เกิดจะฟังใคร
1: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือว่าในเหตุแต่ละระดับขั้นเนี่ยต้องมีผู้บัญชาการเหตุการณ
1: ์ครับ
2: ระดับตำบลก็เป็นนายกเทศบาลนายกอบต.ระดับอำเภอก็เป็นนายอำเภอระดับจังหวัดก็เป็นผู้ราชการจังหวัดระดับประเทศก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ถ้าภัยสูงสุดก็เป็นนายกรัฐมนตรี
1: สรุปว่าตอนนี้มีความชัดเจนหรือยังครับ
2: มันชัดเจนมาตั้งนานแล้ว
1: ครับ
2: แล้วก็มีแผนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าแผนรับมืออุทกภัยแผนรับมือภัยพิบัติเนี่ยปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยได้ซ้อมแผนทั่วประเทศแต่กรุงเทพมหานครเราไม่ได้ซักซ้อมเพราะว่าเป็นเขตปกครองที่มีความพิเศษกว่าที่อื่
1: น
2: แล้วก็เป็นองค์กรปกครองที่ไม่สามารถสั่งการได้โดยมหาดไทยโดยตรง
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับทีนี้กรุงเทพมหานครก็จะมีการซ้อมของเขาเองนะครับก็เป็นที่ผ่านมาก็เลยมีปัญหาข้อติดขัดในเรื่องของการยกระดับนะครับและอีกอันนึงคือเรื่องของการแจ้งเตือนไปพี่น้องประชาชนเพราะปกติแล้วก็จะเป็นพื้นที่ในการแจ้งเตือนทีนี้มีคำถามว่าเซลบอร์ดแคสหรือว่าระบบแจ้งภัยระดับประเทศเนี่ยทำไมถึงมีการแจ้งเตือนล่าช้าหรืออะไรพวกนี
1: ้ครับ
2: ระบบมี2ทางครับทางแรกคือท้องถิ่นขอขึ้นไปที่ปภ.ปภ.กระจายให้เลยทันทีไม่ว่ามีเหตุอะไรก็ตามหรืออย่างที่สองคือปภ.ดูแล้วว่าน่าจะมีปัญหาบอกมาที่ท้องถิ่นยืนยันไหมถ้ายืนยันว่ามีปัญหาใช้คำเหล่านี้ไหมพื้นที่ตรงนี้ไหมท้องถิ่นโอเคยืนยันปภ.ส่งรอบนี้มีปัญหาตรงที่ว่าท้องถิ่นยังไม่ได้ร้องขออันที่สองคือปภ.แจ้งไปแล้วท้องถิ่นยังไม่ได้ตอบกลับมามันก็มีช่วงช่องว่างที่กรุงเทพบอกว่ามีช่องว่างตรงนี้นี่เองก็ทำให้เกิดปัญหาผมคิดว่าบทเรียนในครั้งนี้มันก็ทำให้เกิดการแก้ปัญหาในอนาคต
1: อันนี้แหละครับที่สำคัญคือประชาชนยังจ ะกังวลต่อปัญหาเหล่านี้อยู่ไหมเพราะว่าเริ่มมีข่าวบางเพจก็เริ่มมีการเตือนจริงบ้างไม่จริงบ้างอะไรต่างๆน้ำเหนือจะมาน้ำทะเลจะหนุนมันจะมีความเสี่ยงอยู่อีกมากน้อยแค่ไหนครับแล้วก็ปัญหาที่โฆษกหมอเอกพูดมาเนี่ยปัญหานี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกใช่ไหมครับ
2: ครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยภัยได้รับการยกระดับไปสู่ระดับประเทศนะครับแล้วก็มีการตั้งศูนย์วอลลุ่มนะครับของรัฐบาลของปอพอเรียบร้อยนะครับโดยใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยน
1: ั่
2: งเป็นหัวโต๊ะประชุมร่วมกันทุกวันส่วนผมเนี่ยทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราก็ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลเรื่องข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะครับในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะนำข้อมูลมารวมกันกองโฆษกเราจะประชุมทุกเช้า8โมงเช้านะครับก่อนที่จะเอาข้อมูลทุกอย่างมาแล้วก็รวมกันไปแถลงตอน10โมงเช้าเป็นสรุปรายวันแต่ระหว่างวันเนี่ยก็จะมีการติดตามข้อมูลถ้ามีอะไรที่มีปัญหาหรือว่ามีอะไรต้องแจ้งเตือนในระหว่างวันก็จะมีการแจ้งเข้าไปเพราะฉะนั้นก็จะมีการประสานงานกันระหว่างทีมโฆษกนะครับแล้วก็กระทรวงต่างๆรวมถึงศูนย์ของมหาดไทยที่ปอพอนั้นจากนี้เนี่ยระบบการแจ้งเตือนมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่มีความสเปซสปะแน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ยมีโซเชียลมีเดียม
1: ี
2: คนวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าข้อมูลที่เราจะให้จากกองโฆษกเนี่ยหรือว่าศูนย์ที่เรียกว่า JICC จะเป็นข้อมูลที่รับการคัดกรองกันกรองแล้วถ้ามีการประทับตาว่า JICC อันนั้นคือข้อมูลจริง
1: ครับเอกภาพในการสื่อสารก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกกับคุณหมอเอกภพเพียรพิเศษหลังจากนี้ไปนะครับท่านโฆษกครับก็ต้องคุยกันถึงเรื่องของการเยียวยานะครับคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเห็นบอกว่ามีมาตรการออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยใช่ไหมครับ
2: ครับวันอังคาร29วันพุธวันที่30นะครับก็คือวันพุธเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของการของปีงบประมาณเพราะฉะนั้นต้องมีการกันงบประมาณไว้ทีนี้รูปแบบของการเยียวยาฟื้นฟูหลังภัยพิบัติเนี่ยแต่เดิมเราใช้เงินทดลองราชการใช้งบกลางนะครับแล้วใช้เงินของท้องถิ่นมาจ่ายนะครับรูปแบบเดิมแบบนี้เนี่ยเนื่องจากปีงบประมาณเดิมเราต้องใช้แบบนี้อยู
1: ่
2: ก็เลยมีการกันงบประมาณไว้ 4,700 ล้านนะครับทีนี้ก็มีการอนุมัติผ่านมติครม.เมื่อหลายเดือนก่อนแล้วนะครับว่ามันจะมีเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติประกันภัยพิบัติแห่งชาติคือยกความเสี่ยงของรัฐและพี่น้องประชาชนเนี่ยไปให้บริษัทประกันเหมือนเราซื้อประกันให้
1: ครับ
2: รัฐบาลจ่ายเงินเพียงแค่ 15,500 ล้านบาทได้วงเงินคุ้มครอง 75,000 ล้านบาทในภัยพิบัติประกอบด้วย3อย่างครับอุทกภัยภัยน้ำท่วมนะครับวาตภัยคือลมนะครับรวมถึงฟ้าผ่าเวลาที่เกิดลมแล้วก็แผ่นดินไหวรวมถึงสึนามิ
1: ครับ
2: 3ภัยเนี่ยถ้าเกิดขึ้นเนี่ยประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็จังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติก็ได้รับการคุ้มครองทันทีเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม
1: หมายความว่าที่เกิดเหตุมาแล้วก่อนหน้านี้
2: เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนวันที่30นะครับคือวันที่30ได้ให้จิสด้าคือที่ดูแลเรื่องดาวเทียมของประเทศไทยเนี่ยถ่ายภาพดาวเทียมพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมอยู่นะครับแล้วก็ประกาศภัยพิบัติแล้วก็ไม่มีข้อมูลจังหวัดที่ประกาศภัยพิบัติ
1: ครับ
2: หลังเที่ยงคืนมาถ้าน้ำขึ้นตรงไหนที่ไม่ได้อยู่ขอบเขตเดิมถือว่าเข้ากับโครงการนี้ทันที1ตุลาคมพื้นที่ที่น้ำท่วมใหม่นะครับก็จะได้เข้ากับโครงการนี
1: ้
2: นะครับสิ่งที่จะได้นะครับคือว่าเยียวยาเบื้องต้นจากเดิมที่ระบบเดิมได้ 9,000 บาทก็เป็น 10,000 บาทถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของวาตภัยเรื่องของลมเนี่ยจากเดิมไม่ได้เลยก็ได้เยียวยาเบื้องต้น 5,000 บาท
1: ครับ
2: ถ้าเกิดเป็นสึนามิหรือแผ่นดินไหวเนี่ยเบื้องต้น 5,000 บาทจะเดินไม่ได้เลยแล้วก้อนที่2คือเป็นการซ่อมแซมบ้าน
1: ครับ
2: ซ่อมแซมบ้านจากเดิมเนี่ยมีวงเงินอยู่ไม่เกิน 88,000 บาทก็เพิ่มวงเงินไปนะครับก็เป็น 90,000 หรือ 95,000 บาทนะครับอีกอย่างนึงที่สำคัญสำหรับเรื่องนี้นะครับน้ำล้
1: อม
2: ในกรุงเทพหรือพื้นที่หลายๆพื้นที่มีตึกสูงอยู่ชั้น2ชั้น3น้ำไม่เข้า
1: ครับ
2: คิดว่าไม่เสียหายใช่ไหมแต่ว่าไปไหนไม่ได้
1: ครับ
2: ในการประกันเนี้ยก็ให้ครับว่าถ้ามีน้ำล้อมแล้วก็เกิน7วันให้เงินชดเชย 10,000 บาทแล้วก็ถ้าถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยก็มีคุ้มครองชีวิตอยู่2ล้านบาท
1: ครับ
2: การประกันนี้ก็ทำปีต่อปีทำทุกปีและที่สำคัญคือถ้าเกิดเหตุบางครั้งเนี่ยปีนึงเกิดหลายครั้งนะครับก็จะช่วยเหลือทุกครั้งนะครับ
1: ครับโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเนี่ย ่ไม่ใช่มาตรการเดียวใช่ไหมครับมีเรื่องอื่นอีกที่รัฐบาลเตรียมช่วยเหลือใช่ไหมครับ
2: ครับก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจคือว่าเงินเยียวยาเนี่ยเงินเยียวยาที่ได้ 5,000 9,000 เงินซ่อมแซมบ้านไม่กี่พันเนี่ยบางทีก็ดูเหมือนจะน้อยเกินไป รัฐบาลก็ได้เตรียมแพ็กเกจกระทรวงการคลังก็เตรียมแพ็กเกจมาครับว่าจะมีมาตรการนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายถ้าเกิดว่ามีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเนี่ยก็จะมีเงินกู้ให้ดอกเบี้ยพิเศษหรือไม่มีดอกเบี้ยแล้วก็มีการบางรายการหรือบางธนาคารให้ปลอดชำระงวด3เดือนแรกนะครับมีประชาชนที่ผลกระทบจากการหารายได้ก็จะมีเรื่องของการพักชำระหนี้ประนอมหนี้ด้วยนะขยายเวลาหนี้เรื่องของการขาดสภาพคล่องก็จะมีธนาคารมาเติมสภาพคล่องให้นะครับมีภาคธุรกิจที่รับผลกระทบก็จะมีธนาคารมาให้วงเงินสินเชื่อพิเศษนะครับรวมถึงคนที่ทำประกันวินาศภัยแล้วนะครับก็ให้มีมาตรการรองรับว่าให้เร่งรัดการจ่ายสินใหม่ทดแทนตรงนี้เนี่ยเป็นมาตรการของกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นใครที่มีความสนใจก็ให้ติดต่อหน่วยงานของกระทรวงการคลังที่มีเบอร์โทรติดต่อที่เดี๋ยวจะให้ไว้นะครับได้ครับผม
1: เดี๋ยวดูเบอร์โทรติดต่อได้นะครับทางเพจไทยคู่ฟ้าก็ได้นะครับแล้วก็โครงการประกันภัยเนี่ยประชาชนต้องทำยังไงครับ
2: ไม่ต้องทำอะไรเลยครับอยู่เฉยๆเพราะว่า30ล้านหลังคาเรือนคือทั่วประเทศแล้วกระทรวงมหาดไทยจะไปสำรวจแล้วก็สิ่งที่สำรวจคือบ้านที่ไม่มีหลังเลขที่บ้านก็ได้รับการคุ้มครองด้วยนะครับรวมถึงนะครับอีกอย่างนึงคือมีคำถามว่าคนที่เช่าบ้านล่ะคนที่เช่าบ้านได้รับสิทธิ์ครับแต่ว่าในรับสิทธิ์ก้อนแรกคือเยียวยาเบื้องต้นแต่ก้อน2ที่เป็นการซ่อมแซมบ้านเนี่ยจะได้ของเจ้าของบ้านเท่านั้น
1: ครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากให้โฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์หรือว่าสนใจการดำเนินการของรัฐบาลเรื่องไหนเป็นพิเศษนะครับก็ส่งข้อเสนอแนะส่งข้อความมาได้ทางเพจไทยคู่ฟ้านะครับทางทีมโฆษกก็จะนำมาเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางพอดแคสต์รวมถึงช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น FacebookX YouTube แล้วก็ Instagram ของสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณหมอเอกภพเพียรพิเศษและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

5จุดตายสำหรับการทำพินัยกรรมที่หากว่าผิดพลาดตรงนี้ไปแล้วจะทำให้พินัยกรรมของเรากลายเป็นเศษกระดาษมีอะไรบ้างเพื่อที่ว่าหากว่าเราอยากจะทำพินัยกรรมเองจะได้รู้ว่าตรงไหนคือจุดที่ต้องระวังที่สุดค่ะจุดแรกเลยนะคะคือจุดที่สำคัญที่สุดแต่หลายคนมองข้ามไปก็คือวันที่ที่ทำพินัยกรรมค่ะเพราะว่าวันที่ที่ทำพินัยกรรมเนี่ยหลายท่านเลยนะคะทำพินัยกรรมโดยที่ไม่ได้ลงวันที่เพราะว่าก็เหมือนเขียนไว้ค่ะเฉยๆว่าต้องการมอบอะไรให้ใครแต่ลืมทำวันที่วันที่ในการทำพินัยกรรมนั้นเป็นวันที่สำคัญที่สุดเพราะว่ากฎหมายต้องการที่จะรู้ว่าผู้ทำพินัยกรรมนั้นทำพินัยกรรมในวันที่เท่าไหร่แล้วในวันที่ทำพินัยกรรมนั้นน่ะผู้ทำพินัยกรรมยังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อยู่จริงหรือไม่ดังนั้นหากพินัยกรรมฉบับใดไม่มีวันที่ที่ทำพินัยกรรมพินัยกรรมฉบับนั้นอาจจะไม่สมบูรณ์นะคะจุดตายที่สองที่ต้องระวังเลยนะคะก็คือในเรื่องของพยานในพินัยกรรมค่ะถ้าสมมติว่าเราทำพินัยกรรมในแบบที่ทำเป็นหนังสือก็คือพินัยกรรมที่ให้มีการใช้พิมพ์หรือมีคนอื่นเขียนให้พินัยกรรมนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้เขียนด้วยลายมือตัวเองทั้งฉบับจะต้องมีพยานลงลายมือชื่ออย่างน้อย2คนซึ่งหากพินัยกรรมฉบับใดที่ทำแบบเป็นหนังสือแล้วกฎหมายบังคับว่าต้องมีพยาน2คนแล้วเราไม่มีพยานเลยหรือมีไม่ครบถ้วนหรือว่ามีครบ2คนแต่1ใน2คนหรือทั้ง2คนนั้นน่ะเกิดมีปัญหาเรื่องความสามารถยกตัวอย่างเช่น1ใน2คนนั้นเป็นคนวิกลจริตก็ทำให้บุคคลที่เป็นพยานในพินัยกรรมที่ไม่ครบถ้วนนั้นหรือครบถ้วนแต่ว่าขาดคุณสมบัติพวกนี้เท่ากับพินัยกรรมฉบับนั้นไม่มีพยานค่ะพินัยกรรมฉบับนั้นก็จะเสียไปนะคะจุดตายจุดที่3ค่ะจุดนี้เจอบ่อยมากค่ะก็คือว่าเราเนี่ยรักมากสมมติว่าเราเนี่ยรักคนนี้มากเลยเราอยากให้เขาเนี่ยเป็นผู้รับมรดกของเราเรากลัวเขาจะไม่ได้เราก็เลยไปเอาคนที่จะรับมรดกของเราตามพินัยกรรมเนี่ยมาเซ็นเป็นพยานในพินัยกรรมฉบับนี้ค่ะกฎหมายห้ามเลยนะคะถ้าผู้มีสิทธิ์รับมรดกในพินัยกรรมเข้ามาเซ็นเป็นพยานในพินัยกรรมฉบับนั้นเมื่อไหร่พินัยกรรมในส่วนนั้นถือว่าเสียไปจุดตายจุดที่4ค่ะก็คือว่ากรณีที่เราทำพินัยกรรมแล้วอะค่ะบางทีพิมพ์ไปแล้วใช่ไหมคะหรือว่าเขียนแล้วตอนจะลงชื่อเนี่ยมาเห็นว่าเอ้ยเราอยากจะแก้มีความผิดนิดหน่อยเราคิดว่านี่นิดหน่อยไม่อยากทำใหม่เราก็ขีดค่าแล้วเราก็เซ็นไปพินัยกรรมใดก็ตามหากจุดใดมีส่วนที่จะต้องตกเติมแก้ไขมีการขีดค่าอย่าลืมเซ็นกำกับตรงจุดนั้นไว้ด้วยนะคะและจุดตายสุดท้ายนะคะก็คือจุดตายที่5ค่ะก็คือสภาพจิตใจของผู้ทำค่ะโดยหลักนะคะคร่าวๆเวลาเราทำพินัยกรรมเนี่ยเราก็จะเขียนว่าทำที่ไหนทำวันที่เท่าไหร่ตัวเราคือใครและอย่าลืมใส่ข้อความไปสักนิดหนึ่งนะคะว่าขณะทำพินัยกรรมฉบับนี้ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีทุกประการหากพินัยกรรมฉบับนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าตอนเราทำพินัยกรรมนะเรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์พินัยกรรมก็ใช้ได้ค่ะแล้วถ้าถามว่าเอ้าแล้วทำผิดไปแล้วทำยังไงดีล่ะดูรายการแล้วกลับไปดูพินัยกรรมที่บ้านเอ้าทำผิดไปแล้วทำยังไงอีกเราแก้ไขยังไงตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่นะคะแม้พินัยกรรมเราจะทำผิดพลาดเราทำใหม่ค่ะฉบับเดิมแก้ไขไม่ต้องกลับไปแก้ไขฉบับเดิมนะคะฉีกทิ้งขีดค่ายกเลิกไปเลยค่ะแล้วทำฉบับใหม่ทำวันที่ให้อัปเดตแล้วทำให้ถูกต้องพินัยกรรมฉบับใหม่ก็ยังใช้ได้ค่ะอย่ารอนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยพินัยกรรมแก้ไขได้เสมอแต่ถ้าเราเสียชีวิตไปแล้วอันนี้แหละค่ะแก้ไขไม่ได้แล้วแม้กระทั่งว่าพนักงานอัยการหรือแม้กระทั่งท่านผู้พิพากษาก็ไม่สามารถช่วยเหลือเราได้อีกต่อไปถ้าหากว่ามีปัญหาข้อกฎหมายใดๆและอยากปรึกษานะคะสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทั่วประเทศใกล้บ้านท่านยินดีให้คำปรึกษาเสมอหรือโทรที่สายด่วนได้นะคะ1157อัยการคุ้มครองสิทธิช่วยท่านได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ปัจจุบันการกระทำความผิดบนท้องถนนหรือการเกิดอุบัติเหตุมักจะเกิดจากการกระทำสำหรับผู้ขับขี่ที่ไม่เคารพกฎวินัยจราจรจากความประมาทจนทำให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นได้นั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะเนื่องจากข้อมูลอุบัติเหตุในห้วงที่ผ่านมาของศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่าการขับรถย้อนสอนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้เกิดการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหลายครั้งซึ่งการขับรถย้อนสอนไม่เพียงแต่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522เท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความประมาทของผู้ขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อผู้อื่นข้อมูลจากศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้ว่าการขับรถย้อนสอนเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของอุบัติเหตุรุนแรงและถือเป็นความผิดอย่างเช่นกรณีบนทางหลวงพิเศษหมายเลข81มุ่งหน้ากาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสามารถสกัดรถที่ขับรถย้อนสอนได้ทันเวลาก่อนเกิดเหตุแรงขึ้นซึ่งการขับรถย้อนสอนบนทางหลวงพิเศษถือเป็นพฤติกรรมอันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นเส้นทางที่ใช้ความเร็วสูงและมีปริมาณรถจำนวนมากการกระทำดังกล่าวเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงที่อาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินพร้อมย้ำว่าเจ้าหน้าที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้ความผิดฐานขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในทุกกรณีพนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเสนอพนักงานอัยการพร้อมความเห็นขอให้ศาลพิจารณาเรียกรถยนต์ที่ใช้กระทำความผิดเพื่อสร้างมาตรการป้องปรามและยับยั้งพฤติกรรมเสี่ยงอย่างจริงจังไม่ให้ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบนท้องถนนสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนว่าความสะดวกเพียงชั่วคราวจากการฝ่าฝืนกฎหมายอาจนำมาซึ่งโทษทางกฎหมายและความสูญเสียที่ไม่อาจย้อนกลับได้ศูนย์บริหารจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนในการเคารพกฎหมายจราจรใช้เส้นทางอย่างถูกต้องและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญเพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันนี้นะครับจะมาเล่าเกี่ยวกับการขอรับบุตรบุญธรรมครับผมการขอรับบุตรบุญธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายครับมันจะมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ครับผม1ก็คือผู้ที่จะขอรับบุคคลอื่นเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยต้องอายุ25ปีบริบูรณ์ครับผมและก็ต้องมีอายุห่างกับผู้ที่จะขอเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย15ปีครับผมแล้วก็จะมีหลักเกณฑ์อีกหลักเกณฑ์นึงในกรณีที่บิดาหรือมารดาหรือบิดาและมารดาของเด็กนะครับที่จดทะเบียนสมรสกันต้องให้ความยินยอมครับที่จะให้บุคคลคนนึงมาเป็นบุตรบุญธรรมนะครับการรับบุตรบุญธรรมผู้เยาว์ครับต้องมีการทดลองเลี้ยงครับแล้วก็อย่างน้อยไม่น้อยกว่า6เดือนครับผมอันนี้จะเป็นคณะกรรมการจากพม.ครับที่เขาจะเป็นคนดูแลในหลักเกณฑ์และวิธีการตรงนี้ส่วนมันจะมีข้อยกเว้นครับข้อยกเว้นบุคคลที่ไม่ต้องมีการทดลองเลี้ยงก็คือบุคคลที่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันปู่ย่าตาทวดลุงป้าน้าอาหรือที่เราเรียกกันว่าญาตินะครับบุคคลเหล่านี้จะไม่ต้องมีการทดลองเลี้ยงนะครับก็สามารถขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับบุญบุญธรรมได้เลยครับผมส่วนในกรณีของน้องที่จะเป็นบุตรบุญธรรมหากน้องอายุไม่ต่ำกว่า15ปีขึ้นไปสามารถให้น้องมาให้ความยินยอมได้ครับผมทำไมถึงต้องมีการห่างกันอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปและก็ต้องห่างกับผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม15ปีตรงนี้ครับเพราะเผื่อบางเคสนะครับจะมีกรณีที่ว่ามีคนไปเจอเด็กหน้าตาดีคนนึงหรือเห็นว่าพ่อแม่เขามีทรัพย์สินที่จะพอสามารถนำมาเป็นของผู้รับบุตรบุญธรรมได้ครับอันนี้ครับไม่เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องครับผมอันนี้คือวิธีการจริงๆตามกฎหมายแล้วครับผู้ที่ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิ์ในฐานะทายาทโดยธรรมหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะรับมรดกของผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมครับผมแต่ในกรณีของบุตรบุญธรรมเองมีสิทธิ์เสมือนกับทายาทชั้น1หรือทายาทชั้นผู้สืบสันดานนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับ1627ประกอบ1629ครับผมที่มีสิทธิ์เสมือนทายาทชั้นบุตรกรณีอย่างเช่นนาย A นะครับรับนาย B เป็นบุตรบุญธรรมครับผมต่อมานาย A ได้เสียชีวิตลงถูกมั้ยครับนาย B ก็มีสิทธิ์ในฐานะเป็นบุตรบุญธรรมของนาย A ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบายมาข้างต้นก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกของนาย A แต่ส่วนอย่างไรก็ตามนาย A ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย B ผู้เป็นบุตรบุญธรรมครับอันนี้กฎหมายก็ว่ากันอย่างนี้ครับแล้วส่วนตรงนี้ครับไม่ต้องห่วงครับนาย B เมื่อเป็นบุตรบุญธรรมของนาย A แล้วก็ไม่เสื่อมเสียสิทธิ์กับปิดามารดาเดิมที่จะมีสิทธิ์ได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมตามกฎหมายครับผม

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ในปัจจุบันพบว่ามีคนไทยจำนวนหลายรายถูกแก๊งค้ามนุษย์หลอกให้ไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านหรืออาจตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ที่มาเกิดขึ้นจากการหลอกลวงใช้กำลังบังคับหรือใช้วิธีการไม่เป็นธรรมในการให้พวกเขาเหล่านั้นต้องตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่พวกเขาไม่ได้เลือกเองตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในส่วนของบริเวณแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในห้วงที่ผ่านมาพบว่ามีพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางผ่านบริเวณแนวชายแดนเพื่อไปทำงานในองค์กรอาชญากรรมซึ่งมีทั้งผู้ที่เดินทางไปโดยสมัครใจและผู้ที่ถูกหลอกลวงสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอเตือนภัยถึงกลลวงมิจฉาชีพที่หลอกลวงพี่น้องประชาชนให้ไปทำงานในองค์กรอาชญากรรมบริเวณแนวชายแดนดังนี้การเสนอเงินเดือนที่สูงผิดปกติไม่ต้องมีประสบการณ์หรือคุณวุฒิการศึกษาต้องจ่ายเงินล่วงหน้าหรืออ้างว่าต้องจ่ายค่าดำเนินการเช่นค่าตั๋วเดินทางค่าวีซ่าหรือค่าประกันงานก่อนพร้อมใช้ข้ออ้างว่าจะได้เงินคืนเมื่อเริ่มงานรีวิวประสบการณ์ปลอมในการลงรับสมัครงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ดูเร่งด่วนที่ดูเป็นโอกาสพิเศษที่ต้องรีบตัดสินใจทันทีพร้อมกับการกดดันเหยื่อให้รีบตัดสินใจโดยไม่มีเวลาคิดหลอกว่าทำงานคาสิโนหรือสถานบันเทิงอ้างว่าเป็นงานในคาสิโนหรือสถานบันเทิงที่ถูกกฎหมายแต่เมื่อไปถึงกลับถูกบังคับให้ทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่หลอกลวงให้เดินทางไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านเพราะท่านอาจจะถูกบังคับให้กระทำความผิดและตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ได้ทั้งนี้หากท่านพบเบาะแสการหลอกลวงให้เดินทางไปทำงานหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: อย่าฉวยโอกาสบนความทุกข์ของผู้อื่นการลักทรัพย์ในพื้นที่ประสบภัยไม่ใช่คดีธรรมดาแต่มันคือการซ้ำเติมเพื่อนมนุษย์ที่กฎหมายกำหนดโทษไว้หนักเป็นพิเศษมาเจาะลึกข้อกฎหมายที่ผู้ประสบภัยต้องทราบและบทลงโทษที่หัวขโมยต้องรู้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ลักทรัพย์ในช่วงปฏิบัติผู้กระทำความผิดจะต้องรับโทษหนักขึ้นนะคะเมื่อเดือนพฤศจิกายน2568ที่ผ่านมานะคะทางภาคใต้ของเรานะคะโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมาจากอุทกภัยนะคะซึ่งเป็นเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะในกรณีนี้ก็จะมีคำถามนะคะว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถจะเข้าไปหยิบเอาของกินหรือว่าของใช้ที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อหรือว่าที่พบตามจุดต่างๆอย่างเงี้ยนะคะสามารถจะทำได้หรือเปล่านะคะในกรณีนี้นะคะก็ไม่ได้ให้อำนาจนะคะประชาชนนะคะในการที่จะเข้าไปหยิบหรือว่าเข้าไปเอาทรัพย์สินนะคะจากร้านสะดวกซื้อหรือว่าห้างร้านต่างๆนะคะเพราะว่าถือว่าทรัพย์สินดังกล่าวก็ยังเป็นของเจ้าของร้านอยู่นะคะซึ่งในกรณีที่มีการลักทรัพย์ในเหตุที่มีภัยพิบัติต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุเพลิงไหม้เหตุระเบิดหรือว่าเหตุอุทกภัยนะคะในกรณีนี้เนี่ยผู้กระทำนะคะก็ต้องรับโทษหนักขึ้นมากกว่าที่กฎหมายบัญญัติไว้ในกรณีของลักทรัพย์ทั่วไปนะคะก็คือโดยลักทรัพย์ทั่วไปนะคะกฎหมายจะบัญญัติทั่วไปว่าจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 60,000 บาทแต่ในกรณีที่มีการลักทรัพย์ในเหตุภัยพิบัติต่างๆนะคะกฎหมายได้บัญญัติโทษที่สูงขึ้นนะคะโดยระวางโทษจำคุกนะคะตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทก็จะเห็นความแตกต่างนะคะว่าในความผิดในการลักทรัพย์ในเหตุฉกรรมก็คือลักทรัพย์ในเหตุที่มีภัยพิบัติเนี่ยกฎหมายระวางโทษขั้นต่ำไว้เลยนะคะว่าต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีส่วนในกรณีลักทรัพย์ทั่วไปนะคะกฎหมายไม่ได้ระวางโทษขั้นต่ำไว้นะคะก็คือสามารถจะลงโทษขั้นต่ำเพียงใดก็ได้นะคะกรณีลักทรัพย์ในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัตินะคะกฎหมายก็มีขึ้นเพื่อคุ้มครองประชาชนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติดังกล่าวนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยก็มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติแล้วกฎหมายก็เลยบัญญัติไว้นะคะว่าหากมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับลักทรัพย์เนี่ยผู้กระทำอะค่ะก็เสมือนกับเป็นการซ้ำเติมนะคะผู้ที่ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆแล้วเป็นการซ้ำเติมให้เขายิ่งได้รับความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นนะคะกฎหมายก็เลยกำหนดโทษที่สูงขึ้นไว้มากกว่าการกระทำความผิดลักทรัพย์ในเหตุปกติทั่วไปนะคะซึ่งอัตราโทษที่ระวังไว้ก็ค่อนข้างสูงเลยนะคะเพราะว่าให้จำคุกตั้งแต่1ปีเป็นต้นไปเลยนะคะดังนั้นก็ฝากนะคะพี่น้องประชาชนนะคะว่ากรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยค่ะเราก็ต้องมีความเห็นอกเห็นใจกันนะคะไม่กระทำความผิดซ้ำเพื่อเป็นการซ้ำเติมให้ผู้ประสบภัยพิบัติต้องได้รับความเดือดร้อนซ้ำเติมอีกครั้งค่ะ

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนที่อาจได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะการหลอกลวงผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตามหน่วยงานต่างๆเพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินค่ะตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีข้อห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันค่ะตำรวจไซเบอร์เตือนภัยระบุว่าขอให้ประชาชนระวังรูปแบบกลโกงของมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นปปง.หลอกให้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินคืนโดยอาจพบเจอจากวิธีการดังต่อไปนี้ส่ง SMS หรือข้อความในไลน์ว่าปปง.แจ้งสิทธิ์เงินคืนพร้อมส่งลิงก์ปลอมโทรศัพท์แนะนำตัวอ้างเป็นเจ้าหน้าที่อ้างเลขคดีหรือเลขอ้างอิงปลอมเร่งรัดให้รีบทำภายในเวลาที่กำหนดหากเผลอกดลิงก์จะไปยังหน้าเว็บลงทะเบียนที่มีหน้าตาคล้ายกับเว็บไซต์ของหน่วยงานจริงหลอกให้กรอกข้อมูลเช่นชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์เลขบัญชีและขอรหัส OTP หรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันยืนยันตัวตนหรือตรวจสอบสิทธิ์โดยประชาชนสามารถป้องกันได้นะคะโดยอย่ากดลิงก์และอย่าแอดไลน์ที่ไม่รู้จักอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวโดยเฉพาะเลขบัตรเครดิตเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีหรือ OTP ถ้าเผลอกรอกข้อมูลไปแล้วให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่านแอปธนาคารหรืออีเมลและรีบติดต่อกับธนาคารทันทีเพื่อเช็คความผิดปกติและเก็บหลักฐานโดยการแคปหน้าจอข้อความลิงก์เบอร์โทรหรือ ID ไลน์ไว้ใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความดำเนินคดีทั้งนี้ย้ำว่าหน่วยงานรัฐจะไม่มีการส่งลิงก์ให้ประชาชนกรอกข้อมูลสำคัญและจะไม่ขอ OTP รหัสผ่านหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันทางแชทหรือทางโทรศัพท์โดยเด็ดขาดค่ะทั้งนี้หากพบเห็นบุคคลใดหรือเว็บไซต์ใดที่มีพฤติกรรมหรือน่าสงสัยว่าอาจเป็นกลุ่มมิจฉาชีพมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนทางออนไลน์หรือหากตกเป็นผู้เสียหายถูกหลอกลวงออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนศูนย์ AOC 1441หรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนศูนย์ AOC 1441หรือแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.thตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลยกระดับการบริหารจัดการอุทกภัยเป็นระดับประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยและการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นเอกภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐบาลยกระดับการบริหารจัดการอุทกภัยเป็นระดับประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยและการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นเอกภาพ
7: นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้รัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการเป็นระดับประเทศพร้อมจัดตั้งวอร์รูมของรัฐบาลและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกวันส่วนกองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะรวบรวมและกันกรองข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเพื่อสื่อสารต่อประชาชนเป็นประจำโดยใช้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยสถานการณ์น้ำท่วมหรือศูนย์ JICC เป็นข้อมูลกลางเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นเอกภาพสำหรับการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอดแคสต์มีช่องทางทั้งการร้องขอจากท้องถิ่นให้ปภ.แจ้งเตือนและการที่ปภ.ประเมินสถานการณ์แล้วส่งข้อมูลให้ท้องถิ่นยืนยันพื้นที่ก่อนแจ้งเตือนโดยเหตุการณ์ครั้งนี้พบช่องว่างในการประสานงานระหว่างหน่วยงานทำให้บางพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนล่าช้าซึ่งจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งระดมเครื่องมือบุคลากรและเครื่องสูบน้ำจัดระบบติดตามและช่วยเหลือ4กลุ่มพื้นที่โดยเร่งระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและป่าสักชลสิทธิ์และบรรเทาผลกระทบน้ำท่วมขังนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้จัดระบบติดตามและช่วยเหลือ4กลุ่มพื้นที่ได้แก่ภาคตะวันออกลุ่มน้ำเจ้าพระยากรุงเทพมหานครและปริมณฑลและลุ่มน้ำแม่กลองโดยจัดให้มีการแถลงและถ่ายทอดสดสถานการณ์น้ำทุกวันเวลา 9:00 น.จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทั้งนี้กรมชลประทานจะควบคุมการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและป่าสักชลสิทธิ์รวมทั้งประตูระบายน้ำพระนารายณ์บริหารจัดการคลองและสถานีสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำหรืออ่าวไทยและประสานกรุงเทพมหานครในพื้นที่รอยต่อเพื่อเร่งระบายน้ำและลดน้ำท่วมขังโดยได้เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ 1,914 เครื่องเครื่องผลักดันน้ำ7เครื่องและรถขุดตีนตะขาบ2คันพร้อมสนับสนุนหน่วยช่วยเหลือในพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมง กระทรวงมหาดไทยเร่งอำนวยความสะดวกช่วยประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมช่วงวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแนะแนวทางเคลมประกันภัยช่วงอุทกภัยสามารถใช้ภาพรวมร่องรอยระดับน้ำเมื่อเข้าพื้นที่ได้โดยไม่ต้องเสี่ยงลุยน้ำไปถ่ายภาพขณะน้ำท่วม
8: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยแนวทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับผู้ประสบอุทกภัยโดยเน้นย้ำให้ประชาชนยึดหลักความปลอดภัยมาก่อนแจ้งบริษัทไว้ก่อนและเก็บหลักฐานเท่าที่ทำได้ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ควรเสี่ยงอันตรายเข้าไปในพื้นที่เพื่อถ่ายภาพจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยสำหรับกรณีรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมห้ามเดินเครื่องยนต์โดยเด็ดขาดและให้ตรวจสอบความคุ้มครองตามประเภทกรมธรรม์ขณะที่ความเสียหายของบ้านพักอาศัยให้บันทึกภาพรวมและรายละเอียดทรัพย์สินพร้อมร่องรอยระดับน้ำเมื่อเข้าพื้นที่ได้ทางนี้คปภ.ได้สั่งการให้บริษัทประกันภัยเตรียมเครือข่ายอู่ซ่อมรถยกและผู้สำรวจภัยให้พร้อมโดยกรณีที่สามารถพิสูจน์ความเสียหายได้อย่างชัดเจนบริษัทจะเร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน7วันพร้อมอำนวยความสะดวกด้วยการจัดทำศูนย์รวมช่องทางเคลมประกันภัยทุกบริษัทผ่านเว็บไซต์ www.oic.or.th และช่องทาง LINE @oic connect ตลอดจนสายด่วนคปภ1186บริการตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุยกับครม.อนุทินโดยรับสัญญาณจาก NBT2HD ครับ
1: ที่แม่น้ำเราจะเห็นได้ช้ากว่านะครับทีนี้เราก็มีการมอนิเตอร์เพิ่มเติมในเรื่องการติดตั้งโทรมาตรบนที่สูงซึ่งตัวนี้สสน.มีแล้วก็เขาก็จะมาร์กเลขเพราะฉะนั้นก็จะดูว่าถ้าฝนตกบริเวณที่สูงเนี่ยเกินสัก50อย่างเงี้ยเราก็จะแจ้งเตือนไปที่ชุมชน
2: คร
1: ับซึ่งตรงชุมชนก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการที่จะดูเรื่องนี้เองด้วยถ้าเขาเห็นเองเนี่ยเขาก็อุ่นใจเราก็การเตือนก็เตือนขนานกันไปนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการเพิ่มเติมในตัวเซ็นเซอร์ในการวัดปริมาณน้ำฝนบริเวณที่สูงนะครับตรงนี้ก็สามารถทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอุ่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เราก็มีการลงไปอบรมในจุดต่างๆเพื่อให้ชุมชนเนี่ยเขาดูแลกันเองได้แล้วก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เองด้วยแล้วก็สามารถอ่านได้เข้าใจนะครับอันเนี้ยเราทำเพิ่มเติมก็ทำขนานกันไปกับช่วงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยก็ทำในทุกจังหวัดเหมือนกันของภาคเหนือที่สสน.เนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วเขาก็ร่วมกับปภ.ในการที่จะทำให้คนที่อยู่ในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงไอ้ตัวข้อมูลเกี่ยวกับน้ำแล้วก็ดูเองแล้วก็ดูแผนในการรับมือนะครับทางส่วนของศูนย์พักพิงนะปัจจุบันก็มีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีน้ำอยู่นะครับ ก็จะมีการเตรียมความพร้อมของศูนย์พักพิงต่างๆเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหน่วยงานราชการต่างๆที่ได้รับมอบหมายนะครับแล้วเรามีวอลลุ่มร่วมกันตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะมีคนเฝ้าอยู่ผมก็จะอยู่ในกลุ่มไลน์ตรงนี้นะครับก็ไถ่ถามว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการดูแลกันยังไงแล้วก็มีข้อมูลต่างๆวิธีดูข้อมูลเนี่ยเราจะนำข้อมูลของทั้งสสน.กรมอุตุกรมชลประทานแล้วก็วิไลนะฮะก็เรียงกันแล้วเราก็จะดูหนึ่งก็คือส่วนมากเขาจะตรงกันแต่ในบางครั้งถ้าเกิดมีความเห็นที่คลาดเคลื่อนเนี่ยเราก็จะดู worst case scenario แล้วก็จะเตรียมรับมือแบบนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ปัจจุบันเนี่ยเราทำในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับ
2: ในฐานะคนที่อยู่ในแวดวงวิศวกรรมในฐานะอยู่ในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเรามองว่าน่าจะมีเทคโนโลยีน่าจะมีองค์ความรู้อะไรใหม่ๆที่เข้ามาช่วยในเชิงของการจัดการน้ำหรือแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชนยังไงไหม
1: ตรงนี้เองเนี่ยเรามีการทำงานเรามีการประชุมหลายครั้งละประชุมที่จุฬาแล้วก็ประชุมกับหลายจุดเหมือนกันตรงนี้ถ้าทั้ง landscape scenario เนี่ย
2: ครับ
1: ก็เราต้องเห็นว่าบางพื้นที่เนี่ยยังไงก็หลีกเลี่ยงน้ำไม่ได
2: ้
1: ก็ต้องมีการปรับเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของชุมชนแล้วก็บริเวณที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์น้ำมาคนก็สามารถอยู่ตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมีการพูดคุยกับพอช.ของกระทรวงพัฒนาพอมอนะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งตรงนี้ก็จะทำเรื่องที่ว่าบางชุมชนอาจจะอยากย้ายทั้งหมดแต่เขาจะทำมาหากินในเรื่องไหนก็ต้องมีการประชุมในกลุ่มชุมชนแล้วก็มีการหาพื้นที่ใหม่ซึ่งมีการทำอย่างนี้มาหลายชุมชนเหมือนกันนะครับก็มีการไล่เช็คเหมือนกันว่าบางชุมชนที่เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากออกมาจากตรงนั้นเพราะว่าทำให้เขารู้สึกเสี่ยงเนี่ยก็เราก็จะพยายามที่จะช่วยก็ตอนนี้จะมีพอช.แล้วก็ UN Habitat นะครับที่เราพูดคุยกันแล้วก็ในส่วนของกระทรวงต่างๆเนี่ยก็เข้ามาร่วมกันตรงเนี้ยก็มีการทำขนานกันไปเหมือนกันทีนี้อย่างที่2เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเรื่องของ Digital Twin นะ
2: ครับ
1: Digital Twin เนี่ยจะเป็นระบบlandscape ของ Digital เวลาเราน้ำท่วมเนี่ยเราจะมองเห็นแล้วว่าเรามองเห็นน้ำแต่เราไม่เห็นพื้นน้ำว่าสูงต่ำเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีเรื่อง Digital Twin เนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่เราก็จะรู้แล้วว่าควรจะขุดลอกเมื่อไหร่ในแม่น้ำไหนเขาจะเก็บน้ำได้เท่าไหร่
2: เวลาเรามองไปในพื้นที่ที่เป็นน้ำเราจะเห็นระดับเท่ากันแต่เราไม่รู้ข้างล่างว่ามันลึกแค่ไหนต
1: ้
2: องขุดลอกบริเวณไหนจุดไหนยังไง
1: ถูกต้อง
2: เพื่อเพิ่มโฟลว์การระบายน้ำ
1: ใช่เราเห็นว่ามีน้ำเนี่ยแหละแต่ว่าทำไมน้ำเก็บไม่ได้ความจริงก็อาจจะมีตะกอนต่างๆทำให้ตื้นตอนนี้ก็จะมีเรือแล้วก็เราจะมีตัวโซน่าอย
2: ่
1: างเงี้ยก็จะไล่เช็คตลอดทีนี้บริเวณพื้นที่อีกพื้นดินเนี่ยพื้นดินเนี่ยระนาบไม่เท่ากันอย่างสังเกตบางทีไม่ท่วมบางทีบางจุดท่วมเพราะจุดที่ไม่ท่วมเนี่ยจะเป็นจุดต่ำเวลาเราเตือนเนี่ยเวลาเราเตือนทั้งหมดเนี่ยเราเตือนเป็นตำบลเราไม่รู้ว่าไอ้พื้นที่เราเนี่ยคือเสี่ยงขนาดไหนแล้วต้องรีบขนาดไหนอย่างเงี้ยฮะเวลาเตือนให้ค่อนข้างเป๊ะๆเนี่ยก็จะมีการเตือนในระนาบของพื้นที่ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำขนานกันไปที่น่านเนี่ยเรามีมูลนิธิรักป่าน่านที่เขาทำไอ้เรื่องนี้อยู่แล้วเรียกว่านายนันเขาก็มีการสแกนทีนี้อย่างตัวกระทรวงเราเองเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีอย่างนี้เหมือนกันถ้าสามารถที่จะเตือน เป็นหลังคาเรือนเป็นจุดๆได้เนี่ยก็จะทำให้เขารู้ว่าเขาอยู่ในพื้นที่นี้เป๊ะแล้วพื้นที่ของเขาเนี่ยต่ำหรือสูงแล้วน้ำเข้ามาปริมาณเนี้ยมาทิศเนี้ยเขาจะเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ได้รับการเตือนที่เข้า
2: สเปซิฟิก
1: มากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็เป็นจุดที่ปัจจุบันเนี่ยกำลังพยายามต้องทำอย่างเร่งด่วนเหมือนกันในบางพื้นที่เนี่ยเขาดูตรงนี้รู้เรื่องบางพื้นที่ถ้ายังดูไม่รู้เรื่องก็ให้ผู้นำชุมชนเป็นคนดูนะฮะแล้วก็มีการอบรมผู้นำชุมชนก็จะแจ้งอย
2: ่
1: างเงี้ยนะฮะแล้วพอเตือนเสร็จเขาต้องไปไหนอะไรยังไงนะแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่ไหนบ้างก็จะมีการมาร์คเข้าไปใน thaiwater.net ของสสน. ตรงเนี้ยเคยใช้แล้วที่สงขลานะครับแล้วก็เริ่มนำมาใช้ในจังหวัดอื่นๆด้วยเพราะว่าเราจะต้องมาร์คเลยว่าติดเตียงเนี่ยอยู่ที่ไหนใครแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ใครเป็นคนนำพาเขาออกมาเน
2: ี่
1: ยฮะอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมที่เราทำในภาคเหนือไว
2: ้ครับขยับไปเรื่องของที่ท่านรองนายกรับผิดชอบโดยตรงดีกว่าครับเรื่องของทุนมนุษย์ครับเข้าใจว่ากลไกใหญ่กลไกนึงที่เรากำลังจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศไทยในการเดินหน้าไปข้างหน้าเราใช้กรอเข้ามาเป็นทีมเดียวกับรัฐบาลเอาภาคเอกชนมาจับมือแล้วเดินไปข้างหน้ามีเป็น4ขาหลักนะฮะท่านรองนายกยศชนาเนี่ยดูเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของทุนมนุษย
1: ์
2: ใช่ไหมฮะว่าเอ๊ะทุนมนุษย์ของเราจะสามารถที่จะให้คนไทยให้เด็กไทยเนี่ยมีความมีศักยภาพมีสกิลที่สามารถที่จะรองรับงานใหม่ๆในอนาคตของประเทศได้ยังไงตอนนี้เรามีการเตรียมเดินตรงนี้ไปยังไงบ้างแล้วฮะ
1: ครับก็กรอเนี่ยจริงเหมือนกับครม.เศรษฐกิจนี่แหละ
2: ครับ
1: แต่ว่าแทนที่จะเอาแค่คณะรัฐบาลเข้ามาก็ให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วย
2: ครับ
1: ทีนี้ในเรื่องเกี่ยวกับทุนมนุษย์อย่างแรกเลยต้องมองว่าเราต้องทำก็คือเพิ่ม productivity เนื่องจากว่าคนเข้าสู่สังคมสูงอายุ
2: ครับ
1: เราไม่ใช่ aging แล้วเราเรียก age society คือเข้าแล้ว
2: ครับ
1: พอเข้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าถ้าเราอยากเพิ่ม productivity เพราะว่าเขาก็จะทำงานเท่าเดิมไม่ได
2: ้
1: ถ้าอยู่เฉยๆก็คือ productivity ก็ตกแล้ว
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วยและสองอะฮะจะมีบุคคลอีกประมาณสักครึ่งหนึ่งที่เป็นกลุ่มเราเรียกบางทีเราเรียกกลุ่มเปราะบางบ้างนะครับบางทีเราเรียกว่า disabled หรือว่าคนพิการหรือว่าเป็นคนที่ทำงานยังไม่เต็มที่มากนักอาจจะเกิดปัญหาจากรายได้อย่างเช่นเรื่องของความยากจนต่างๆหรือว่ามีประเด็นเรื่องยาเสพติดต่างๆเนี่ยรวมถึงความจริงแล้วนะเป็นมิติของ LGBTQ+ ด้วยที่เขาทำงานได้ไม่เต็มที่ในบางเรื่องเน
2: ื่อง
1: จากว่ากฎ regulation ไม่ได้เอื้อเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้บุคคลแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาสามารถที่จะทำงานได้เต็มที
2: ่
1: ตามสิทธิ์ของเขาที่เขาควรจะมีสากลเราก็จะได้คนที่พร้อมทำงานเพิ่มอีกครึ่งนึงอันนี้คือหนึ่งของการอัพสกิลรีสกิลทุนมนุษย์แล้วก็การทำกฎเรกูเลชันต่างๆรวมถึงเรื่องการใช้ Assistive Technology สำหรับคนพิการอย่างเงี้ยเพ
2: ื
1: ่อเขาสามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มความสามารถอ
2: ัน
1: นี้เป็นก้อนหนึ่งที่พันธกิจของกระทรวงที่ทำเรื่องทุนมนุษย์ทั้งแรงงานพม.กระทรวงเกษตรนะครับอย่างเงี้ยกระทรวงศึกษาธิการเงี้ยอว.เงี้ยเราก็มาช่วยกันในกลุ่มนี้ด้วยเราจะเห็นได้ว่านี่กลุ่มแรกมาละกลุ่มที่สองเรื่องเกี่ยวกับทักษะความสามารถในการแข่งขัน
2: ครับ
1: นะเราก็ดูว่าเอ๊ะถ้าประเทศเราในกรอเนี่ยเราพูดคุยกันผมนำเสนอเรื่องทุนมนุษย์เป็นเฟรมที่เราเรียกว่าThailand Nation of Master
2: ครับ
1: นะครับก็คือถ้าผมจะเปรียบเทียบให้ง่ายๆเนี่ยเวลาเรามีไปเรียนต่างประเทศนะเราเรียนกับคนสิงคโปร์เราเรียนกับคนจีนฮ่องกง
2: คนที่หลากหลายสัญชาติ
1: เพื่อนอเมริกันมาเรียนด้วยกันเนี่ยเราไม่กลัวเลยนะว่าเราจะเรียนสู้เขาไม่ได
2: ้
1: นะอันนี้คือความรู้สึกทุกคนเนี่ยถ้าเป็นอินดิวิดวลนะถ้าเป็นแต่ละคนเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่
2: า
1: สู้ได
2: ้ลำพังตัวฉันเองฉันไม่กลัวหรอกฉ
1: ัน
2: สู้ได
1: ้แต่ทำไมเวลาเราไปในนามประเทศเรากลัวจังเลยนั่งประชุมกับอเมริกานั่งประชุมกับสิงคโปร์เนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเอ๊ะประเทศเราเล็กทั้งที่ความจริงแล้วถ้า individual mastery
2: ครับ
1: ไม่แพ้ individual mastery ก็คือเป็นความเก่งเฉพาะบุคคลให้สามารถที่จะร้อยเรียงแล้วก็รวมกันได้ให้เป็นความเก่งระดับประเทศอ
2: ัน
1: นี้ที่ขาดเพราะฉะนั้นเส้นเรื่องนี้ก็คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
2: ครับ
1: เส้นเรื่องนี้คือ innovation
2: ครับ
1: เส้นเรื่องนี้ก็คือการที่เราพยายามที่จะเชื่อมโยงคนที่เราคิดว่าเป็นแชมเปี้ยนอาจจะเป็นถ้าสตาร์ทอัพเรื่องยูนิคอร
2: ์น
1: แต่ใช้ local resource ก็คือผลผลิตพื้นบ้านยกตัวอย่างเช่นถ้าเริ่มจากคนที่ทำApple เก่งๆอย่างนี้นะสุดท้ายแล้วคนคนนี้ถ้าเขารู้ลึกรู้จริงแล้วลงลึกได้เขาสามารถที่จะสร้างอินโนเวชันเรื่องของไบโอเท
2: ค
1: สุดท้ายแล้วถ้าประเทศพาเขาไประดมทุนเกิดเป็นยูนิคอร์นขึ้นมา บริษัทนี้บริษัทเดียวรวย คนรวยทั้งจังหวัด
2: โลเคอลก็ได้ขายของให้กับป้อนซัพพลายให้กับตัวยูนิคอร์นนี้ด้วย
1: ถูกต้องเลยทีนี้ระหว่างกลางเนี้ยจากเกษตรกร ก็ต้องมีการสร้างองค์ความรู้ให้เขาสามารถทำ Apple ที่ดีที่สุดที่สามารถที่จะขึ้นไปเป็นแบบนี้ได้ก็จะมีกฎมาตรฐาน regulation ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้ง OECD อะไรต่างๆไกด์ไลน์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องนี้หมดเลยถ้าวันนี้เราไม่ไป global ผิดไหมไม่ผิดนะแต่ประเทศไทยมี60ล้านคนเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะสร้างอะไรออกมาก็แล้วแต่ economy of scale ต้นทุนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราขายได้ทั่วโลกคนไทยจะได้ใช้ฟรีก็ได้เพราะฉะนั้นความเชื่อมโยงของเรื่องของ global competitiveness เนี่ย บางคนมองไม่เห็นว่าเฮ้ยเราต้องช่วยข้างในก่อนแต่ความจริงแล้วตามหลักการเนี่ยเราต้องให้เขาเชื่อมกันพอคนข้างบนไปได้ด้านเนี้ยเราขายประเทศอื่นราคาเท่านี้เท่านี
2: ้
1: ได้กำไรซับซิไดซ์ของไทยอย่างเงี้ยฮะอันนี้จึงเป็นสิ่งที่จะเป็นหลักคิดว่าเราทำยังไงทีนี้จากเกษตรเนี่ยขึ้นมาเป็น local enterprise อย่างเช่นสหกรณ
2: ์
1: นะครับหรือว่า social enterprise หรือว่าเป็น SME ความแข็งแกร่งของสองคนเนี้ยจะเชื่อมโยงกันไม่ยากเราทำยังไงให้เขาสามารถที่จะ SME ก็มีเทคนิคมาสเตอร์เรื่อง SME คนนี้ก็มาสเตอร์เรื่องการเกษตรให้ดีที่สุดทีนี้พอจะชิปขึ้นไปสเต็ปหนึ่งอาจจะเรียกว่าเป็น precision agriculture เริ่มใช้ข้อมูล data science เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เริ่มเข้ามาแล้วเห็นไหมเพื่อที่จะทำให้3ปาร์ตี้เนี้ยเขาเพิ่มผลผลิตได้ดีที่สุดสุดท้ายแล้วทำมาเป็นโรงงานเราเรียก manufacturing ต่างๆก็สามารถที่จะใช้ input จากตรงนี้โรงงานก็มี input โรงงานก็มีงานทำเห็นไห
2: ม
1: แล้วก็คนคนหนึ่งนึก innovative idea และยึดโยงกับการเกษตรอยากทำ mass production เขาก็มาจ้างผลิตที่ manufacturing นี
2: ้ครับ
1: นะดังนั้นประเทศนี้ก็จะเป็นประเทศที่สามารถสร้างรายได้ได้แบบยั่งยืนแล้วคนไทยที่อยู่ต่างประเทศถ้าวันนี้เขาอยากที่จะมีความสามารถในการแข่งขันถ้าเขาใช้ local resource ของประเทศเนี่ยเขามีจุดเด่นใช่ไหมดีกว่าว่าเอ้ยเขาไปคนเดียวอะแต่ตอนนี้เขามีทั้งประเทศเป็น asset อยู
2: ่
1: เขาก็อยากกลับเข้ามาพอเขาอยากกลับเข้ามาปุ๊บเราก็ได้ทาเลนต์คนเก่งๆก็กลับเข้ามาแล้วก็อีกวิธีหนึ่งเนาะจะเป็นอีกจุดเด่นของประเทศไทยนะ
2: ครับ
1: เราวิเคราะห์แล้วก็คือเรื่องเวลเนส
2: ครับ
1: เรื่องเศรษฐกิจเวลเนสกับการสร้างคนเนี่ยความจริงไปคู่กันได
2: ้ครับ
1: ในกรณีนี้เราพยายามจะทำเรื่องแรกก็คือเป็นเขาเรียกคลินิคอลไฟล์ฮับนะก็คือเป็นจุดที่ทดลองทางคลินิกเครื่องมือแพทย์ดี
2: ๆ
1: ยาดีๆต่างๆนะครับด้วยกลไกที่เป็นสากลตรงเนี้ยจะดึงดูดบริษัทยักษ์ใหญ่เข้ามาแล้วเขาก็จะทำงานร่วมกันกับบริษัทสมุนไพรของไทย บริษัทยาของไทยที่ความจริงแล้วต้องการเม็ดเงินลงทุนมหาศาลการทำคนเดียวในเรื่องยาเนี่ยบางทียากยาตัวหนึ่งอาจจะต้องใช้พันล้านถึงหมื่นล้านกว่าจะออกไปได้ดังนั้นต้องมีการร่วมมือกันกับหน่วยงานที่เป็นภาคเอกชนหรือว่าเวนเจอร์แคปิตอลิสต์อย่างเงี้ย คือคนที่ให้เงินได้ที่ไม่ใช่ธนาคาร อย
2: ่
1: างเงี้ยก็ต้องเข้ามาช่วยกันทีนี้การทำแบบนี้ได้จะทำให้พวกเราเองเริ่มมียาของตัวเองทำนั่นทำนี่ได้แล้วพอเรามีตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะรักษาคนของเราได้มากยิ่งขึ้นและดียิ่งขึ้นและเราเข้าถึงยาที่ดีที่สุดได
2: ้
1: อันนี้เป็นจุดเด่นของประเทศไทยเนื่องจากว่าเรามีเซอร์วิสทางการแพทย์บริการทางการแพทย์เนี่ยที่ดีแล้วก็เป็นหมุดหมายต่างๆที่ทุกคนมองว่าประเทศนี้ความจริงแล้วสามารถทำเรื่องนี้ได้อันนี้ก็จะดึงดูดคนเก่งๆเข้ามาเลยบริษัทยาบริษัทเดียวนะนำมาซึ่งการลงทุนมหาศาลและองค์ความรู้มหาศาลสารตั้งต้นจากยาก็คือธรรมชาติอย
2: ่
1: างเงี้ยนะเราก็สามารถที่จะทำบางอย่างเกี่ยวกับการเกษตรได้เคมีอาจจะมีแต่ว่าเราพยายามอยากจะทำให้เรื่องธรรมชาติเราเนี่ยกลายเป็นยา
2: อ
1: าหารกลายเป็นยาแล้วก็ medical food ต่างๆเห็นไหม
2: ร้อยเรียงประดับใหม่ๆที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติหรือทรัพย์สินทรัพย์ที่มีอยู่ในประเทศไทยพอพูดถึงทุนมนุษย์แน่นอนมันก็ต้องกลับไปเรื่องพื้นฐานมากที่สุดก็คือเรื่องของการศึกษากระทรวงศึกษากระทรวงอวนะวันนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อทำให้เด็กไทยคนไทยพร้อมที่จะโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
1: การศึกษาถ้าเรายังมองเรื่องหลักสูตรอยู่ หนึ่งหลักสูตรไม่ได้เหมาะกับเด็กทุกคน เพราะบางคนมีความเก่งที่ไม่เหมือนกัน วันนี้ถ้าเราใช้เรื่องเกรดอย่างเดียวมาบอกว่าคนนี้เก่งคนนี้ไม่เก่ง ความจริงคนที่วาดรูปเก่งอาจจะเรียนไม่เก่งก็ได
2: ้
1: แต่ความจริงการวาดรูปเก่งก็คือการมาสเตอร์บางเรื่อง ซึ่งก็น่าจะสนับสนุน
2: และเป็นรายได้เลี้ยงอาชีพได้ประกอบอาชีพได
1: ้ดังนั้นแนวทางของหลักสูตรในยุค AIก็สามารถทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราเรียกว่าเป็นเหมือนกับ precision education ก
2: ็
1: คือการศึกษาเฉพาะเจาะจงสำหรับบางคนเลยเพราะฉะนั้นเราก็บอกแล้วครูไม่พอทำยังไงเราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบนะด้วยการเรียนรู้กับAI ของเขาเองแล้วครูเนี่ยจะเป็น facilitator คนเนี้ยอาจจะเก่งเรื่องนี้แต่เขาอยู่ในหลักสูตรนี้เพราะฉะนั้นเขาศึกษาไม่เหมือนกันแต่ครูเนี่ยจะทำให้เขาสามารถเขย่าและหามาสเตอร์ในตัวเองได
2: ้
1: เพราะฉะนั้นพอเราทำแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะก้าวข้ามในสิ่งที่เราเรียกว่าเราไปลืมใครไว้ ข้างหลังหรือเปล่าเน
2: ี่
1: ยในความเก่งของเขานะเพราะฉะนั้นยุคอื่นอาจจะทำยากแต่ยุคที่ AI เข้ามาเนี่ยเรามีความสามารถในการที่จะปรับเรื่องนี้ได้ว่าการศึกษาในทุกเรื่องเนี่ยก็จะเหมาะสมกับแต่ละคนแล้วถ้าเรามีความรู้ทางด้านของพื้นที่แอเรียเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยเราสามารถบอกได้เลยว่าถ้าคนนี้ชอบเรียนเกษตรเขาจะเรียนเกษตรเป็นพืชชนิดไหนอย
2: ่
1: างเงี้ยก็มีการสามารถให้การศึกษาเรื่องนี้ได้และการศึกษาปัจจุบันก็เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะว่าบางเรื่องที่เขาเรียนมาอีก2ปีอาจจะ
2: ความรู้อัปเดตไปแล้ว
1: สมัยเราเนี่ยอาจจะอยู่จนตายเลยแต่ว่าตอนเนี้ยอาจปี2ปีอาจจะเปลี่ยนแล
2: ้
1: วไหนเราก็ต้องเตรียมความพร้อมแล้วที่จะสามารถอัพสกิล
2: บ
1: ีสกิลคนเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้หรอก
2: ครับ
1: แต่เราสามารถที่จะช่วยเขาได้ในเรื่องที่เขามีความสามารถในการที่จะหาเงินเอง
2: ครับ
1: บางคนอาจจะไม่ได้เหมาะกับการเรียนม.1 ถึงม.6เพราะว่าเขาต้องกลับไปช่วยที่บ้านทำงาน
2: ครับ
1: เขาจะอยากเรียนสายอาชีวะเพ
2: ื
1: ่อที่จะสามารถที่จะมีเงินได้เลยนะเขาก็ไปช่วยทำนั่นทำนี่อย่างเช่นช่างทักษะช่างอาจจะมีช่างได้หลายแบบทักษะช่างเนี่ยตั้งแต่เขาเริ่มเรียนเขามีงานทำแล้วเพราะเป็นที่ครูก็อาจจะให้ช่วยงานเรื่องนั้นเรื่องนี
2: ้
1: เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็เกิดขึ้นได้พอเขาเรียนจบเขาต้องสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้โดยที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่ากับคนที่เรียนม.1 ถึงม.6ใช่ไหมเพราะว่าความเดือดร้อนแล้วก็ความจำเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันงั้นถ้าเราไปวัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นม.1 ถึงม.6 แล้วม.6 เท่านั้นถึงจะเข้ามหาวิทยาลัยดีได้ตรงนี้เราต้องเปลี่ยน mindset เราพยายามที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับ TCAS ในการสอบเข้าให้เท่าเทียมยิ่งขึ้นนะพยายามที่จะลดสัดส่วนของการสัมภาษณ์ให้เหลือสัก 30% เพราะบางโปรแกรมเพราะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำพอสมควร บางโปรแกรมอาจจะเหมาะกับการที่สัมภาษณ์ 100% นะแต่บางโปรแกรมอาจจะไม่เหมาะเนี่ยเราก็อาจจะขออนุเคราะห์มหาวิทยาลัยตอนนี้เขาก็เริ่มดูสัดส่วนแล้วเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกพอร์ตโฟลิโอในการสัมภาษณ
2: ์
1: เราจะใช้ระบบเดียวกันเพื่อที่จะได้ไม่เหลื่อมล้ำว่าคนนี้พยายามทำพอร์ตให้ดูดีอีกคนหนึ่งโอกาสไม่เยอะเท่าคนนี
2: ้ก็อาจจะร่อยกว่า
1: คนก็อาจจะไม่อ่านเลยก็ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราพยายามจะทำให้ข้างหน้าที่เข้ามาเนี่ยคนเห็นเท่ากันหมด
2: อ
1: ันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราทำแล้วก็หลังจากเขาเรียนจบออกมาทางกระทรวงแรงงานก็จะมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต่างๆอัพรีสกิลต่างๆเพื่อเข้ากับบางอุตสาหกรรมและในขณะเดียวกันของอวเนี่ยเราทำเรื่องมหาวิทยาลัยเป็นอินคิวเบเตอร์ศูนย์บ่มเพาะบางคนอาจจะอยากทำสตาร์ทอัพเขาจะลงทุนได้จากไหนบ้างเนี่ยเราก็พยายามทำระบบนิเวศนวัตกรรมให้เขาทำงานร่วมกันถ้าที่บ้านเขามี SME เขาอาจจะมีบางอย่างเอา SME มาทำโมเดลสตาร์ท
2: อ
1: ัพแล้วก็ได้เงินจากกลุ่มที่ไม่ใช่ธนาคารเวนเจอร์แคปิตอลลิสต
2: ์
1: เขาอาจจะมีแค่สไลด์อันหนึ่งแต่มีไอเดียที่ดีก
2: ็
1: เจอคนที่อยากสนับสนุนเบื้องต้นอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะทำ
2: ได้ฟันดิ้งได้
1: ลงทุนได้อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราทำวิทยาลัยชุมชนอันนี้อันหนึ่งวิทยาลัยชุมชนเนี่ยบางทีก็จะมีคนอายุเยอะอยากเรียนเพราะสมัยนั้นเขาเรียนไม่ได้เขาจะกลับมาเรียนแล้วเราก็จะมีโปรแกรมที่เรียกว่าเป็นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพพยายามที่จะเทียบตัวเนี้ยจากประสบการณ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเครดิตแล้วก็รับปริญญาถ้าเขาเรียนสะสมตรงนี้เราเรียกว่าเครดิตแบงค์นะฮะก็แปลงจากประสบการณ์ก่อนออกมาเป็นคุณวุฒิแล้ววิ่งคุณวุฒิเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็เก็บเครดิตได
2: ้
1: หลังจากนั้นได้ปริญญาอย่างเงี้ยก็ไม่สายเกินไปและปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราพยายามทำบรรยากาศการเรียนรู้เนี่ยให้เป็นสิ่งที่เรียนรู้ตลอดชีวิตประเทศไทยนะมีมหาวิทยาลัยทุกจังหวัดจะมีบางจังหวัดที่จะเป็นวิทยาชุมชนแต
2: ่
1: ส่วนมากเรามีเกือบครบทุกจังหวัดเพราะฉะนั้นเรื่องการศึกษาทางราชภัฏวิทยาลัยที่ทำเทคนิ
2: คว
1: ิทยาลัยที่ทำวิจัยมหาวิทยาลัยทำวิจัยเนี่ยเราต้องเชื่อมโยงกันให้คนที่อยู่ในพื้นที่สร้าง DNA ของพื้นที
2: ่
1: และความมาสเตอร์ในพื้นที่นั้นให้ได้นะครับอย่างเช่นมหาราชภัฏต่างๆวิทยาลัยชุมชนเนี่ยก็สามารถทำเรื่องนี้ได้อย่างที่สองพอเสร็จปุ๊บตัวคนที่ทำเทคนิคอินโนเวชันก็เข้าไปช่วยวิจัยก็เข้าไปช่วยอย่างนี้นะก็จะทำให้มีการเชื่อมโยงในทุกกลุ่มของมหาวิทยาล
2: ัยครับสักครู่ท่านแต่เรื่องของความเหลื่อมล้ำจริงๆหลายคนก็บอกว่าในยุค AI ในยุคที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาคนมีเงินเยอะกว่าเข้าถึง AI ที่ฉลาดกว่าคนมีเงินเยอะกว่าเข้าถึงครูที่พร้อมที่เป็นฟาซิลิเตเตอร์หรือพร้อมที่เป็นโค้ชที่ปรับเปลี่ยนตัวเองจากการสอนแบบเดิมในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันกลายเป็นความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยในมิติด้านการศึกษาเยอะขึ้นหรือเปล
1: ่
2: า
1: ตรงนี้ต้องช่วยกัน2ด้านฮะเรื่องนี้เกิดเพราะเราไม่มีเทคโนโลยีของเราเองไงถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ขนาดกันไปก็คือก้อนที่เราทำเรื่องเราเรียกว่าเป็น scientific infrastructure ก็คือพยายามที่จะเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองในกรณีที่เทคโนโลยีนั้นเป็นคอขวดที
2: ่
1: เราต้องพึ่งพาแค่ประเทศเดียวหรือกลุ่มเดียว
2: ครับ
1: อันนี้รัฐบาลต้องทำแล้วในจุดที่มีความเสี่ยงพอเราสามารถทำของเราตรงนี้ได้เราจะทำเลเวลที่รวม Data ก่อนรวมข้อมูล
2: ครับ
1: ข้อมูลที่เรามีความจำเป็นต้องหวงแหนไว้คือ Tightness
2: คร
1: ับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพฤติกรรมของไทยแล้วเรียก foundation model นะอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลดินข้อมูลพืชต่างๆข้อมูลพฤติกรรมต่างๆของคนไทยเนี่ยตรงนี้ภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องรวมไว้ให้ดีที่สุดแล้วถ้าเอกชนจะใช้ได้ครับเขาสามารถที่จะมาต่อยอดจากเราไปรัฐบาลไทยต้องลงทุนในการทำตรงนี้เองนะเรามี Nextech เรามีสวทช.เรามีมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยที่คอยที่จะช่วยกันทำในเรื่องนี้ขนานกันไปอยู่แล้ว
2: ปิดท้ายสำหรับเป็นอันซีนครม.แล้วกันครับเพราะว่าทราบว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์นี้ท่านรองนายกเนี่ยก็มีโปรแกร
1: ม
2: ที่จะไปที่ญี่ปุ่นนะครับเห็นว่ามีเรื่องสำคัญที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันถึงเวลาแล้วที่โลกจะต้องหันมามองและหันมาคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังคือเรื่องอะไร
1: ครับคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยฟอรัมก็ชื่อ STS Forum คนอาจจะไม่คุ้นหูมากนักแต่ความจริงเป็นเหมือน World Economic Forum อะฮะแต่เป็นสายวิทยาศาสตร
2: ์
1: ตอนนั้นก็จะมีโนเบลไพรส์เยอะเลยที่ไปร่วมงานวันนั้นส่วนมากจะจัดที่ญี่ปุ่นนะครับที่เกียวโตทีนี้ในส่วนของสิ่งที่เราพยายามจะนำเสนอนะครับคือเราสังเกตนะว่าบางประเทศเนี่ยเขามีน้ำมันใช่ไหมเขาก็ร่ำรวยละเพราะอะไรครับเพราะเราให้แวลูกับน้ำมันว่าน้ำมันเอามาเติมรถรถวิ่งได้น้ำมันก็มีมูลค่าแต่อาหารที่เรากิน
2: อ
1: ่ะความจริงมาจากธรรมชาตินะเพราะทำไมประเทศที่มีธรรมชาติถึงจะไม่สร้างแวลูจากธรรมชาติของเขาเราเรียกเรื่องนี้ว่าเนเจอร์ไฟแนนซิ่งเรามีการพยายามพูดคุยว่าทำยังไงเราถึงจะเปลี่ยนไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติจับต้องยังไงเราเรียกว่าไบโอไดเวอร์ซิตี้อย่างเช่นว่าในดินเนี่ยมีจุลินทรีย์อยู่เท่านี
2: ้
1: เท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะมีข้อมูลต่างๆแบบเนี้ยที่เขาเรียก tangible ที่สามารถวัดได้นะเราสามารถที่จะทำให้คนทั้งโลกมองว่าเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติก็เป็นเอเจนดาหนึ่งแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าไม่มีซึ่งเราเนี่ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกถ้าเขาไม่สามารถรักษาธรรมชาติของประเทศไทยไว้ได้เนี่ยอาจจะสะเทือนเรื่องฟู้ดเซเคียวริตี
2: ้
1: เรื่องอะไรต่าง
2: ๆ
1: ที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เราพยายามที่จะทำให้เรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจที่ทุกคนมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาตรงนี้ไว้แล้วก็พยายามที่จะระดมทุนคล้ายๆกับเรียก philanthropist fund นะคนที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากช่วยกันดูแลธรรมชาติของประเทศไทยทำยังไงดีเขาถึงจะเอาเทคโนโลยีมาช่วยเขาถึงจะเอาเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆมาซึ่งคนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนไทยเราพยายามจะรวมเรื่องนี้เข้ากับเรื่องของวิทยาศาสตร์เนื่องจากว่าปกติเรามีดาวเทียมเราเห็นแค่เรื่องของป่า
2: ครับ
1: เนาะเราอาจจะเห็นน้ำแหละว่ามีสีเปลี่ยนไปในปริมาณตรงไหนแต่ในเรื่องเกี่ยวกับตัวจุลินทรีย์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีบางเทคนิคเรียกว่า eDNA อย่างเงี้ยนะเพื่อที่เราจะดูน้ำในแม่น้ำเนี่ยมีปลากี่ชนิด
2: ครับ
1: เดิมทีมีเท่าไหร่ตอนนี้มีเท่าไหร่อะไรคือเบสไลน์เราพยายามจะเปลี่ยนประเทศไทยเป็นสิ่งที่เรียกว่า living labนะครับที่ให้คนทั้งโลกมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาสามารถรักษาธรรมชาติในประเทศไทยได
2: ้
1: ทั่วโลกก็สามารถใช้ได้และการรักษาธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่ไทยอย่างเดียวเพราะไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเซาท์อีสเอเชียและตรงเนี้ยคือคลังของอาหารของทั่วโลกจริงๆเพราะวันนี้ถ้าเรามามองทั้งเรื่อง climate change ต่างๆเราสามารถที่จะมองว่าถ้าคนทั้งโลกสามารถที่จะมาดูแลรักษาป่าในประเทศไทยเราจะนำเสนอเรื่องป่าน่านก่อน
2: คร
1: ับ ว่าป่าน่านเนี่ยเรามีทั้งโมเดลสมุนไพรอะไรต่างๆแล้วพยายามที่จะขยายตรงเนี้ยให้ชัดยิ่งขึ้น
2: ครับ
1: คนก็จะมองเห็นแล้วแหละว่าสิ่งที่เราทำเราเริ่มแล้วแล้วเริ่มมีผลทางเศรษฐกิจมีผลทางธรรมชาตินี่เห็นแล้วทำยังไงเราถึงจะชวนให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันได้นะครับก็จะนำเสนอในเรื่องนี้เราเรียกว่าเรื่อง Nature Positive แทนที่ว่าเราจะทำ Net Zero อย่างเดียวทำยังไงเราถึงจะทำให้ GDP ขึ้นแต่ธรรมชาติก็ขึ้นด้วยเพราะประเทศไทย Net Zero อย่างเดียวจะไม่ได้นะเรามีครึ่งประเทศที่ทำอุตสาหกรรมอีกครึ่งประเทศมีป่าอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยถ้ายังไงก็แล้วแต่มี Net Zero ก็ต้องมี Nature Positive ด้วยนะพยายามที่จะนำเสนอเรื่องนี้แล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเขามองว่าการที่เขาช่วยเหลือเรื่องธรรมชาติของประเทศไทยเนี่ย คือเอเจนดาของคนทั้งโลก
2: นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่น่าสนใจแล้ววันนี้โชคดีมากที่ท่านรองนายกได้มาเปิดที่นี่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะรอติดตามในการที่จะนำเสนอวาระนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้ขอบคุณท่านศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์ วงศ์สวัสดิ์ที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการคุยกับครม.อนุทินโดยรับสัญญาณจาก NBT 2HD ครับ

0: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:35 นถึงเวลา 10:00 นทาง FM 92.5 MHz
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ท่านผ
0: ู้
1: ชมคร
0: ับ พบ
1: ก
0: ับ
1: ผม
0: เด
1: ช
0: ั
1: ย
0: ย
1: าย
0: ิ้
1: มนะคร
0: ับใน
1: รายการทุกดาววันเสาร์เรื่องวิกฤตมหาอุทกภัยน้ำท่วมหนักมากนะครับทั้งหมดเนี่ย50เขตนะครับผู้เสียหายแล้วก็ผู้ป่วยคนชราคนติดเตียงเนี่ยเกือบจะ800,000ถึง900,000กว่ารายเลยนะครับก็เรียกว่าท่วมอะไรท่วมหน้าเลยนะครับทั้งนี้เนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเอาอยู่นะครับอย่างไรก็ตามจะออกน้ำท่วมหนักหนาสาหัสมากอาชีพถนนลาดพร้าวเพชรบุรีตัดไปเห็นเยอะกินที่เราดูรังสิตรามอินทราบางเขนรางแหงบางกะปิสุวรรณวงศ์ไล่กับบางกรุงเทพฯสีทานะครับแล้วก็ที่เขตร่มเกล้าเนี่ยได้ข่าวว่าเขตร่มเกล้าเนี่ยน้ำยังท่วมขังอยู่สูงถึงประมาณครึ่งเอวทีเดียวเลยนะครับทั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าพี่น้องประชาชนก็ลำบากมากมีเป็นวัยชรายืนรอคอยเนี่ยนะครับแล้วก็เตรียมที่จะอาหารกันเตรียมน้ำดื่มยารักษาโรคเนี่ยนะครับก็มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันพอสมควรเนี่ยนะครับเราก็อยากจะมีการบริจาคในเรื่องของน้ำดื่มยาสามัญประจำบ้านเนี่ยนะครับก็เป็นตรงหนักครับระหว่างวันที่26ถึง28กันยายนที่ผ่านมาก็อย่างที่ผมได้เรียนเบื้องต้นเนี่ยแค่ร่มเจ้าเนี่ยน้ำท่วมมากเลยนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ลำบากมากเลยซ้ำเติมสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยนะครับอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคผมเป็นกระทบนับประมาณโอ้โหหลายหมื่นคนทีเดียวนะครับรถเมย์ก็ยังเล่นยังไม่ได้เลยนะครับเรียกว่าวิกฤตสุดๆเลยเนี่ยครับเดือดร้อนอย่างเต็มหน้าซ้ำเติมสภาวะเศรษฐกิจซึ่งทั้งนี้เนี่ยก็ย่ำแย่อยู่แล้วเนี่ยครับในรอบ5ปีมุกมี5ปีเนี่ยก็น้ำยังท่วมสูงยังไม่มากขนาดนี้นะครับแต่ปีนี้เนี่ยโอ้โหท่วมสาหัสกันมากทั่วทั้งกรุงเทพมหานครเลยเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามก็กลายเป็นว่าตลาดเนี่ยเรียกว่าน้ำเนี่ยท่วมทุกแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครที่บางกะปินะครับที่แถวร่มเกล้าซึ่งน่าอนาถใจมากฉันมีตัวเรือนมีสาธารณะต้องตู้สดๆเลยเนี่ยนะครับรถยนต์ก็เสียหายอย่างหนักสาหัสกันมากเลยเนี่ยนะครับทั้งนี้บริษัทประกันภัยก็อ่วมแน่นอนที่ต้องคอยชดใช้ในเรื่องของรถดาเม็ดแม้แต่รถเบนเล่รถเบนรถพิกอัพเนี่ยนะครับก็ยังจมน้ำครึ่งคันเลยเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าน้ำป่าอาจจะไหลหลากและอาจจะมีระลอกสองตามมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าชาวบ้านเนี่ยก็เรียกว่าท่านนายกอนุทินหลังจากประชุมที่สมัชชาสัมปชัญญะ20ครั้งที่81ที่มหานครนิวยอร์กบินกลับมาถึงเมืองไทยก็แน่นอนครับไปเยี่ยมที่แถวเชียงหาร่มเกล้าเชียงหาที่คลองจันทร์นี่นะครับพยายามที่จะช่วยดูแลแต่ท่านแต่ยังยิ้มได้นะครับยังยอมรับความเป็นจริงก็ยังพอที่ตัวเนี่ยนะครับแต่คนที่ต้องรับผิดชอบสุดๆเลยคือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนี่นะครับอาจารย์ชัชชาติ ศรีพันธ์เนี่ยซึ่งนายกเนี่ยก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เรียกว่าเราจะต้องดูกันเรื่องนี้แล้วก็มีการใช้งบกลางที่เข้ามาช่วยเหลืออย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังสิริมิติมีดีพันประภาสนะครับประสานกับสารบัญการเงินสต๊อกจุดเรื่องช่วยเหลือประชาชนบริเวณน้ำท่วมโดยดูแลในเรื่องค่าใช้จ่ายจำเป็นระหว่างประสบภัยระหว่างในเรื่องภาวะหนี้เดิมและก็เงินทุนสำหรับในเรื่องของซ่อมแซมบ้านเรือนนะครับและก็สามารถที่จะกลับมาประกอบอาชีพได้ครอบคลุมสินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อฟื้นฟูจากธนาคารออมสินธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารพัฒนาธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือ SME นะธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสรางแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อการและธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยตลอดจนในเรื่องของมาตรการที่จะสำนักงานต่างๆเนี่ยเอาคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมในเรื่องของประชุมธุรกิจประกันภัยเนี่ยครับหรือกบพ.เนี่ยและมหาภาคธุรกิจประกันภัยเนี่ยครับเร่งดำเนินการ4ข้อด้วยกันข้อที่1ต้องตรวจสอบการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยข้อที่2ต้องเก็บหลักฐานในเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับให้ครบถ้วนและข้อที่3เนี่ยแจ้งเหตุทันทีที่ดำเนินการได้และก็4เรียกร้องให้อย่างถูกต้องนะครับทั้งค่าสินหมุนสินไหมอะไรต่างๆทดแทนเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนซึ่ง นตามมาว่าในขณะนี้มีผู้ติดเชื้ออาจจะมีผู้เสียชีวิตแล้วก็เป็นได้เนี่ยนะครับก็ยังไม่มีการประเมินตัวเลขว่าผู้เสียชีวิตจำนวนมากเท่าไหร่แต่สงสารผู้สูงวัยมากคนแก่คนเฒ่าเนี่ยครับติดเชื้อก็ต้องหนีอพยพออกจากบ้านมาอยู่ที่สำนักงานเขตบ้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติบ้างอยู่ที่วัดบ้างเนี่ยนะครับเพื่อพักอาศัยถามว่ามันจะยาวนานอีกขนาดไหนเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันระบายไม่ทันนะครับคุณชัชชาติสิริพันธ์เนี่ยก็พยายามที่จะดูแลช่วยเหลือแต่ทราบมาว่าถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยหลังจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยก็มีวาสาดอย่างมากมายทีเดียวเนี่ยครับก็เรียกว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปอย่างเต็มที่ครั้งนี้นะครับก็ถือว่าในเรื่องของน้ำท่วมในครั้งนี้เนี่ยเป็นหมาอุทกภัยซึ่งในต่างประเทศก็เคยเกิดขึ้นนะครับอาชีพญี่ปุ่นก็เกิดขึ้นและยิ่งทางภาคใต้ก็เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยครับทั้งหาดใหญ่ทั้งในเรื่องปันธมบุรีจังหวัดตราดภาคตะวันออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ภาคตะวันตกแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าฝั่งทนในน้ำไม่ท่วมเลยก็ไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรอาจจะเป็นในเรื่องของวิสัยทัศน์ของอดีตผู้นำคนเก่าๆของคนไทยเนี่ยนะฮะที่คอยดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็พยายามที่จะตั้งกรุงธนบุรีเนี่ยให้สูงกว่ากรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครก็รับเลือกอย่างแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามอันนี้เราต้องเฝ้าสังเกตดูเนี่ยนะครับว่าสภาวะการสภาวะทั้งเศรษฐกิจก็ดีสภาวะในเรื่องของการกู้เงินต่างๆเนี่ยอย่างไรก็ตามนะครับมาดูกันถึงเรื่องของนายกสั่งงบกลางนะครับเยียวยาน้ำท่วมขอช่วยประชาชนก่อนถึงความมั่นคงของรัฐบาลนะครับน่าเห็นใจนะครับเครือร่มกล้าเนี่ยรวมหนักมาก1,500กว่าชีวิตนะครับขอออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการระดมรถแล้วก็เรือรับออกโดยด่วนทันทีนะครับสถานการณ์น้ำท่วมที่บริเวณร่มกล้าวเขตลาดกระบังเนี่ยโอ้โหอ่วมไทยมากที่เลยนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับมาดูของเรื่องของคุณสุปฏีเนี่ยนะครับมีการเปิดเผยว่าการเจรจาภาษีสหรัฐอเมริกาเนี่ยคืบหน้าไปมากเร่งสรุปก่อนที่จะใช้มาตราSection 301นะครับลุยดัน local content เพื่อการเพิ่มการผลิตในประเทศเนี่ยนะครับแล้วก็ระบุว่าในระหว่างไทยกับ EU เนี่ยในรอบที่10เนี่ยที่ภูเก็ตก็ได้เริ่มแล้วสามารถที่จะปิดดีลกันได้เนี่ยนะครับก็ถามว่าตรงเนี้ยมันจะปิดดีลได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรก็คงต้องติดตามกันต่อไปที่สุภิสุธรรมพันธ์เนี่ยนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและท่านตรีพาณิชย์เนี่ยกล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาเรื่องภาษีสหรัฐอเมริกาบอกว่าในระดับหลักการได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจทานรายละเอียดโอกาสหารือเนี่ยร่วมกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เนี่ยนะครับก็บอกมีการพูดคุยเป็นไปตามด้วยความร่วมไม้ร่วมมือกันโดยตั้งเป้าหมายให้ทีมงานเนี่ยเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนเนี่ยครับอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวก็ถามว่าขณะนี้เนี่ยบรรยากาศทางด้านการค้าระหว่างประเทศอเมริกาเนี่ยและประเทศจีนเนี่ยมีแนวโน้มในให้ผ่อนคลายลงเรื่องภาษีภายหลังการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศที่สียิ่งถึงกับท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยครับที่จีนก็บอกว่าไทยยังคงดำเนินการโดยดำเนินตามนโยบายในการเจรจาการค้าทั้งสองประเทศนะครับและก็เพื่อให้มีประเทศมหาอำนาจเนี่ยได้รับผลประโยชน์ร่วมกับสัดส่วนของข้อกังวลเนี่ยนะครับว่าเกี่ยวกับปัญหาการสวมสิทธิ์สินค้าบ้างก็ดีภายในมาตรการกำกับดูแลคุ้มครองรองรับมากน้อยขนาดไหนอย่างไรเนี่ยครับและก็แสดงว่าซึ่งจะสามารถส่งผลดีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่ทุกทีก็กล่าวบอกว่าความคืบหน้าในการเจรจาเกี่ยวกับการค้าเสรีระหว่างไทยกับ EU เนี่ยนะครับก็บอกว่าในวันนี้มีการเจรจาในรอบที่10ได้เริ่มขึ้นแล้วที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยที่จะกับประเทศไทยนั้นจะเป็นสภาพซึ่งก็โดยการที่จะมีการประชุมจัดขึ้นตามระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับเป้าหมายก็คือเป็นข้อบทที่เหลือเพื่อให้บรรลุเนี่ยข้อตกลงภายในวันพุธที่29กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องดูว่าตรงนี้มันจะเป็นอย่างไรเนี่ยครับในขณะเดียวกันมาดูกันถึงเรื่องของจับตาฉันทามปฏิ3ข้อนะครับเมื่อประเทศจีนสหรัฐอเมริกาเนี่ยแล้วก็ไพ่นิวเคลียร์ต้องแทรกสมมุติเนี่ยครับสำหรับนายสีจิ้นผิงเนี่ยครับก็ตั้งมติในเรื่องฉันทามปฏิทั้งหมด8ข้อด้วยกัน ดูเหมือนว่ามี3ข้อที่จะบรรลุหมายว่ากระทบต่อในเรื่องของทางด้านอิหร่านโดยตรงกับแล้วก็นั่นคือการที่ประเทศจีนและมีแนวโน้มและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนับว่าต้องถือว่าถ้าอิหร่านเนี่ยไม่มีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะครับและไม่มีการทำผลประโยชน์ในเรื่องของประเทศไทยในเรื่องของหรือองค์กรโดยใดโดยไม่เก็บค่าผ่านทางเส้นช่องแคบเส้นทางระหว่างประเทศนะครับแต่มองเนื่องจากบริเวณฝั่งเตหะรานเนี่ยนะครับของประเทศอิหร่านเนี่ยก็บอกว่ามี2ประเด็นโดยที่มีข้อตกลงน้ำหนักเนี่ยต่างๆกันออกไปในเรื่องนิวเคลียร์นะครับนอกจากนี้เนี่ย2ประเด็นนี้ก็คือมีน้ำหนักที่เรียกว่าต่างกันอย่างชัดเจนในเรื่องของประเทศอิหร่านเนี่ยนะครับก็บอกว่ายืนยันว่ามาโดยตลอดว่าไม่ได้ใช้แสวงหาอาวุธนิวเคลียร์และระบุว่าโครงการนิวเคลียร์ของตนเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อสันติดังนั้นถ้อยแถลงที่ว่าอิหร่านเนี่ยไม่ควรมีอาวุธนิวเคลียร์ในที่นั้นไม่ได้ขัดกับจุดยืนทางเตหะรานเนี่ยประกาศต่อสาธารณะโดยตรงแม้ว่าความขัดแย้งอันสำคัญอย่างยิ่งยังอยู่ที่ระดับของการส่งเสริมในเรื่องสมรรถนะของยูเรเนียมและก็ในเรื่องของกลไกตรวจสอบในโครงการดีเคลียร์อาวุธดีเคลียร์ของอิหร่านนะครับทั้งนี้เนี่ยประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าต้องแค่โฮมูสเนี่ยประเด็นก็คือว่าค่อนข้างอ่อนไหวสายตาที่น้องประชาชนนะครับอ่อนไหวมากๆทีเดียวนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอิหร่านเนี่ยคงจะต้องร่วมมองเส้นทางนี้ด้วยกันในเรื่องเส้นทางของประเทศอิหร่านนะครับจะน่าจะเห็นชายแดนนี่แหละครับอย่างไรก็ตามเราต้องติดตามดูว่าในเรื่องนี้นะครับบอกว่าอิหร่านเนี่ยมองเส้นทางเรือยุทธศาสตร์เนี่ยมีสินเนี่ยเป็นหนึ่งในต้นทุนสำรองสำคัญสำหรับสหรัฐอเมริกานะครับและก็บอกว่ายังเรียกร้องให้ในเรื่องของไม่ให้มหาชนเนี่ยนะครับให้เข้ามาช่วยดูลงดูแลกันด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ลำบากนะครับเพราะว่าทุกคนก็กระเป๋าก็ค่าความพอสมควรนี่แหละครับทั้งนี้เนี่ยขณะที่จอดข้อเสนอประเด็นสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็บอกว่ายังเรียกร้องให้มีการยอมรับบทบาทและความมั่นคงของอิหร่านเนี่ยต่อไปขณะนี้เนี่ยข้อเสนอประนีประนอมอยู่ระหว่างการหารือผ่านคนกลางนะครับมีแนวโน้มให้อิหร่านได้ยอมถอยออกจากเรียกว่าค่าผ่านทางแต่ยังคงสามารถเรียกร้องให้มีการในเรื่องที่จะใช้ชื่อของคำว่าจากค่าผ่านทางไปค่าบริการแทนนะครับมันก็คงไม่ได้ขายทางแล้วเท่าไหร่นะครับที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือความปลอดภัยในเรื่องของมือถึงแม่ร้องได้ล่าสุดทางเจรไรก็ส่งในเรื่องของสำคัญส่งสัญญาณโดยพร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยนะครับให้มีการเดินเรือกลับมาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับแล้วก็บอกว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็ถามว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจบสิ้นเนี่ยทั้งหมดภายใน7วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูแลกันในเรื่องความสงบสุขนะครับทั้งสงครามทั้งอเมริกากับยูเครนก็ดีทั้งบางทีสายรัสเซียสายเนี่ยเราต้องดูแลกันว่ามันจะยาวนานไปขนาดไหนแต่ผมคาดการว่าเรื่องนี้ยาวนานแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องดูว่ามันจะมีการเชื่อมโยงกันมากน้อยขนาดไหนกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีตัวเรือนมีสาธารณะของประเทศไทยในขณะนี้เนี่ยทะลุเพดาน 80-90% เศรษฐกิจย่ำแย่มากนะครับบางร้านเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์ช่วยตรวจบินให้เราหน่อยนะครับผมก็พยายามช่วยเหลือซื้อสินค้าร้อยสองร้อยบาท10บาท20บาทเด็กขายพวงมาลัยตามสี่แยกเดี๋ยวเราพยายามที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่แต่สภาวะเศรษฐกิจทั่วทั้งโลกปีนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างตรงไปตรงมาว่าย่ำแย่มากเลยเนี่ยครับบางร้านเนี่ยแทบจะง้อลูกค้าว่าช่วยโปรดซื้อสินค้าสักชิ้นสองชิ้นเถอะนะครับเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยฮ่องกงก็ดีสิงคโปร์ก็ดีแม้กระทั่งประเทศจีนเนี่ยก็ย่ำแย่พอสมควรทั้งนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องดูว่าในเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหาภาวะเศรษฐกิจเนี่ยเราจะทำกันอย่างไรเนี่ยครับแล้วก็มาเปิดในเรื่องของ8ฉันทามติระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์ในจับตา3ข้อส่งผลกระทบกับอิหร่านฉันทามติทั้ง3ข้อเนี่ยตั้งแต่ลดภาษีการค้าปัญญาประดิษฐ์ไปถึงความมั่นคงของโลกแต่ที่น่าจับตามองคือข้อ3เมื่อจีนกับสหรัฐอเมริกาเห็นพ้องไม่ให้อิหร่านเนี่ยมีอาวุธนิวเคลียร์และก็คัดค้านการเก็บค่าผ่านทางในช่องแคบของฮอร์มุซเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของไพ่ต่อรองของ ทางเทวานเนี่ยจังในเรื่องช่องแคบเฮอร์มุสเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมด8ข้อมีรักษาความสัมพันธ์ระหว่างจีนสหรัฐให้มีเสถียรภาพข้อที่2เนี่ยหนุนเอเปคกับ G20 เนี่ยซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับข้อที่3ไม่ยอมรับว่าอิหร่านมีคล้ายๆอาวุธนิวเคลียร์ที่ช่องแคบเฮอร์มุสเนี่ยซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มันน่าจะโกหกกันซะมากกว่านี่นะครับความสัมพันธ์ในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยครับและข้อที่5เนี่ยเขาบอกบรรลุข้อตกลงลดภาษีระหว่างกันนะครับลดบ้างไว้ขนาดไหนเดี๋ยวยังไม่ทราบผลเลยนะครับก็คงจะต้องดูกันว่าการลดภาษีเนี่ยในเรื่องของประเทศยุโรปกับประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นมากว่าขนาดไหนอย่างไรเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามก็ยังมีทั้งข้อ6ร่วมปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมเรื่องแซมเมอร์ก็ดีเปิดกลไกหาหรือความเสี่ยงด้านปัญญาประดิษฐ์แล้วก็จีนส่งแพนด้ายักษ์สองสามตัวไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกาเนี่ยก็เรียกว่าทำมาค้าขายกับประเทศจีนอยู่อย่างตลอดอย่างต่อเนื่องทั้งที่ก็ได้คึมห้ามมืนห้ามกันตลอดเนี่ยแต่ก็ยังค้าทำมาค้าขายกันอยู่โดยเฉพาะยิ่งโคคาโคล่าก็ดีเป๊กซี่ก็ดีบุรีเนี่ยก็ยังค้าขายกันอยู่นะครับแล้วก็ทราบข่าวล่าสุดว่าทั้งเรื่องของตลาดนัดโบเบ้ตลาดนัดปฏิจักษ์เนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของพระพิชเนศเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่ฝรั่งมังค่าเนี่ยนิยมมากๆนะครับแล้วก็อยากจะเก็บรักษาไว้สมเด็จลุงบู่โตก็เช่นเดียวกันนะครับลุงบู่ทวดเนี่ยก็อยากจะเก็บรักษาไว้ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยคนไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ดีปีนี้น่าจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ2 ล้านคนไม่น่าจะถึง40 กว่าล้านคนเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยจะผลักดันสภาวะเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหนจะฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยให้รุ่งเรืองกลับมาเหมือนเดิมหรือไม่แต่ผมคาดการไว้ว่าน่าจะใช้ระยะเวลาอีกประมาณไม่ต่ำกว่าปีถึง2 ปีนะครับสภาวะเศรษฐกิจไทยเอาละครับวันนี้ผมชยายิ่งมีไหลนะครับพบกับท่านผู้ฟังใหม่วันเสาร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับติดตามรายการและสวัสดีครับ

ัตว์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลย้ำถึงมาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพิ่มวงเงินเยียวยาน้ำท่วมและการดำเนินชีวิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: รัฐบาลเดินหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทวงเงินคุ้มครองรวม 75,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยสูงสุด 10,000 บาทพร้อมคุ้มครองชีวิตกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติ2ล้านบาท
5: นายแพทย์เอกภพเพ็ญพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกถึงมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่ารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อบริหารความเสี่ยงผ่านระบบประกันภัยและให้มีวงเงินคุ้มครองรวม 75,000 ล้านบาทครอบคลุมภัยหลัก3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและฟ้าผ่ารวมถึงแผ่นดินไหวและสึนามิเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับอุทกภัยผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพิ่มจากระบบเดิมที่จ่าย 9,000 บาทขณะที่ผู้ประสบภัยจากวาตภัยแผ่นดินไหวและสึนามิจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 5,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านที่ปรับเพิ่มวงเงินรวมถึงกรณีบ้านไม่ได้ถูกน้ำท่วมโดยตรงแต่ถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถเดินทางหรือดำเนินชีวิตตามปกติหากอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวเกิน7วันจะได้รับเงินชดเชย 10,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติจะได้รับความคุ้มครองชีวิตวงเงิน2ล้านบาทชวิษาประทุมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่26จังหวัดกระทบประชาชนกว่า3ล้านคนเร่งให้การช่วยเหลือทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับสู่ภาวะปกติเร็วที่สุด
6: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่26จังหวัดรวม162อำเภอ1254ตำบล9219หมู่บ้านและกรุงเทพมหานครประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,175,292 ครัวเรือนประชาชน 3,244,091 คน ทางนี้ปภ.ได้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำเปิดเส้นทางและลดระดับน้ำที่ท่วมขังพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางก่อนเป็นลำดับแรกทั้งการขนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยการนำอาหารน้ำยารักษาโรคและสิ่งจำเป็นเข้าไปแจกจ่ายถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่ที่น้ำลดปภ.จะเร่งสำรวจบ้านเรือนและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมแจ้งเตือนสถานการณ์และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมเจ้าท่าออกประกาศแจ้งเตือนควบคุมการเดินเรือบริเวณทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันแนะประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกรมเจ้าท่าออกประกาศฉบับที่223/2569แจ้งเตือนนายเรือผู้ควบคุมเรือและชาวเรือในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้สืบเนื่องจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรกรมเจ้าท่าจึงขอความร่วมมือกับผู้ควบคุมเรือตรวจสอบสภาพอากาศและเส้นทางก่อนออกเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรเพิ่มความปลอดภัยเป็นหลักโดยหลีกเลี่ยงการออกจากฝั่งหรือเดินเรือในพื้นที่เสี่ยงตลอดช่วงวันดังกล่าวพร้อมขอให้ติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมเจ้าท่าอย่างใกล้ชิดเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ต้อนรับค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเจ้าย
2: ินดีต้อนรับครับ
3: อัสสลามุอะลัยกุมรอฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
0: ์ยินดีต้อนรับค่ะ
2: ยินดีต้อนรับครับ
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวประจำวันเสาร์ที่3เดือนตุลาคม2569นะคะกลับมาเจอกันเช่นเคยค่ะกับต้อมทิติมาอินกล่ำนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการพูดคุยอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในเรื่องราวข่าวสารทางด้านของการท่องเที่ยวกิจกรรมดีๆรวมถึงสาระความรู้ที่จะได้นำมาฝากกันนะคะสำหรับรายการอาสาพาเที่ยวของเราค่ะมีด้วยกัน2วันนะคะก็คือวันนี้วันเสาร์ก็และก็วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะคะซึ่งผู้ดำเนินรายการก็จะเป็นน้องโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรนั่นเองค่ะที่จะมาผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่กันนะคะและรายการของเราค่ะออกอากาศทาง FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz นะคะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์กันด้วยก็ส่งเสียงนี้สวัสดีทักทายถึงคุณผู้ฟังนะคะแฟนรายการในทุกๆพื้นที่หลายพื้นที่ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังก็กำลังประสบกับปัญหาในเรื่องของอุทกภัยนะคะหลายคนก็เป็นผู้ประสบภัยกันอยู่นะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ของสถานีของเราเองก็เช่นกันหลายท่านนะคะที่ประสบอุทกภัยกันมานะคะในช่วงตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วนะคะเนื่องจากว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักหลายวันเลยนะคะจนทำให้น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่และในตอนนี้ก็ยังมีบางพื้นที่ที่น้ำยังไม่ได้ลดลงนะคะซึ่งทางในส่วนของอย่างสถานีของเราเองนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายการค่ะโดยมีการรับสัญญาณจาก NBT 2HD เพื่อเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนั่นเองนะคะรวมถึงรายการต่างๆของทางสถานีเองก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบเหมือนกันนะคะให้เป็นการรายงานในเรื่องของสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ในโอกาสนี้เองก็ต้องส่งกำลังใจแล้วก็ส่งความห่วงใยไปให้กับทุกท่านอยากให้ทุกท่านนะคะดูแลตัวเองดีๆดูแลร่างกายให้สุขภาพแข็งแรงนะคะระมัดระวังในเรื่องของโรคภัยที่มากับฤดูฝนที่มากับน้ำท่วมนะคะน้ำขังหรือจะเป็นสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษต่างๆที่จะมากับน้ำก็เช่นเดียวกันโรคระบาดเป็นต้นนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่เราจะได้วางแผนเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆได้และอย่างในตอนนี้เองก็มีการเตือนนะคะในเรื่องของคนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่ามีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นนะคะอ่ะแล้วในเรื่องนี้เดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันเกี่ยวกับการเตรียมตัวให้ดีก่อนเที่ยวในช่วงหน้าฝนเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็เข้าใจได้เพราะว่าหลายท่านเนี่ยบางพื้นที่เขาไม่ได้ท่วมเขาก็อยากออกไปเที่ยวไปใช้ชีวิตตามปกติอยู่แต่จะทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะแต่ว่าในช่วงแรกในวันนี้ต้อมก็มีข่าวทางด้านของการท่องเที่ยวมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะในเรื่องของโครงการทททนะคะหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาชวนเที่ยวไทยผ่านความรู้สึกกับโครงการเสน่ห์ไทย Feel All The Feeling นะคะโดยโครงการนี้เมื่อทำมานะคะทางทททเองก็บอกว่าถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จนะคะโดยโครงการเสน่ห์ไทย Feel All The Feeling นะคะซึ่งเป็นแนวคิดที่ต้องการเปลี่ยนมุมมองของการท่องเที่ยวจากเดิมที่นักท่องเที่ยวอาจมองเพียงว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะเปลี่ยนมาเป็นการตั้งคำถามค่ะว่าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรเพราะว่าการเดินทางของแต่ละคนนั้นมีเป้าหมายแล้วก็ความรู้สึกที่แตกต่างกันค่ะบางคนเดินทางเพื่อพักผ่อนและพักใจบางคนต้องการความสนุกตื่นเต้นหรือสีสันใหม่ๆขณะที่บางคนอาจประทับใจกับอาหารผู้คนวัฒนธรรมวิถีชีวิตหรือเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่ได้พบระหว่างทางค่ะและความรู้สึกเหล่านี้เองนะคะสามารถกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยวอยากออกเดินทางหรืออยากกลับไปเยือนสถานที่นั้นอีกครั้งค่ะโดยททนะคะเขาจึงได้นำแนวคิดในเรื่องของ feeling ค่ะหรือความรู้สึกนะคะมาเชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ต่างๆของประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานทททในแต่ละภูมิภาคค่ะเพื่อนำเสนอเทศกาลอีเวนต์แล้วก็ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายนะคะซึ่งก็ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเดินทางตามความรู้สึกหรือประสบการณ์ที่ตัวเองกำลังมองหานั่นเองค่ะและตลอดโครงการนะคะก็มีการจัดกิจกรรมในหลายจังหวัดค่ะเช่นงานเสน่ห์สีสันสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยงานนาคาโชว์พราวในพื้นที่บึงกาฬน้องคายและอุดรธานีงานรถเด็ดเพชรีจังหวัดเพชรบุรีนะคะงานประแสทวายไลท์นะคะที่จังหวัดระยองแล้วก็ยังมีงานติดใต้นะคะSouthern Art Corridor ที่จังหวัดสงขลากันด้วยซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ค่ะต่างก็สะท้อนให้เห็นว่าการท่องเที่ยวไทยมีความหลากหลายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนหรือกิจกรรมสร้างสรรค์และก็เทศกาลต่างๆซึ่งแต่ละพื้นที่นั้นไม่ได้มีดีเพียงสถานที่เท่านั้นนะคะแต่ว่ายังสามารถมอบประสบการณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกันให้กับผู้มาเยือนได้อีกด้วยค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของโครงการนั่นก็คือการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมแบ่งปันความรู้สึกผ่านคำถามค่ะ What does Thailand feel like to you หรือประเทศไทยให้ความรู้สึกอย่างไรสำหรับคุณนะคะเพื่อชวนให้ผู้คนบอกเล่าความประทับใจที่มีต่อประเทศไทยค่ะทั้งสถานที่ผู้คนธรรมชาติอาหารและวัฒนธรรมนะคะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก็ได้รับความสนใจและมีการแบ่งปันเรื่องราวจากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศในหลากหลายแง่มุมค่ะตั้งแต่ความรู้สึกสบายใจอบอุ่นสนุกสนานไปจนถึงความประทับใจที่ทำให้อยากกลับไปเยือนสถานที่เดิมอีกครั้งโดยมีการมอบของรางวัลให้กับผู้ร่วมกิจกรรมกว่า400รางวัลกันด้วยนะคะมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาทเลยทีเดียวค่ะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนหลายรายนะคะซึ่งก็ได้เข้ามาสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสิทธิประโยชน์แล้วก็ของรางวัลช่วยทำให้โครงการเข้าถึงผู้คนได้กว้างขึ้นและเปลี่ยนจากการรับรู้ผ่านการสื่อสารไปสู่แรงบันดาลใจให้เกิดการเดินทางจริงนั่นเองค่ะโดยโครงการเสน่ห์ไทยFeel all the feeling นะคะจึงสะท้อนแนวคิดสำคัญของการท่องเที่ยวในปัจจุบันว่านักท่องเที่ยวนั้นไม่ได้ต้องการเพียงรู้ว่าประเทศไทยมีอะไรให้เที่ยวแต่ยังอยากรู้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะทำให้เราได้รู้สึกอะไรนะคะเพราะประเทศไทยมีเรื่องราวและประสบการณ์อีกมากมายรอให้ไปค้นพบกันค่ะไม่ว่าจะเป็นความสุขความสนุกสนานความอบอุ่นความประทับใจหรือความสงบและบางครั้งความรู้สึกดีๆเหล่านี้นะคะอาจเกิดขึ้นจากสถานที่ธรรมดาธรรมดาที่เราไม่เคยคิดว่าจะเดินทางไปเลยก็ได้นะคะดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังคะหากกำลังมองหาสถานที่สำหรับการเดินทางในครั้งต่อไปลองเปลี่ยนจากคำถามว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีเป็นคำถามว่าวันนี้เราอยากรู้สึกอย่างไรนะคะแล้วก็ออกเดินทางไปค้นหาคำตอบด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าประเทศไทยของเรายังมีอีกหลายแง่หลายมุมหลายความรู้สึกให้รอให้เราไปสัมผัสกันนั่นเองค่ะอ่ะครึ่งช่วงแรกในวันนี้ฝากกันไว้แค่นี้ก่อนนะนำคุณผู้ฟังไปพักฟังเพลงกันสักครู่และเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีเมืองประวัติศาสตร์เสน่ห์วัฒนธรรมและวิถีชุมชนค่ะ

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
3: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
6: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะต้อมจะชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวจันทบุรีเมืองประวัติศาสตร์เสน่ห์วัฒนธรรมและวิถีชุมชนค่ะซึ่งวันนี้ตอนนี้นะคะที่จันทบุรีค่ะเขาก็จัดงานวันมหามงคลเคลื่อนพลไปกู้ชาติเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะชูทุนวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมาแล้วแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะ4ตุลาคมค่ะคุณผู้ฟังคะหากว่าเราพูดถึงจังหวัดจันทบุรีเนี่ยหลายคนอาจนึกถึงผลไม้ขึ้นชื่ออย่างทุเรียนมังคุดหรือเส้นจันทร์แต่จริงๆแล้วจันทบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมธรรมชาติและวิถีชีวิตที่น่าสนใจค่ะและสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ทางจังหวัดจันทบุรีเขากำลังจัดงานวันมหามงคลเคลื่อนพลไปกู้ชาตินะคะเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีความผูกพันกับเมืองจันทบุรีค่ะและภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายนะคะทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการเสวนาวิชาการในหัวข้อพระเจ้าตากกับเมืองจันทร์การแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ตลอดจนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากสถาบันการศึกษาและเครือข่ายสภาวัฒนธรรมซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่นักท่องเที่ยวนะคะจะได้เรียนรู้เรื่องราวของเมืองจันทบุรีผ่านกิจกรรมที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระไปพร้อมๆกันด้วยนะคะและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจก็คือตลาดวัฒนธรรมค่ะที่เปิดพื้นที่ให้ชุมชนได้นำผลิตภัณฑ์และก็ของดีในท้องถิ่นมาจัดแสดงและก็จำหน่ายรวมถึงการสาธิตอาหารพื้นถิ่นจันทบูรณ์ภายใต้โครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะคะเรียกได้ว่ามาเที่ยวงานเดียวก็ได้ทั้งความรู้ได้ชมศิลปะวัฒนธรรมและยังได้ชิมอาหารพื้นถิ่นพร้อมกับเลือกซื้อสินค้าจากชุมชนกลับไปเป็นของฝากนะคะแต่หากมีเวลาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีมากกว่า1วันก็สามารถต่อยอดการเดินทางไปท่องเที่ยวไปสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดได้อีกหลายแห่งเลยนะคะค่ะแล้วก็ ที่นี่นะคะยังมีชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์นะคะคุณผู้ฟังสามารถไปสัมผัสบรรยากาศบ้านเรือนเก่านะคะแล้วก็ชิมอาหารขนมพื้นถิ่นพร้อมกับเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมส่วนใครที่ชอบธรรมชาติจันทบุรีก็มีสถานที่ท่องเที่ยวให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำตกพลิ้วนะคะมีธรรมชาติร่มรื่นมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติหรือจะเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศชายทะเลที่หาดเจ้าหลาวนะคะชมพระอาทิตย์และพักผ่อนริมทะเลแบบสบายๆกันค่ะและถ้าพูดถึงจันทบุรีสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คืออาหารและผลไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลผลไม้นักท่องเที่ยวนะคะสามารถสัมผัสรสชาติของผลไม้สดจากสวนรวมถึงอาหารพื้นถิ่นที่มีเอกลักษณ์และเมนูที่นำวัตถุดิบในพื้นที่มาสร้างสรรค์เป็นอาหารหลากหลายรูปแบบค่ะและการเดินทางมายังจังหวัดจันทบุรีก็ไม่ได้มีเพียงเรื่องของการมาถ่ายรูปหรือเที่ยวตามสถานที่สำคัญเท่านั้นแต่ยังเป็นการเดินทางเพื่อสัมผัสเรื่องราวของผู้คนอาหารวัฒนธรรมธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนซึ่งก็ล้วนเป็นเสน่ห์ที่ทำให้จันทบุรีนั้นมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากจังหวัดอื่นนะคะดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังคะหากว่าใครท่านไหนที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับช่วงนี้ก็เชิญชวนค่ะให้ลองปักหมุดนะคะไปที่จันทบุรีไว้เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางโดยเฉพาะวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะที่สามารถแวะมาร่วมงานวันมหามงคลเคลื่อนพลไปกู้ชาติเรียนรู้ประวัติศาสตร์เที่ยวชมศิลปะวัฒนธรรมชิมอาหารพื้นถิ่นแล้วก็อุดหนุนสินค้าจากชุมชนเพราะการเดินทางหนึ่งครั้งนะคะไม่ได้มีเพียงความสุขที่เราได้รับกลับบ้านเท่านั้นแต่ยังเป็นการช่วยสร้างรายได้กระจายโอกาสแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่อีกด้วยค่ะจันทบุรีเมืองที่มีทั้งเรื่องราวให้เรียนรู้ธรรมชาติให้สัมผัสอาหารให้ลิ้มลองและวิถีชีวิตชุมชนให้เราได้ทำความรู้จักกันค่ะแล้วลองออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของเมืองจันทด้วยตัวเองกันสักครั้งนะคะและช่วงนี้พักกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสักครู่แล้วช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการเตรียมตัวให้ดีก่อนเที่ยวในช่วงหน้าฝนเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
5: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะก็ต้องเข้ากับสถานการณ์กันหน่อยนะคะในช่วงนี้ที่ยังมีฝนโปรยปรายลงมากันนะคะเรียกได้ว่าหลายพื้นที่ก็ยังแบบหวาดระแวงกันอยู่นะคะยังไม่ค่อยมั่นใจบางคนบางท่านตอนนี้ก็ขนของหนีน้ำกันอยู่ก็เป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันแต่สำหรับท่านไหนโซนไหนที่น้ำไม่ท่วมยังใช้ชีวิตได้ปกติก็คงจะเตรียมตัวไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันซึ่งวันนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากในเรื่องของการเตรียมตัวให้ดีก่อนเที่ยวช่วงหน้าฝนเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมนะคะเพราะว่าช่วงปลายฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้หลายพื้นที่อย่างที่บอกกำลังเผชิญกับฝนตกหนักฝนตกสะสมส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่ประชาชนที่วางแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนี้จึงควรเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมมากกว่าปกตินะคะเพราะว่าสภาพอากาศสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อาจส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะไปกันด้วยนะคะโดยเฉพาะในขณะนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังนะคะกรมชลประทานก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดโดยควบคุมอัตราการระบายพยายามไม่ให้เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากมีปริมาณน้ำเหนือไหลลงมาเพิ่มขึ้นหลังหลายพื้นที่นะคะมีฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำจากลำน้ำสาขาไหลมาสมทบกันส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่นอกคันกั้นน้ำอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นค่ะจึงจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับผู้ที่มีแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนสิ่งแรกค่ะที่เราควรทำก็คือตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์ของพื้นที่ปลายทางก่อนออกเดินทางนะคะไม่ควรดูเพียงพยากรณ์อากาศของจังหวัดเท่านั้นแต่ควรตรวจสอบเส้นทางที่จะใช้เดินทางสถานที่ท่องเที่ยวที่พักและพื้นที่โดยรอบด้วยหากพบว่าพื้นที่ปลายทางกำลังมีฝนตกหนักน้ำท่วมหรือมีประกาศเตือนภัยก็ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางเพื่อความปลอดภัยกันนะคะนอกจากนี้ควรเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเดินทางในช่วงฝนตกให้พร้อมค่ะเช่นร่ม เสื้อกันฝนรองเท้าที่สามารถยึดเกาะพื้นเปียกได้ดีถุงพลาสติกหรือซองกันน้ำสำหรับโทรศัพท์มือถือเอกสารสำคัญแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะรวมถึงควรพกยาประจำตัวและของใช้จำเป็นติดตัวไว้เสมอด้วยนะคะหากเดินทางด้วยรถยนต์ก็ต้องตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานนะคะโดยเฉพาะยางรถยนต์ระบบเบรกที่ปัดน้ำฝนไฟส่องสว่างค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีประวัติน้ำท่วมซ้ำซากกันด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษกันด้วยค่ะนั่นก็คือการท่องเที่ยวบริเวณริมแม่น้ำลำคลองน้ำตกแล้วก็พื้นที่ธรรมชาติเพราะว่าระดับน้ำสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะหลังเกิดฝนตกหนักบนพื้นที่ต้นน้ำนักท่องเที่ยวควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะหากว่ามีการประกาศปิดพื้นที่หรือห้ามลงเล่นน้ำก็ไม่ควรฝ่าฝืนค่ะเพราะอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือกระแสน้ำเชี่ยวที่เป็นอันตรายได้และสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยายิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะเนื่องจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นโดยหน่วยงานด้านน้ำนะคะก็ได้แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำแล้วก็พื้นที่นอกคันกั้นน้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งอย่างดิฉันเองเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ตอนนี้ก็ยังมีข้อความนะคะเป็นเซลล์บรอดแคสต์ที่แจ้งเตือนมาเรื่อยๆก็ต้องติดตามอัปเดตสถานการณ์กันนะคะและขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังปัจจุบันนะคะก็มีเครื่องมือที่ช่วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้สะดวกมากขึ้นเช่นแอปพลิเคชันเช็คน้ำของจิสดานะคะซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลฝนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมระดับน้ำน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ข้อมูลจากกล้องในพื้นที่ได้แล้วก็การตรวจสอบข้อมูลก่อนออกเดินทางจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถวางแผนการเดินทางแล้วก็หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงได้อย่างเหมาะสมค่ะและที่สำคัญอย่าประมาทกับคำว่าฝนตกแค่ช่วงสั้นๆนะคะเพราะฝนที่ตกหนักในระยะเวลาสั้นสามารถทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนและส่งผลต่อการเดินทางได้โดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีปริมาณน้ำมากเกินกว่าระบบระบายน้ำจะรองรับได้นั่นเองค่ะขณะเดียวกันนะคะพื้นที่ต่างจังหวัดเองก็ต้องเฝ้าระวังทั้งน้ำป่าน้ำหลากน้ำล้นตลิ่งเช่นเดียวกันโดยการท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนนะคะคุณผู้ฟังยังสามารถสร้างความสุขได้ค่ะแล้วก็ประสบการณ์ที่น่าประทับใจก็ยังเกิดขึ้นได้หากว่าเราเนี่ยเตรียมตัวอย่างรอบคอบนะคะเพราะหัวใจสำคัญไม่ใช่เพียงการเตรียมเสื้อผ้าแล้วก็สัมภาระให้พร้อมแต่คือการเตรียมข้อมูลเตรียมแผนสำรองแล้วก็เตรียมใจให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังก่อนออกเดินทางทุกครั้งในช่วงนี้ค่ะควรเช็คสภาพอากาศเช็คเส้นทางเช็คสถานการณ์น้ำแล้วก็ติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องหากพบว่าพื้นที่ใดมีความเสี่ยงสูงก็ควรเลื่อนหรือปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางออกไปก่อนนะคะเพราะเที่ยวอย่างมีความสุขต้องเที่ยวอย่างปลอดภัยค่ะและการเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่ก่อนออกเดินทางย่อมช่วยลดความเสี่ยงและทำให้การท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนเป็นไปอย่างราบรื่นและก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลดีๆเรื่องราวข่าวสารนะคะที่

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: อ้าวอ้าวถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
3: เห็นไหมคะ
2: ถอยนิดนึง
3: เห็นหรือยังคะ
2: อีกนิดนึงได้ไหม
3: โหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตามายืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี
4: ใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนาน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับชโลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีสั่งเตรียมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมนี้เฝ้าระวังมวลน้ำจากทะเลจีนใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมนี้พร้อมเฝ้าระวังมวลน้ำจากทะเลจีนใต้และติดตามสถานการณ์พื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานภาครัฐในการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุดเพื่อสร้างความมั่นใจและลดความวิตกกังวลให้แก่ประชาชนสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันตกเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่ามีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ 4-10 ตุลาคมนี้และยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำก้อนใหญ่จากทะเลจีนใต้ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาซึ่งอาจส่งผลกระทบในช่วงเวลาดังกล่าวนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่ภาคใต้โดยเบื้องต้นได้มีการประสานงานเชิงรุกกับแม่ทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรส่วนหน้าภาค4และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์แบบครบวงจรทั้งการป้องกันการเยียวยาและการอพยพประชาชนอย่างทันท่วงทีพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมอุบัติภัยทางธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวปฏิพลสถาคมมารายงาน
1: เช่นเดียวกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังอากาศแปรปรวนในช่วงวันที่4ถึงวันที่6ตุลาคมนี
8: ้นางจอมขวัญสักกมาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนัก วันที่4ตุลาคมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีวันที่5ถึง6ตุลาคมนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: กองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนอ้างว่ามีนักรบของกลุ่มกบฏฮูตีประมาณ 1,540 รายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากปฏิบัติการทางทหารในหลายพื้นที่ของเยเมนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของพันเอกมาเจดอับดุลเลาะอัลนาซิลีโฆษกกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนโจมตีเป้าหมายทางการทหารของกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ของเยเมนซึ่งรวมถึงเมืองตาอิสในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่งผลให้นักรบของกลุ่มกบฏฮูตีประมาณ 1,540 รายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้นอกจากนี้ยังทำให้ยานพาหนะทางทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์อื่นๆถูกทำลายรวม216รายการโฆษกกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนอย่างอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวสามารถสกัดการรุกคืบของกลุ่มกบฏฮูตีในเมืองตาอิสได้สำเร็จอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงล่าสุดของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการไทยแลนด์แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์กับปัจจุบันดำเนินรายการโดยชโลธรจันยาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการไทยแลนด์แดนสยามในวันเสาร์นี้นะครับหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมา2อาทิตย์ท่านผู้ฟังพบว่าอาทิตย์แรกนะครับเรามีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีสัตมวาน100วันทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและสัปดาห์ที่2นะครับก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางเรานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีวิกฤตจริงๆไม่ใช่วิกฤตของเราท่านผู้ฟังแต่ว่าเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งกว่า50เขตมีฝนตกชุกนะครับในช่วงตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ที่แล้วท่านผู้ฟังก็จะที่ติดตามนะครับทางคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และคลื่นเครือข่ายที่รับสัญญาณก็จะมีรายการนะครับซึ่งในขณะนั้นเรารับสัญญาณจากทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD อันเกี่ยวเนื่องเรื่องของน้ำท่วมนะครับการช่วยเหลือนโยบายมาตรการในการรับมือกับอุทกภัยการเยียวยาโดยรายการของเราในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมีรายการในช่วงเย็นนะครับที่ยังเป็นรายการของเราซึ่งก็ได้มีการพูดคุยสอบถามถึงพื้นที่แต่ละพื้นที่ที่เผชิญปัญหาอุทกภัยนะครับในช่วงที่เรานั้นต้องร่วมมือร่วมใจกันฝ่าฟันปัญหาแต่ก่อนจะฝ่าฟันปัญหาเนี่ยก็เกือบจะฝ่าฟันน้ำมาทำงานไม่ได้เหมือนกันนะท่านผู้ฟังในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งในช่วงของกรุงเทพมหานครน้ำเริ่มลดนะครับพื้นที่กลับมาแห้งพื้นถนนสัญจรได้ตามปกติก็วันเสาร์ไม่ใช่วันเสาร์สิก็วันจันทร์วันอังคารนะครับซึ่งทางรัฐบาลก็ได้ประกาศให้มีการ work from home นะครับเป็นวันหยุดในวันจันทร์วันอังคารของหน่วยงานราชการในอาทิตย์ที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ละพื้นที่นั้นเขาก็มีการจัดการนะครับรถก็สัญจรได้สะดวกแต่ว่าในรอบสัปดาห์ผมพอวันพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยผมขับรถมาทำงานรถก็ยังไม่ได้ 100% ของการสัญจรในการจราจรบนท้องถนนนะท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาผมขับบ้านผมขับกลับบ้านนะครับก็จะผ่านต้องออกจากกรุงเทพมหานครบ้านที่ผมอยู่เนี่ยก็คืออยู่ในโซนของอำเภอลำลูกกาซึ่งก็ยังเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังบางพื้นที่ในเส้นทางที่สัญจรนะครับเวลาสัญจรมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ดินแดงนะที่นี้นะครับในกรุงเทพมหานครการขับขี่การสัญจรไม่มีปัญหาอะไรเลยท่านผู้ฟังแต่ว่าในพื้นที่รอบลำลูกกาเองเนี่ยแหละที่เป็นปัญหาแต่เผอิญผมอยู่ลำลูกกาในโซนที่ไม่ใช่เป็นโซนแถวทูปาเตมีนะท่านผู้ฟังเพราะว่าข่าวที่ออกมานะครับทางโซนทูปาเตมีทางแยกลำลูกกาตรงนั้นอนุสรณ์สถานทางไปรังสิตตรงนั้นน้ำก็มีการระบายที่ยากลำบากมากแล้วก็มีการสัญจรรถที่คันเล็กๆเขาก็ไม่แนะนำให้สัญจรผ่านบริเวณนี้นะครับแต่ผมโชคดีผมอยู่เลยมอเตอร์เวย์คลอง5ไปทางนู้นอีกนะครับก็จะมีพื้นที่ที่ถูกน้ำเล็กน้อยเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือว่าท่านผู้ฟังจะอยู่นอกกรุงเทพมหานครในช่วงสัปดาห์นี้โดยเฉพาะท่านที่อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำนะครับแถบจังหวัดทั้งปริมณฑลหรือเลยจังหวัดที่เป็นปริมณฑลไปอีกก็จะเผชิญกับสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดแม่น้ำนะครับทั้งรายการในคลื่นของเรานะครับ 92.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็คลื่นที่รับสัญญาณต่างๆเราพยายามที่จะหาเนื้อหานะครับรวมถึงการติดต่อสื่อสาร

ผู้ที่อยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งวันอังคารผมก็ได้ประสานรายการนะซึ่งวันนั้นมีบก.นะครับรายการหมุนตามวันเมื่อช่วงบ่ายบก.เป็นคุณทิติมามหทนขจรนะฮะซึ่งวันนั้นมี8สายทั้งสิ้นโดย8สายนั้นท่านผู้ฟังคือเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อการสอบถามถึงพื้นที่น้ำหมดเลยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีหรือพื้นที่ในแถบปริมณฑลอย่างจังหวัดปทุมธานีผมฟังผมก็ได้รับทราบนะครับเราก็ได้เห็นได้ความรู้ได้ข้อมูลต่างๆในการที่จะรับมือสถานการณ์น้ำในวันเวลานี้เราก็ต้องมีข้อมูลอยู่ในมือใช่ไหมท่านผู้ฟังก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับซึ่งเรื่องของน้ำแน่อันนี้รายการไทยแลนด์สยามในวันเสาร์ที่เราพบปะกันโดยเนื้อหาจะเป็นรายการที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมแต่เรื่องของน้ำผมจะยกยอดไปในวันพรุ่งนี้นะในวันอาทิตย์ของเดือนใหม่ผมลืมทักทายท่านผู้ฟังเลยเพราะว่าในสัปดาห์นี้ที่เราได้มาพูดคุยพบปะกันเป็นเดือนใหม่แล้วนะครับเป็นเดือนตุลาคมเดือนตุลาคมในทางราชการก็ถือว่าเป็นเดือนของปีงบประมาณใหม่ปีงบประมาณใหม่นี้ก็มีหลายเรื่องให้คุยนะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นระบบประกันภัยพิบัติทั่วหน้าที่เขาเริ่มแอคทีฟตั้งแต่วันที่1ตุลาคมก็คือวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหรือว่าเรื่องไทยช่วยไทยพลัสท่านผู้ฟังอย่าลืมเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์นะครับถึงว่าท่านใดถึงแม้ท่านใดจะยืนยันสิทธิ์มาแล้วในรอบ4เดือนที่ผ่านมารอบนี้เนี่ยเป็นรอบพิเศษอีกนะครับพลัสอีกก็คือให้ใช้ 1,000 บาทภายใน2เดือนอย่าลืมเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์นะเอาเป็นว่าเรื่องของนโยบายต่างๆผมพูดสักประมาณเท่านี้แล้วกันท่านผู้ฟังเพราะว่าในวันนี้ผมก็นำเนื้อหาทางวัฒนธรรมนะครับเรื่องของนโยบายเรื่องของน้ำทงน้ำท่วมอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะไปพูดเต็มๆในวันพรุ่งนี้วันนี้ในเรื่องของวัฒนธรรมนี่ผมยกนะครับยกเรื่องราวจากประสบการณ์ส่วนตัวเราอ้างอิงจากประสบการณ์ส่วนตัวโดยอาทิตย์ที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยท่านผู้ฟังในห้วงเวลาเดียวกันกับการที่กรุงเทพมหานครเกิดภัยอุทกภัยนะครับเกิดน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันอาทิตย์ในจังหวัดนครปฐมในโซนอำเภอพุทธมณฑลนะครับก็มีการถ่ายทอดเสียงนะครับซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBP2 HD ก็ได้ดำเนินการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ในการเทศนี้นะครับจะเป็นการเทศระหว่างวันที่27ก็คือวันอาทิตย์จนถึงวันที่30กันยายนก็คือวันพุธของสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองโดยเนื้อหาของการเทศนั้นจะเป็นการเทศในเรื่องของพระเวสสันดรโดยเนื้อหาในวันนี้ผมก็จะพูดเรื่องพระเวสสันดรนะครับแต่ก่อนที่จะไปเจาะลึกเนื้อหาตามสไตล์รายการของเราผมก็เล่าประสบการณ์นะครับในการที่จะฝ่าฟันน้ำออกไปที่อำเภอพุทธมณฑลนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์เราถ่ายทอดเสียงวันอาทิตย์นะท่านผู้ฟังแต่ว่าในวันเสาร์เนี่ยในการเตรียมข้อมูลนะครับนอกจากเราจะเตรียมข้อมูลในการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดเป็นพิธีเปิดงานเทศมหาชาตินะครับตอนเราเตรียมข้อมูลถ่ายทอดเสียงเราก็เตรียมข้อมูลไปด้วยแต่อีกข้อมูลหนึ่งที่เราต้องเตรียมนั่นก็คือเราพยายามมอนิเตอร์เราติดตามสถานการณ์น้ำโดยตลอดดูข่าวไม่ว่าจะช่องทางไหนช่องทางวิทยุช่องทางทีวีหรือช่องทางออนไลน์ในแอปพลิเคชันสีดำนะผมไม่พูดชื่อแอปพลิเคชันละกันแต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังน่าจะรู้เวลาที่จะดูว่าเส้นทางใดแถวบ้านของท่านท่วมหรือไม่และเราไม่ได้ออกไปเนี่ยเราดูเข้าไปในแอปพลิเคชันนี้เราเช็คว่าเอโซนพื้นที่นี้นี่น้ำท่วมไปได้หรือเปล่าผมก็เช็คไปในกรุงเทพกังวลมากนะครับเพราะว่าต้องขับรถจากลำลูกกามาที่ดินแดงนะครับมาที่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: นี่ก่อนและจากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ออกไปที่อำเภอพุทธมณฑลไปที่พุทธมณฑลนะครับซึ่งในจังหวัดนครปฐมผมต้องดูแผนที่2เด้งท่านผู้ฟังเด้งที่1ก็คือต้องดูว่าช่วงไหนของกรุงเทพท่วมหรือไม่เอเราดูโอ้ยแถวดินแดงนี่ท่วมเยอะนะ5แยกลาดพร้าวก็ท่วมเมื่อวันอาทิตย์ตรงรามคำแหงก็ท่วมทางแยกประชาสงเคราะห์ในแถบดินแดงอยู่ใกล้ๆกับวิทยุเลยท่านผู้ฟังก็ท่วมเหมือนกันเอเราจะใช้เส้นทางไหนเราจะขึ้นทางด่วนแต่โชคดีนะครับโชคดีแถวบ้านผมนี่ขึ้นทางด่วนแล้วมาลงดินแดงมาลงทางด่วนดินแดงได้เลยพอลงทางด่วนดินแดงเราก็ยูเทิร์นใต้สะพานพอยูเทิร์นใต้สะพานเนี่ยก็เข้าที่วิทยุแห่งประเทศไทยได้นะครับน้ำก็ไม่ได้ท่วมมากโชคดีมากทั้งที่5แยกลาดพร้าวหรือว่าแยกประชาสงเคราะห์ตรงดินแดงอยู่ใกล้ๆสถานีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีไม่งั้นก็น่าจะต้องเตรียมชุดหรือว่าลุยน้ำนะครับสวมรองเท้าบูทมานอนที่สถานีเพื่อจะต้องทำงานนะท่านผู้ฟังอันนี้เราก็เล่าประสบการณ์ในช่วงน้ำท่วมนะครับส่วนเด้งที่2ก็คือเราต้องดูว่าที่จังหวัดนครปฐมนั้นมีสถานการณ์เรื่องอุทกภัยเป็นอย่างไรบ้างตอนแรกเราก็ดูโอ้ในตัวเมืองนครปฐมตรงพระปฐมเจดีย์นะท่านผู้ฟังฝนตกตลอดแล้วก็มีน้ำท่วมในเขตเมืองนะครับแต่ว่าก็เป็นโชคของเราที่เราไปถ่ายทอดเสียงที่อำเภอพุทธมณฑลพุทธมณฑลนี่ไม่ท่วมมีบางช่วงที่น้ำท่วมขังตามถนนแต่ว่าเมื่อไปถึงพุทธมณฑลแล้วก็สามารถไปได้นะครับแล้วก็การถ่ายทอดเสียงก็ผ่านไปได้ด้วยดีอ่ะผมเข้าสู่เนื้อหาการถ่ายทอดเสียงนะครับอันเกี่ยวเนื่องกับน้ำท่วมนะเราก็พูดกันให้เห็นภาพถึงบรรยากาศในการเตรียมตัวหรือว่าการมองเห็นของผมว่าเห็นอะไรบ้างในช่วงของการทำงานในระยะเวลานี้นะครับงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่อำเภอพุทธมณฑลท่านผู้ฟังโดยเนื้อหาของการถ่ายทอดเสียงนั้นเป็นเรื่องของพระเวสสันดรและที่สำคัญนะครับในวันที่ผมไปถ่ายทอดเสียงงานพิธีเปิดในวันที่27ส่วนวันที่28ก็มีพิธีเปิดอีกวันหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ในวันที่28วันจันทร์ก็จะมีการเสด็จพระราชดำเนินนะครับโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับพระองค์ก็ได้เสด็จมาสดับนะครับกันที่4ของพระเวสสันดรในการเทศมหาชาติครั้งนี้กันที่4ก็คือวนประเวศวนประเวศก็คือเรื่องของเกี่ยวกับป่านั่นเองซึ่งผมก็จะได้เจาะลึกเป็นข้อมูลในลำดับถัดไปแต่ก่อนที่จะเจาะลึกนั้นผมก็หาเกร็ดข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่านผู้ฟังว่าการเทศมหาชาตินี้มีมาตั้งแต่สมัยใดนะครับและจากการค้นคว้าเราก็ได้เห็นว่าการเทศมหาชาตินั้นจริงๆเราสามารถสืบย้อนค้นข้อมูลไปได้ตั้งแต่เวลาสมัยโบราณเลยตั้งแต่สุโขทัยตั้งแต่อยุธยามีการรวบรวมข้อมูลรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์จำนวนมากนะครับถ้าเกิดเราย้อนไปในสมัยสุโขทัยเราก็จะมีจารึกสุโขทัยหลักที่3นะท่านผู้ฟังก็คือจารึกนครชุมจารึกนครชุมเนี่ยเขากล่าวถึงประเพณีการสวดมหาชาติหรือว่าเทศมหาชาติว่าเป็นอันหนึ่งโสดนับแต่มีสถาปนาพระมหาธาตุนี้ไปเมื่อหน้าได้99ปีถึงในปีกุลอันว่าพระไตรปิฎกไตรนี้จักหาคนรู้จักแท้มิยังมีคนรู้ขั้นสเล็กสน้อยไซทำให้เทศนาอันเป็นต้นว่าพระมหาชาติหาคนสวดแลมิได้อันนี้เขาก็หมายถึงนะครับการเทศมหาชาติตั้งแต่ในสมัยของสุโขทัยหรือแม้แต่สมัยอยุธยาก็มีนะครับมีหลักฐานของการเทศมหาชาตินะครับก็มีจารึกอยู่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์การเทศมหาชาตินะในปัจจุบันถ้าเกิดเราพูดถึงการทำเป็นหนังสือนะครับก็มีหนังสือมหาชาติที่แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทต่างๆประมาณ8ต้องเรียกว่าอะไร8แบบนะ8แบบ8เล่ม8ฉบับอย่างนี้ได้ไหมท่านผู้ฟังเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับอย่างแรกคือเลยคือมหาชาติคำหลวงอย่างที่2คือกาบมหาชาติ3คือมหาชาติกลอนเทศน์หรือร่ายยาวมหาเวสสันดร 4คือมหาชาติพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่4 5มหาเวสสันดรชาดกสำนวนเทศนา6มัทสีคำฉันท์7มหาชาติคำฉันท์8มหาชาติคำกลอนท่านผู้ฟังและโดยการเทศมหาชาตินะครับโดยในที่นี้เป็นพระเวสสันดร13กันพันคาถาโดยแต่ละกันเขาก็จะแบ่งเป็นหลายๆคาถาใน1กันแต่ว่าพอบวกลบแล้วก็จะได้ 1,000 พระคาถานะอันนี้ผมยืนยันว่าผมลองนับด้วยตัวเองผมก็อยากรู้ว่า 1,000 พระคาถานี่เป็นยังไงนะครับเพราะว่าแต่ละกันก็จะมีพระคาถาบางกันก็มีเป็นร้อยพระคาถาอย่างนั้นนะท่านผู้ฟังโดยการเทศมหาชาตินะท่านผู้ฟังเป็นการถ่ายทอดบทบาทชีวิตพระเวสสันดรผู้มีความโอบอ้อมอารีบำเพ็ญทานบารมียิ่งใหญ่ในฐานะพระโพธิสัตว์จัดเป็นเรื่องราวที่มีค่าแก่การศึกษาเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาแก่สังคมในปัจจุบันนะครับนอกจากประโยชน์ในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วผมชอบอธิบายอะไรเป็นวิทยาศาสตร์นะแต่ว่าในเชิงความเชื่อนะผมก็จะพูดประโยชน์ในเชิงความเชื่อด้วยว่าถ้าเกิดท่านใดนะครับได้ฟังเทศมหาชาติครบทั้ง13กันและต้องดำเนินชีวิตตามหลักธรรมะในการฟังเทศด้วยนะบางคนบางท่านฟังเทศนะครับไปวัดฟังเทศแต่ว่าบางทีฟังไปงั้นฟังไปเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มีคติสอนใจอะไรเลยเพราะเราไม่รู้การสดับรับฟังเราก็จะไม่สมบูรณ์แบบเพราะเราไม่สามารถนำสิ่งที่เราฟังไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องไหมท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นการฟังจึงสำคัญมากฟังแล้วต้องรู้ด้วยว่าเรื่องนี้จะสอนอะไรและนำสิ่งนั้นนำคติสอนใจที่สอนในเนื้อหานั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเหมือนเรื่องของชีวิตพระเวสสันดร นะครับที่มีประเด็นสำคัญมีมติสำคัญมีมิติสำคัญก็คือเรื่องของการอบอ้อมอารีการเสียสละอันนี้ในเชิงวิทยาศาสตร์ถ้าเกิดเราตีความจากเนื้อหานะแต่ว่าในเชิงความเชื่อตามหลักธรรมะนะครับเขาก็เชื่อว่าถ้าเกิดได้ฟังครบทั้ง13กันชาตินี้ชีวิตจะสุขเย็นและก็จะได้พบพระศาสนาของพระศรีอริยะเมตไตรในอนาคตอันนี้ผมตีความนะท่านผู้ฟังคือในเชิงความเชื่อที่เขาบอกว่าจะชีวิตจะสุขเย็นรวมถึงจะได้ไปสวรรค์นะครับรวมถึงการได้พบธรรมะแท้จะได้พบพระศรีอริยะเมตไตรในที่นี้จริงๆในเชิงความเชื่อนี้ผมก็มองว่ามันก็ยังเป็นวิทยาศาสตร์นะท่านผู้ฟังไม่ใช่สิ่งที่งมงายนะครับสิ่งนี้เพราะว่าการที่คือถ้าเกิดเราฟังเรื่องพระเวสสันดรแล้วเราจับประเด็นเนื้อหาใจความสำคัญของเรื่องได้ที่เกี่ยวกับความโอบอ้อมอารีที่เกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญทานบารมีเกี่ยวข้องกับความเสียสละเมื่อเราจับประเด็นของเรื่องในตรงนี้ได้แล้วเราก็นำสิ่งตรงเนี้ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันผมเชื่อว่าชีวิตท่านก็จะดีขึ้นนะครับมีความสุขมากขึ้นมีคนรอบข้างมีกัลยาณมิตรที่ดียิ่งขึ้นนะครับเหมือนดังเช่นในแง่ของความเชื่อในการไปสวรรค์ในการพบธรรมะของพระศรีอริยะเมตไตรนะท่านผู้ฟังคือพระเวสสันดรเป็นเรื่องก่อนเป็นชาติก่อนที่พระพุทธเจ้านะครับจะมาเสด็จเป็นพระพุทธเจ้าที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานในชาติสุดท้ายซึ่งก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นพระเวสสันดรมาก่อนคือการเสียสละการอบอ้อมอารีเป็นทานบารมีที่ยิ่งใหญ่มากๆในการให้ผู้อื่นนะครับสิ่งนี้เป็นวิทยาศาสตร์เพราะเมื่อใจของเรานั้นเป็นมีความอบอ้อมอารีมีความเสียสละแล้วสิ่งต่อไปเนี่ยมันก็คือการขัดเกลาจิตใจมีการพัฒนาจิตใจนั่นเองท่านผู้ฟังผมพูดถึงเนื้อหาใจความนะครับเข้าสู่เนื้อเรื่องพระเวสสันดรสักเล็กน้อยว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องใดนะครับโดยพระเวสสันดรกันที่1นะครับกันที่1เป็นกันทศพรว่าด้วยพร10ประการที่พระอินทร์ทรงประทานแก่นางเทพธิดาที่ชื่อว่าผุสดีนะครับผู้เป็นมเหสีซึ่งทูลขอไว้ในวันจะจุติจากสวรรค์ลงมาเกิดในโลกมนุษย์นะครับกันที่2คือกันห ิมพานต์นะครับกันหิมพานต์การที่3คือทานกันทานกันนี่มี209พระคาถาท่านผู้ฟังการที่4คือการวรรณประเวท57พระคาถาซึ่งเป็นการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับได้สดับในวันจันทร์ที่28กันยายนการที่5คือการชูชก79พระคาถาการที่6คือการจุลพล35พระคาถาการที่7คือการมหาพล80พระคาถาการที่8กันกุมารนะครับ101พระคาถาการที่9มัตสี90พระคาถากันที่10สักกบัน43พระคาถากันที่11มหาราช69พระคาถากันที่12ฉักกษัตริย์36พระคาถาและกันสุดท้ายกันที่13นครกัน48พระคาถาท่านผู้ฟังคือเรื่องของพระเวสสันดรผมเชื่อว่าจะผ่านหูผ่านคือผู้ที่อยู่ในสังคมไทยไม่จำเป็นที่จะต้องนับถือศาสนาพุทธก็ได้แต่ว่าท่านนับถือศาสนาใดก็ได้แต่ว่าเมื่อท่านอยู่ในสังคมไทยเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องราวที่คุ้นหูบ้างนะครับคุ้นหูท่านบ้างอยู่แล้วสำหรับเรื่องราวของพระเวสสันดรที่เกี่ยวข้องกับความเสียสละเรื่องของชูชกเรื่องของอะไรนะครับทีนี้ผมก็เลยศึกษาต่อไปอีกเล็กน้อยว่าพระเวสสันดรนั้นเขามีการศึกษาอย่างในกรอบวิทยาศาสตร์อย่างไรผมก็ค้นคว้าจนไปเจองานวิจัยงานหนึ่งท่านผู้ฟังเขาศึกษาเรื่องราวของพระเวสสันดรอย่างเป็นจริงเป็นจังเพราะผมจำได้ตอนผมเคยเรียนรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็มีวิชาหนึ่งเขาพูดถึงเรื่องของพระเวสสันดรกับการเมืองการปกครองเรื่องนี้เกี่ยวข้องกันได้ยังไงนะครับเขานำไปเปรียบเทียบมีการศึกษามีการเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมนะครับโดยในการปกครองผู้คนว่าศาสนาพุทธกับการปกครองนั้นเป็นกลไกที่เชื่อมโยงกันในสังคมผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยววันหลังถ้าเกิดมีโอกาสผมจะนำมาเล่าอันนี้ผมเล่าเป็นเกร็ดแล้วก็ผมนึกออกได้พอดีนะครับในกลไกการปกครองของคนมีหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะในประเทศไทยของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยเป็นอยุธยาเป็นรัตนโกสินทร์หลายเรื่องของเราใช้นะครับใช้วิธีคิดในการปกครองที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเราจึงเห็นพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองอยู่เสมออยู่ตลอดเวลานะครับเรื่องของศาสนานั้นไม่สามารถแยกออกจากการเมืองการปกครองได้เราไม่ใช่รัฐเซคิวลาร์นะครับรัฐเซคิวลาร์ก็จะเป็นรัฐที่แยกการเมืองการปกครองออกจากศาสนาซึ่งรัฐเหล่านี้ก็จะเป็นรัฐที่อยู่ในประเทศแถบยุโรปอะไรทั้งนั้นแต่ว่าในประเทศแถบเอเชียอย่างประเทศไทยของเราก็จะไม่ใช่เขาเรียกว่ารัฐอันเซคิวลาร์ไม่ใช่รัฐเซคิวลาร์เป็นรัฐที่นะครับการเมืองการปกครองอยู่รวมกันกับอยู่ใกล้ชิดหรือว่าพูดแบบอยู่ใกล้ชิดกับเรื่องของศาสนาก็ได้ผมก็เลยค้นคว้าไปนะครับว่าเรื่องของพระเวสสันดรนั้นมีความเกี่ยวข้องกับมิติใดในสังคมไทยของเราบ้างเขาก็แบ่งกันมานะครับและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเมืองการปกครองเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแต่ละเรื่องเราไปที่เรื่องของการเมืองการปกครองก่อนนะครับว่าพระเวสสันดรนั้นเป็นชาดกนะครับที่มีคุณูปการและมีคุณค่าต่อการพัฒนาชาติไทยให้เป็นสังคมที่มีอารยธรรมประเพณีวัฒนธรรมที่คนในสังคมมีความเชื่อเรื่องบุญบาปความเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดอีกในอนาคตหากยังไม่หมดกิเลสและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันตั้งแต่ชนชั้นผู้ปกครองถึงระดับคนชั้นล่างให้มีเมตตาอารีต่อกันนะครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากพุทธศาสนานั่นเองโดยการอยู่รวมกันนะครับทั้งชนชั้นปกครองและระดับชนชั้นล่างนะครับก็จะมีพระสงฆ์เป็นตัวกลางในการให้เขาเรียกว่าเป็นตัวเชื่อมนะครับเป็นตัวเชื่อมให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปอย่างอยู่เย็นเป็นสุขพระเวสสันดรชาดกจึงเป็นเรื่องที่พระสงฆ์ใช้สำหรับถวายโอวาทแก่องค์กษัตริย์พระราชวงศ์และเหล่าขุนนางข้าราชการให้ประพฤติอยู่ในกรอบศีลธรรมจรรยาและเป็นนักปกครองที่ดีตั้งแต่สมัยโบราณ อันนี้คือมิติในด้านการเมืองการปกครองต่อมาคือมิติทางด้านเศรษฐกิจท่านผู้ฟังพระเวสสันดร นั้นมีคุณค่าในการปลูกฝังให้คนไทยมีลักษณะเด่นคือมีความขยันมีความอดทนประกอบอาชีพด้วยความสุจริตมัธยัสถ์พอเพียงส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศยืนอยู่บนพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนสามารถพัฒนาตนเองได้ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีมาเป็นเวลาช้านานแล้วทางด้านสังคมนะครับการเทศมหาเวชสันดรชาดกนั้นปลูกฝังให้คนไทยทุกระดับตั้งแต่ราชวงศ์ถึงราษฎรมีความรักความผูกพันต่อกันทั้งในระดับบุคคลระดับครอบครัวระดับชุมชนระดับชาติและระดับโลกเวสสันดรชาดกได้แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ครอบบริบูรณ์ทั้งเป็นตัวอย่างในการปกครองรัฐหรือว่าการครองเรือนนั่นเองนะครับอันนี้ท่านผู้ฟังลองหาพระเวสสันดรเนื้อเรื่องอ่านแบบย่นย่อก็ได้ถ้าเกิดอยากได้มิติของคุณค่าที่เกี่ยวกับสังคมไทยอย่างแท้จริงหรือถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับสนใจในแง่ของมิติในกรอบวิทยาศาสตร์ที่เขาศึกษาเรื่องพระเวสสันดรท่านผู้ฟังสามารถค้นคว้าพิมพ์เซิร์ชไปได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นรายงานการไม่ใช่รายงานการประชุมเป็นเขาเรียกว่าวิทยานิพนธ์เป็นวิจัยนะครับเรื่องคุณค่าการเทศเวสสันดรชาดกที่มีต่อสังคมไทยโดยพระเทพสุวรรณเมธีนะครับวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมนะครับตรงนี้สามารถค้นคว้าต่อไปเพิ่มเติมได้เดี๋ยวช่วงแรกของรายการท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันสักเล็กน้อยนะครับช่วงที่2ของรายการก็ยังเกี่ยวข้องกับพุทธมณฑลอยู่ยังเกี่ยวข้องกับพุทธมณฑลอยู่แต่ว่าผมก็จะแตกประเด็นไปเป็นประเด็นอื่นแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับพุทธมณฑลโดยตรงแต่เป็นเรื่องของอาจารย์ศิลป์พีระศรีเตรียมข้อมูลมาหลายอาทิตย์แล้วท่านผู้ฟังไม่ได้พูดสักทีอาทิตย์นี้ในเมื่อมีวาระโอกาสในเมื่อจะต้องพูดให้ได้นะครับช่วงที่2ของรายการเดี๋ยวกลับมารับฟังกันครับ
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการไทยแลนด์แดนสยามนะครับท่านผู้ฟังแม่หลังจากช่วงแรกของรายการพูดกันมาสะยืดยาวเลยท่านผู้ฟังพักกันหน่อยแต่เมื่อได้พักแป๊บหนึ่งก็เหนื่อยเหมือนกันนะบางทีพอทำงานแล้วก็มาพักเนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับก็เลยขั้นด้วยเพลงนะครับเป็นเสียงเปียโนเอาซะเลยในเมื่อจะพูดถึงชาวต่างชาติจะพูดถึงชาวต่างชาติใช่ไหมศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีท่านเป็นชาวต่างชาติเป็นคนอิตาเลียนนะครับจริงๆตอนเลือกเพลงผมก็เลือกเพลงอยู่เพลงนี่เราจะเอาเป็นเพลงของมหาวิทยาลัยศิลปากรดีหรือเปล่าซานตาลูเซียชื่อเพลงซานตาลูเซียนะครับซึ่งเป็นเพลงที่อาจารย์ศิลป์พีระศรีชอบฟังและยังเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยก็มีการนำมาเป็นดัดแปลงเป็นเนื้อเพลงเป็นภาษาไทยอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าเพลงซานตาลูเซียนั้นเขาเล่าถึงนะครับการล่องเรือในอ่าวแถบเมืองเนเปิลนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครดูฟุตบอลเนี่ยจะรู้จักทีมถ้าเกิดดูซีเรียอาจะรู้จักทีมที่ชื่อว่านาโปลีนาโปลีก็คือทีมฟุตบอลในเมืองเนเปิลนั่นเองนะครับเมืองเนเปิลก็คือที่ปรากฏในเนื้อเพลงซานตาลูเซียซึ่งเป็นเพลงที่อาจารย์ศิลป์พีระศรีนะครับชอบฟังแต่จริงๆอาจารย์ศิลป์พีระศรีนี่ไม่ใช่คนเนเปิลนะครับจากประวัติเนี่ยอาจารย์ศิลป์พีระศรีได้ไปศึกษาในเมืองฟอร์เรนซ์เมืองฟอร์เรนซ์ถือว่าเป็นเมืองที่มีคุณูปการต่อการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการมากๆถ้าเกิดเราศึกษาประวัติศาสตร์สมัยยุคกลางรวมถึงยุคถัดมาเนี่ยเขาจะมียุคที่เรียกว่ายุคเรเนซองส์หรือว่ายุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเนเปิลนั่นเองเรื่องราวของศิลปะเรื่องราวของวิทยาศาสตร์จึงมาอยู่ในเมืองนี้นะครับเมืองนี้เป็นส่วนมากและเมืองฟอร์เรนซ์เนี่ยก็คือถ้าเกิดเราพูดถึงทีมฟุตบอลอีกท่านผู้ฟังถ้าเกิดใครดูบอลก็คือทีมฟิออเรนติน่านะครับซึ่งแต่ก่อนทีมฟิออเรนติน่าก็คือเป็นทีมที่ได้รับฉายาว่า7สาวน้อยก็คืออยู่คู่ยูเวนตุสอยู่คู่เอซีมิลานอยู่คู่อินเตอร์อะไรแบบนั้นนะครับนอกเรื่องไปเรื่องฟุตบอลซะแล้วนะครับเพราะว่าเมืองไทยกับอิตาลีเนี่ยคล้ายๆกันหลายอย่างเรื่องฟุตบอลก็เป็นหนึ่งในนั้นนิสัยคนก็อาจจะคล้ายๆกันก็ได้ทำให้อาจารย์ศิลป์พีระศรีนั้นนะครับได้มารับราชการอยู่ในประเทศไทยผมพูดถึงเรื่องของอิทธิพลของการฟื้นฟูศิลปวิทยาการก่อนนะครับในตรงนี้ทำให้อาจารย์ศิลป์พีระศรีได้ศึกษาศิลปะรวมถึงการสร้างประติมากรรมงานประติมากรรมหนึ่งในนั้นก็คือรูปปั้นเดวิดท่านผู้ฟังรูปปั้นเดวิดก็คือรูปปั้นประติมากรรมเป็นงานประติมากรรมเป็นพินอ่อนนะครับเป็นรูปของอดีตกษัตริย์ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับในแถบโรมันของโรมอะไรแบบนั้นแต่แก้ผ้านะครับเห็นสรีระร่างกายหมดเลยรูปปั้นเดวิดทำให้เราได้เห็นสรีระร่างกายเห็นเป็นมัดกล้ามเนื้อของคนซึ่งศิลปะสมัยก่อนที่จะเป็นศิลปะแบบเรเนซองส์เนี่ยท่านผู้ฟังเป็นงานที่ไม่ได้เน้นสรีระของร่างกายเป็นหลักแต่เมื่อเข้าสู่ยุคเรเนซองส์นะครับอิทธิพลของวิธีคิดแบบฮิวแมนนิสต์วิธีคิดแบบความเป็นมนุษย์อย่างนั้นมีความมากขึ้นแล้วก็ทำให้ส่งผลสู่วิทยาศาสตร์ส่งผลให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางมากยิ่งขึ้นนะครับศิลปะก็เลยออกแบบการปั้นงานประติมากรรมก็เลยเน้นความเป็นมนุษย์ที่สมจริงมากขึ้นเห็นมัดกล้ามเนื้อเห็นริ้วรอยของมวลอารมณ์บนใบหน้าอย่างนั้นนะครับอาจารย์ศิลป์พีระศรีจากการศึกษาในเมืองฟอร์เรนซ์ก็ได้รับอิทธิพลศิลปะแบบนั้นและได้นำอิทธิพลของศิลปะแบบนั้นนะครับมาใช้ในประเทศไทยงานประติมากรรมในระยะแรกของอาจารย์ศิลป์พีระศรีอาจารย์ศิลป์เนี่ยจะปั้นงานประติมากรรมเป็นพวกอนุสาวรีย์พระบรมราชานุสาวรีย์แบบนี้นะครับเป็นรูปปั้นพระมหากษัตริย์ในอดีตอย่างนั้นก็มีหลายๆที่หลายๆแห่งนะครับ
พอระยะต่อมาจากการปั้นงานประติมากรรมนะครับรูปพระบรมราชานุสาวรีย์นั้นก็มาถึงยุคที่ปั้นบุคคลมากๆอันนี้คืออิทธิพลหลัง2475นะครับหลัง2475หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองการทำงานจากเดิมทีนะครับทำงานอีกแบบนะครับก็เปลี่ยนเป็นการทำงานที่มาจากรัฐบาลพลเรือนรัฐบาลพลเรือนนั้นก็เกิดงานประติมากรรมที่หลากหลายหนึ่งในนั้นก็คือการปั้นนะครับมีส่วนในการปั้นผู้คนนะครับรวมถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในกรุงเทพเราจะเห็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้นะครับรวมถึงการปั้นถ้าเกิดเราออกไปในเมืองโคราชนะท่านผู้ฟังประติมากรรมย่ำโมในเมืองโคราชผมมาหาข้อมูลโอ้ผมก็โอ้เพิ่งรู้นะย่ำโมนี่ก็เป็นประติมากรรมนะครับส่วนอาจารย์ศิลป์พระศรีปั้นกับนักประติมากรรมอีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ศิลป์พระศรีปั้นงานมากมายเป็นงานประติมากรรมมากมายรวมถึงนะครับในเรื่องของมหาวิทยาลัยศิลปากรก็ถือว่าเป็นคุณูปการในชีวิตการทำงานของท่านเวลามีการประชุมนะครับมีการพูดคุยกันเพื่อระลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์พระศรีก็จะมีบรรดาลูกศิษย์นะครับได้พูดถึงระยะเวลาในการเรียนของอาจารย์ศิลป์พิรศรีว่าอาจารย์ท่านเป็นคนอย่างไรเป็นคนจริงจังเป็นคนเข้มงวดในงานศิลปะแต่ว่าก็เป็นคนที่อ่านคนทะลุปรุโปร่งทั้งยังมีความเป็นครูอย่างแท้จริงในช่วงท้ายๆชีวิตของอาจารย์ศิลป์พิรศรีนะครับมีงานประติมากรรมงานหนึ่งที่มีความสำคัญมากนั่นก็คือพระศรีสักยะทศพลยานท่านผู้ฟังคือพระพุทธรูปปางลีลานะครับที่อยู่อำเภอพุทธมณฑลนะเผื่อท่านผู้ฟังมาตั้งนานแล้วไหนเมื่อเกริ่นมาตั้งแต่ช่วงกลางรายการว่าเกี่ยวกับพุทธมณฑลแต่พูดอาจารย์ศิลป์พิรศรีก็ไม่เห็นจะเกี่ยวกับพุทธมณฑลสักทีนะครับผมลากให้ถึงบรรจบกันแล้วว่าพระพุทธรูปปางลีลานะครับพระศรีสักยะทศพลยานนั้นก็เป็นการออกแบบโดยศาสตราจารย์ศิลป์พิรศรีนะครับแล้วก็สร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2525โดยพระพุทธรูปปางลีลาพระศรีสักยะทศพลยานความโดดเด่นอยู่ตรงการที่สร้างเป็นงานประติมากรรมที่นำเสนอตรงจีวรนะครับจีวรของพระพุทธรูปปางลีลาให้มีความรู้สึกพลิ้วเหมือนจริงพลิ้วเหมือนลมพัดเวลาลมพัดจีวรก็จะพลิ้วอย่างนั้นเป็นผ้าพลิ้วๆอย่างนั้นนะครับลองสังเกตดูถ้าเกิดท่านใดที่ไปนะครับไปที่พุทธมณฑลนะครับผมไปพุทธมณฑลเนี่ยผมก็สังเกตนะเออก็จริงนะเป็นรูปจีวรพลิ้วเหมือนจริงไงเหมือนพระพุทธรูปท่านยืนอยู่เหนือลมท่านยืนอยู่กลางแจ้งนะครับเวลาโดนลมใช่ไหมก็ต้องโดนลมก็จีวรก็พลิ้วเออผมก็ดูเออก็จริงนะครับก็เป็นอิทธิพลของศิลปะแบบเรเนซองส์ของอาจารย์ศิลป์พิรศรีจริงๆผมจะพูดประวัติของอาจารย์ศิลป์พิรศรีที่เกี่ยวกับงานประติมากรรมในเมืองไทยมาตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้วนะครับเตรียมข้อมูลไว้เพราะว่าอาจารย์ศิลป์พิรศรีนั้นท่านเกิดวันที่15กันยายนนะผมก็เลยเตรียมไว้ตั้งแต่อาทิตย์นู้นนะกลางเดือนกันยายน2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เลยยกยอดมานะครับวาระจะได้พูดในเมื่อได้ไปพุทธมณฑลเราก็ยังได้เห็นงานประติมากรงานประติมากรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ศิลป์พิรศรีนะครับก็คือพระศรีสักยะทศพลยานก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังทั้งนี้นะครับอาจารย์ศิลป์พิรศรียังได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยอีกด้วยนะครับอาจารย์ศิลป์พิรศรีมีคำพูดนะไม่ใช่งานเป็นคำพูดท่านผู้ฟังคำพูดที่เป็นโค้ดอมตะมากๆโค้ดคำพูดถ้าเธอไม่อ่านหนังสือเธอจะรู้อะไรใช่ไหมท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกโค้ดหนึ่งจริงๆก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งอาจารย์ศิลป์ก็พูดถูกนะครับไม่อ่านหนังสือแล้วจะรู้อะไรเพราะว่าถ้าเกิดไม่อ่านก็ไม่รู้จริงๆคือคำว่าหนังสือถ้าเกิดพูดให้ร่วมสมัยหน่อยท่านผู้ฟังอาจจะไม่ใช่หนังสือที่มาจากกระดาษ
อย่างเดียวอีกต่อไปแล้วคำว่าหนังสือของอาจารย์สินนี้หมายถึงองค์ความรู้ต่างๆที่อยู่ในหลายแพลตฟอร์มอันนี้ผมขยายความโดยมุมมองผมเองนะท่านผู้ฟังขยายความในหลายแพลตฟอร์มคือไม่ว่าจะเป็นหนังสือไม่ว่าจะเป็นอีบุ๊กไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ช่องทางใดนะครับที่ท่านผู้ฟังแสวงหาความรู้นั่นก็คือคำว่าหนังสือของอาจารย์สินพีระศรีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยไม่ว่าจะสมัยไหนนะครับการศึกษาหาความรู้นั้นเป็นเรื่องที่ดีเสมอนะครับเป็นเรื่องที่ทำให้เราได้พัฒนาตนเองผมก็เลยลองผมชอบอ่านโค้ดของอาจารย์สินพีระศรีและหนึ่งในนั้นนอกจากถ้าเกิดเธอไม่อ่านหนังสือเธอจะรู้อะไรอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์สินได้เป็นคำพูดที่จับใจมากๆก็คือก่อนที่จะเรียนศิลปะนักศึกษาที่นี่ทุกคนจะต้องเป็นมนุษย์เสียก่อนหลังจากนั้นเป็นมนุษย์แล้วจึงจะถ่ายทอดวิชาศิลปะได้ถ้าเกิดเราพูดในแง่ของวิชาการคำพูดนี้ก็คือเป็นคำพูดที่ท่านได้รับอิทธิพลจากมุมมองของงานแบบเรเนซองส์ศิลปะแบบเรเนซองส์ที่ผมได้กล่าวไปเป็นงานที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางแต่จริงๆไม่ว่าจะเรเนซองส์หรือไม่เรเนซองส์ก็ตามท่านผู้ฟังการศึกษาศิลปะหรือศึกษาเรื่องใดๆก็ตามคือเราในฐานะมนุษย์แล้วถ้าเกิดเราไม่เป็นมนุษย์เสียก่อนผมมองว่าไม่ว่าจะศึกษาเรื่องอะไรไม่จำกัดแค่ศิลปะเท่านั้นทุกเรื่องเลยมันจะผิดที่ผิดทางไปหมดเราจะศึกษาอะไรเราอย่าลืมว่าเราเป็นมนุษย์ท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นการศึกษาเราก็ต้องมีความเป็นมนุษย์เสียก่อนการเป็นมนุษย์คืออะไรการเป็นมนุษย์ก็คือเราก็ต้องรู้จักอบอ้อมอารีกลับไปอ่านพระเวสสันดรเมื่อช่วงต้นของรายการท่านผู้ฟังนั่นคือคัมภีร์การสอนเป็นมนุษย์อย่างดีอีกคัมภีร์หนึ่งอีกเนื้อหาหนึ่งนะครับหรือว่างานที่ร่วมสมัยจริงๆเราไม่จำเป็นที่จะต้องหาวรรณกรรมหรือว่าคำสอนที่มาจากทางศาสนาอย่างเดียวก็ได้นะครับทางศาสนาอีกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่ว่างานวรรณกรรมหรือว่าภาพยนตร์หรือศิลปะแขนงอื่นหรือการศึกษาวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนะครับทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่ควรค่าเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การศึกษานะครับเพราะว่าเราก็จะได้เห็นชีวิตที่บางทีนอกเหนือไปจากความเข้าใจของเราในช่วงวัยรุ่นผมอ่านวรรณกรรมเพื่อชีวิตเราโตมาเราอาจจะไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่แต่ว่าเวลาเราอ่านวรรณกรรมเพื่อชีวิตเนี่ยมันทำให้เราอยากออกไปดูโลกอยากออกไปเห็นตรงนู้นตรงนี้มันมีความลำบากจริงๆนะเราว่าเราลำบากแล้วไอ้ตรงนี้มีคนที่ลำบากมากกว่าเราอีกเว้ยในประเด็นนี้จะขับเคลื่อนสังคมอย่างไร

0: อะไรทั้งนั้นนะครับเอ๊ะท่วมบ่อยจริงๆตรงนั้นเราก็ต้องมาหาคำตอบกันในฐานะเราก็อยากรู้รวมถึงเป็นคนที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับก็มาหาคำตอบกันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้ติดตามรับฟังได้นะครับอ่านข่าวต้นชั่วโมงนะครับยังเป็นชโลธรจันยาอ่านข่าวต้นชั่วโมงยาวไปจนถึงข่าวพักค่ำเลยนะครับฝากติดตามรับฟังกันอยู่ด้วยกันยาวๆนะครับในวันเสาร์นี้และวันอาทิตย์อีกวันหนึ่งกับรายการ Thailand แดนสยามและก่อนที่จะจากกันไปในวันเสาร์นะครับผมขอส่งกำลังใจนะครับให้พ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยอุทกภัยในช่วงระยะเวลานี้นะครับให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาใดๆอย่างมีสติอย่างมีความรอบคอบนะครับทางเราเป็นกำลังใจให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเหลือและรับฟังทุกท่านนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ
1: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา

0: ดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ด้านนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมนี้สำนักงานประกันสังคมเร่งดูแลจ่ายเงินสิทธิประโยชน์สิทธิกองทุนเงินทดแทนเหตุลูกจ้างที่เสียชีวิตจากสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานที่จังหวัดสมุทรสาครผู้นำสหรัฐระบุว่าสหรัฐจะไม่ห้ามการส่งออกน้ำมันดีเซลพร้อมแสดงความยินดีที่ผู้นำกลุ่ม G7 ตัดสินใจปล่อยน้ำมันสำรองมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก3เหรียญทองก่อนชิงชัยส่งท้ายในวันนี้หลายชนิดกีฬาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวขณะนี้ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่26จังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่เน้นการระบายน้ำและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ประชาชนกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
1: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่26จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครประชาชนได้รับผลกระทบกว่า1ล้าน1แสนครัวเรือนหรือกว่า3ล้าน2แสนคนแม้ส่วนใหญ่ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแต่ยังมีหลายจังหวัดที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีราชบุรีเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราปภ.ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำเปิดเส้นทางและลดระดับน้ำที่ท่วมขังพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางก่อนเป็นลำดับแรกทั้งการขนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยการนำอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นเข้าไปแจกจ่ายถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่ที่น้ำลดลงปภ.จะเร่งสำรวจบ้านเรือนและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมแจ้งเตือนสถานการณ์และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: อธิบดีกรมชลประทานกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำในระบบชลประทานแต่ละลุ่มน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนบางแห่งเริ่มทรงตัวและลดลงทำให้สามารถทยอยปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้มากขึ้นส่วนพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังกรมชลประทานยังคงระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เข้าเร่งระบายน้ำพร้อมบริหารน้ำในระบบไม่ให้การระบายจากพื้นที่หนึ่งไปเพิ่มผลกระทบอีกพื้นที่หนึ่งด้านลุ่มน้ำแม่กลองสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจากช่วงก่อนหน้านี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันนี้ลดการระบายลงเหลือ 1,596 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนจะทยอยลดลงหากไม่มีฝนตกหนักเพิ่มเติมโดยศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13จะปรับการระบายน้ำให้สัมพันธ์กับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าพร้อมควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณ22เมตร60เซนติเมตรถึง22เมตร70เซนติเมตรเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายให้มากที่สุดขณะที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักยังคงติดตามปริมาณน้ำเหนือและน้ำจากลำน้ำสาขาอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนพระราม6และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้สอดคล้องกันทั้งระบบโดยคำนึงถึงทั้งการรองรับน้ำจากพื้นที่ตอนบนและผลกระทบต่อประชาชนด้านท้ายด้านพื้นที่ฝั่งตะวันออกทั้งนครนายกและบางปะกงยังคงเร่งสูบและระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมปรับการเดินเครื่องสูบน้ำตามระดับน้ำและสภาพพื้นที่เพื่อให้น้ำระบายได้อย่างต่อเนื่องและลดผลกระทบด้านท้ายน้ำขณะเดียวกันได้เตรียมบริหารพื้นที่ว่างในอ่างเก็บน้ำสำคัญของภาคตะวันออกเช่นเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกและอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นโดยจะพิจารณาการระบายให้เหมาะสมกับน้ำที่ไหลเข้าอ่างสภาพลำน้ำด้านท้ายและความสามารถในการรับน้ำของแต่ละพื้นที่สำหรับการเคหะชุมชนองเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม3เครื่องเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่อ อธิบดีกรมชลประทานได้กำชับทุกพื้นที่ให้เร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังตรวจสอบทางน้ำประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลให้พร้อมใช้งานรวมทั้งเร่งแก้ไขจุดที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำและเตรียมเครื่องจักรกับเจ้าหน้าที่ไว้ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงรวมถึงติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มมีฝนเพิ่มขึ้นเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่งผลถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปจึงกำชับทุกพื้นที่เร่งร่องน้ำในระบบและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำตามความเหมาะสมเพื่อเตรียมพร้อมหากมีฝนตกหนักเพิ่มเติมปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำภาคเหนือแบบบูรณาการโดยยกระดับการแจ้งเตือนและจัดศูนย์พักพิงดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างเป็นระบบ
3: นายยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่ารัฐบาลได้เตรียมการล่วงหน้าประมาณ2เดือนโดยจัดระบบบังคับบัญชาแบบเบ็ดเสร็จหรือซิงเกิลคอมมานด์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดปภ.จังหวัดกรมชลประทานสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.กรมอุตุนิยมวิทยาและจิสดาพร้อมซักซ้อมแผนรับมือและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเพิ่มระบบตรวจวัดปริมาณฝนด้วยโทรมาตรและเซ็นเซอร์ในพื้นที่สูงเพื่อประเมินปริมาณน้ำและแจ้งเตือนประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับการรับมือในภาวะฉุกเฉินมีการเตรียมศูนย์พักพิงในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการรวมถึงจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หรือวอร์รูมตลอด24ชั่วโมงโดยบูรณาการข้อมูลจากสสน.กรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานและมหาวิทยาลัยต่างๆหากข้อมูลมีความแตกต่างกันจะนำกรณีสถานการณ์เลวร้ายที่สุดมาประกอบการวางมาตรการรองรับขณะเดียวกันมีการอบรมชุมชนในพื้นที่เสี่ยงให้สามารถเข้าถึงและอ่านข้อมูลน้ำได้ด้วยตนเองพร้อมนำเทคโนโลยีแบบจำลองเสมือนจริงหรือดิจิตอลทวินมาพัฒนาแบบจำลองภูมิประเทศและระบบน้ำเพื่อวิเคราะห์ระดับน้ำความลึกการสะสมของตะกอนและพื้นที่ที่ควรขุดลอกรวมถึงพัฒนาระบบเตือนภัยให้ระบุความเสี่ยงได้ละเอียดถึงระดับหลังคาเรือน
4: ต้องเวียนว่าสถานการณ์ของน่านเป็นการที่ฝนตกเยอะบริเวณที่สูงพอฝนตกเยอะบริเวณที่สูงเรามอนิเตอร์ที่แม่น้ำ เราจะเห็นได้ช้ากว่าทีนี้เราก็มีการมอนิเตอร์เพิ่มเติมในเรื่องการติดตั้งโทรมาตรบนที่สูงซึ่งตัวนี้สสน.มีแล้วก็เขาก็จะมาร์กเลขเพราะฉะนั้นก็จะดูว่าถ้าฝนตกบริเวณที่สูงเนี่ยเกินสัก50อย่างเงี้ยเราก็จะแจ้งเตือนไปที่ชุมชนซึ่งตรงชุมชนก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการที่จะดูเรื่องนี้เองด้วยถ้าเขาเห็นเองเนี่ย เขาก็อุ่นใจเราก็การเตือนก็เตือนขนานกันไปนะครับ
3: นอกจากนี้ภาครัฐยังเตรียมนำข้อต่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงเข้าสู่ระบบ thaiwater.net เพื่อระบุตำแหน่งและวางแผนช่วยเหลือหรืออพยพได้อย่างเป็นระบบโดยแนวทางดังกล่าวเคยนำไปใช้ในจังหวัดสงขลาและอยู่ระหว่างขยายผลไปยังพื้นที่อื่นส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวอาจพิจารณาทั้งการปรับโครงสร้างชุมชนให้สามารถอยู่ร่วมกับสถานการณ์น้ำได้และการย้ายชุมชนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยคำนึงถึงทั้งที่อยู่อาศัยและอาชีพของประชาชนพร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนในระยะยาวชวิษาประทุมมารายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมนี้และติดตามสถานการณ์พื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุบัติสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในที่ประชุมถึงความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุดเพื่อสร้างความมั่นใจและลดความวิตกกังวลให้แก่ประชาชนว่ามีหน่วยงานภาครัฐคอยติดตามและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดภาพรวมของสถานการณ์ในปัจจุบันมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังท ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันตกอย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่4ถึง10ตุลาคมนี้แม้ว่าสถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะค่อนข้างคลี่คลายและภาคกลางจะมีปริมาณฝนในระดับปานกลางแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำก้อนใหญ่จากทะเลจีนใต้ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาซึ่งอาจส่งผลกระทบในช่วงเวลาดังกล่าวนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่ภาคใต้โดยเบื้องต้นได้มีการประสานงานเชิงรุกกับแม่ทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรส่วนหน้าภาค4และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์แบบครบวงจรทั้งการป้องกันการเยียวยาและการอพยพประชาชนอย่างทันท่วงที
6: ในช่วงนี้ก็ต้องระวังในพื้นที่ภาคใต้เป็นต้นไปซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้พูดคุยกับทางท่านแม่ทัพภาคที่4ด้วยนะครับก็ได้แจ้งเรียนแม่ทัพภาคที่4ซึ่งมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับก็ได้แจ้งให้ท่านไปว่าขอให้ท่านได้มีความเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ร่วมมือประสานงานกันกับทางกรมนส่วนหน้าภาค4แล้วก็กับทางท่านผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทั้งป้องกันทั้งเยียวยาทั้งดูแลนะครับแล้วก็การเตรียมอพยพผู้คน
5: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจประชาชนเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมอุบัติภัยทางธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยกำชับให้ศึกษาข้อมูลสรุปจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ชัดเจนก่อนนำไปเผยแพร่พร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันระดมสรรพกำลังและเครื่องจักรเข้ามาช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มรูปแบบซึ่งส่งผลให้สถานการณ์เริ่มมีแนวโน้มกลับสู่ภาวะปกติได้มากขึ้นโดยขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมุ่งมั่นทำหน้าที่ต่อไปโดยไม่ต้องหวั่นไหวต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบหรือการสร้างความปั่นป่วนใดๆปฏิพลสารพมมารายงาน
0: รัฐบาลเร่งปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยและการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นเอกภาพนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD รวมถึงช่องทางออนไลน์ถึงสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกว่าสถานการณ์ครั้งนี้แตกต่างจากมหาอุทกภัยปี2554เพราะไม่ได้เกิดจากมวลน้ำเหนือปริมาณมากไหลมารวมกันเป็นหลักแต่เกิดจากฝนตกสะสมและตกต่อเนื่องหลายวันขณะที่ระบบระบายน้ำมีขีดจำกัดทำให้น้ำสะสมและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่อย่างไรก็ตามระดับน้ำเหนือและแม่น้ำเจ้าพระยายังสูงไม่เท่าปี2554ส่งผลให้พื้นที่ใกล้แม่น้ำหรือบริเวณที่มีทางระบายน้ำสามารถระบายน้ำได้ค่อนข้างรวดเร็วทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระบบติดตามสถานการณ์น้ำด้วยเซ็นเซอร์อัตโนมัติหลายจุดสามารถติดตามระดับน้ำหน้าเขื่อนการระบายน้ำและระดับน้ำในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงนำข้อมูลพยากรณ์กลุ่มฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยามาประกอบการรับมือขณะที่รัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการเป็นระดับประเทศพร้อมจัดตั้งวอร์รูมของรัฐบาลและปภ.โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกวันส่วนกองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะรวบรวมและกลั่นกรองข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเพื่อสื่อสารต่อประชาชนเป็นประจำโดยใช้ข้อมูลจากศูนย์ JICC เป็นข้อมูลกลางเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นเอกภาพ
7: เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยภัยได้รับการยกระดับไปสู่ระดับประเทศแล้วก็มีการตั้งศูนย์วอลลุ่มนะครับของรัฐบาลของปภ.เรียบร้อยนะครับโดยใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งเป็นหัวโต๊ะประชุมร่วมกันทุกวันส่วนผมเนี่ยทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะครับเราก็ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลเรื่องข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะครับในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะนำข้อมูลมารวมกันกองโฆษกเราจะประชุมทุกเช้า8 โมงเช้าก่อนที่จะเอาข้อมูลทุกอย่างมาแล้วก็รวมกันไปแถลงตอน10 โมงเช้าเป็นสรุปรายวันจากนี้เนี่ยระบบการแจ้งเตือนมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่มีความสเปนสปะ
0: สำหรับการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์นายแพทย์เอกภพระบุว่ามีช่องทางทั้งการร้องขอจากท้องถิ่นให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนและการที่ปภ.ประเมินสถานการณ์แล้วส่งข้อมูลให้ท้องถิ่นยืนยันพื้นที่ก่อนแจ้งเตือนโดยเหตุการณ์ครั้งนี้พบช่องว่างในการประสานงานระหว่างหน่วยงานทำให้บางพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนล่าช้าซึ่งจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปส่วนการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหลายหน่วยงานได้เร่งดำเนินการอย่างรอบด้าน ดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแนะแนวทางเคลมประกันภัยช่วงอุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยมาก่อนและได้สั่งการให้สั่งบริษัทประกันภัยเร่งประเมินความเสียหายและจ่ายสินไหมภายใน7วันนายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับผู้ประสบอุทกภัยโดยเน้นย้ำให้ประชาชนยึดหลักความปลอดภัยมาก่อนแจ้งบริษัทไว้ก่อนและเก็บหลักฐานเท่าที่ทำได้ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ควรเสี่ยงอันตรายเข้าไปในพื้นที่เพื่อถ่ายภาพจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยสำหรับกรณีรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมห้ามเดินเครื่องยนต์โดยเด็ดขาดและให้ตรวจสอบความคุ้มครองตามประเภทกรมธรรม์ขณะที่ความเสียหายของบ้านพักอาศัยให้บันทึกภาพรวมและรายละเอียดทรัพย์สินพร้อมร่องรอยระดับน้ำเมื่อเข้าพื้นที่ได้ทั้งนี้สำนักงานคปภ.ได้สั่งการให้บริษัทประกันภัยเตรียมเครือข่ายอู่ซ่อมรถยกและผู้สำรวจภัยให้พร้อมโดยกรณีที่สามารถพิสูจน์ความเสียหายได้อย่างชัดเจนบริษัทจะต้องเร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน7วันพร้อมกันนี้ได้อำนวยความสะดวกด้วยการจัดทำศูนย์รวมช่องทางเคลมประกันภัยทุกบริษัทผ่านเว็บไซต์ www.oic.or.th และช่องทาง LINE @oicconnectตลอดจนเปิดบริการสายด่วนคปภ.1186ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้คำปรึกษาและรับแจ้งปัญหาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีกระทรวงศึกษาธิการเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาประสบอุทกภัย988แห่งทั่วประเทศทั้งอาคารสถานที่และการเดินทางของครูและนักเรียน
8: นายจตุยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงการประเมินความเสียหายของสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยล่าสุดว่าสถานศึกษาได้รับผลกระทบรวม988แห่งใน29จังหวัดโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและสระแก้วทั้งในส่วนของอาคารสถานที่และการเดินทางของครูและนักเรียนแม้ช่วงนี้จะตรงกับช่วงวันปิดภาคเรียนแต่กระทรวงศึกษาธิการได้วาง4มาตรการเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูความปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียนได้แก่เร่งทำความสะอาดดินโคลนขยะตรวจสอบระบบไฟฟ้าปลั๊กไฟและครุภัณฑ์การเรียนการสอนเพื่อซ่อมแซมให้ปลอดภัย 100% พร้อมจัดสรรงบประมาณและงบกลางรองรับจัดการเรียนการสอนและการสอบยืดหยุ่นสำหรับโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนหรือสอบชดเชยให้ปรับรูปแบบตามสภาพจริงสำรวจความต้องการเร่งด่วนของครูนักเรียนและบุคลากรเพื่อจัดหาอาหารอุปกรณ์การเรียนและการเยียวยาส่วนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังหรือเดินทางลำบากให้ผู้บริหารสถานศึกษามีอำนาจตัดสินใจปรับรูปแบบการเรียนการสอนเช่นการเรียนออนไลน์หรือการติดเตียงชดเชยโดยยึดความปลอดภัยเป็นหลัก
9: โชคดีที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับเราออกมาตรการอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเราออกทันทีเลยว่าจะต้องทำอย่างไร1 2 3 4จนมาถึงแนวทางปฏิบัติ4มาตรการที่ผ่านมาที่บังคับใช้กับหน่วยงานทั้งหมดของกระทรวงนะครับสิ่งที่เราได้กำชับแล้วก็ยังทำงานอยู่จนถึงวินาทีนี้นะฮะก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างทางสปท.เองโรงเรียนของรัฐเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการช่วยเหลือการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบแล้วก็รวมไปถึงให้มีการของงบกลางด้วยนะครับให้พร้อมต่อการทำการเรียนการสอนในเทอมหน้านะครับแล้วก็รวมไปถึงการฟื้นฟูโรงเรียนให้ปลอดภัย
8: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำพลังอาชีวะจัดตั้งโครงการ OVEC WeCareเปิดศูนย์อาชีวะอาสาฟิกิเซ็นเตอร์กว่า55หน่วยในพื้นที่ประสบภัยเช่นกรุงเทพมหานครปริมณฑลระยองสระแก้วนครนายกและพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้บริการตั้งครัวศูนย์พักพิงตลอดจนซ่อมแซมเครื่องไฟฟ้ายานพาหนะและอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราช

0: ธรณีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกชุบชีวิตราษฎรพื้นที่สูง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกขึ้นที่ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2544เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าของราษฎรชาวไทยภูเขาทั้งอาขากระเรียงหมู่เซอและลีซอซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอาศัยการบุกรุกแผ่วถางป่าทำไร่หมุนเวียนโดยใช้พื้นที่เป็นบริเวณกว้างและขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นทุกปีโดยให้ราษฎรสมัครใจเข้าร่วมโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ทำกินเป็นหลักแหล่งในพื้นที่โครงการ 12,500 ไร่จัดหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมพร้อมกับทดลองให้คนอยู่กับป่าอย่างเหมาะสมและยั่งยืนส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปลูกป่าทำฝายและทำแนวกันไฟป่าพร้อมไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมปลูกป่าหวายและป่าไม้ใช้สอยเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จนผืนป่ากลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งต้นน้ำลำธารมีน้ำไหลสม่ำเสมอตลอดปีทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำไว้ใช้ในโครงการได้และยังมีน้ำเพียงพอให้เกษตรกรได้เพาะปลูกสร้างแหล่งอาหารโดยนำความรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตรมาดำเนินการเพาะปลูกบนที่ดินของตนเองนอกจากนี้ยังส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวการเพาะเลี้ยงปลาท้องถิ่นเพิ่มพันธุ์ปลาในลำธารและสาธิตการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจเช่นปลาเรนโบว์ทราท์ปลาสเตอร์เจียนสิ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงของโครงการคือการส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟอาราบิก้าพันธุ์เชียงใหม่80ที่ให้ผลผลิตคุณภาพดีเยี่ยมช่วยให้ชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีครัวเรือนละ 146,000 บาทสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะนำความอยู่ดีกินดีไปสู่ราษฎรบนพื้นที่สูงแล้วยังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าคืนความอุดมสมบูรณ์สู่แหล่งต้นน้ำลำธารเพื่อหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตในธรรมชาติให้อยู่อย่างร่มเย็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าชมแปลงเกษตรไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับพืชผักเมืองหนาวและนาข้าวขั้นบันไดรวมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกเช่นเครื่องเงินเครื่องจักสานผ้าทอและงานแกะสลักไม้นอกจากนี้ยังให้บริการพักแรมบนโฮมสเตย์ในบ้านของชาวเขาแต่ละเผ่าอีกด้วยเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
3: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนายชรัญพลจันทุ่มชาวจังหวัดตรังกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะศูนย์ศิลปาชีพที่ช่วยส่งเสริมงานหัตถกรรมและสร้างรายได้ให้ประชาชนรวมถึงประทับใจในพระปีชาสามารถในการสร้างสรรค์ชุดไทยพระราชนิยมที่มีความงดงาม
4: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าไหมมัดมีงานปั้นแล้วก็งานจักสานพวกนี้ครับแล้วก็มีชุด

0: ไปในพระราชนิยมนะครับที่เป็นแบบต่างๆครับอันนี้ก็เป็นที่ประทับใจครับว่าศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพนะครับเขาจะสร้างรายได้กับชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนที่แบบว่ามีวัฒนธรรมของเขาเองเช่นแบบพวกผ้ามัดมีอย่างเงี้ยสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยอะไรครับ
1: ด้านดาบตำรวจลือชัยบรรจงเจ้าหน้าที่จิตอาสาที่ดูแลบริเวณจุดพักคอยอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรานกล่าวถึงความประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมอาชีพเช่นเดียวกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงช่วยสนับสนุนโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชน
2: พระพันปีเนี่ยเด่นชัดในเรื่องของพระราชกรณียกิจเกี่ยวทางด้านสังคมสงเคราะห์นะครับช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกิจกรรมทางศิลปาชีพกิจกรรมทางการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนส่วนพระองค์พาก็คือเป็นส่วนในการช่วยสนับสนุนโครงการต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนนะครับสร้างอาชีพด้วยแล้วก็ให้โอกาสกับประชาชนในภาพรวมด้วย
1: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาณพระบรมมหาราชวังโดยปิดจุดคัดกรองเวลา19นาฬิกาจึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: สำนักงานประกันสังคมเร่งดูแลจ่ายเงินสิทธิประโยชน์สิทธิกองทุนเงินทดแทนเหตุลูกจ้างที่เสียชีวิตจากสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร
4: นางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่ากรณีเกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในอาคารผลิตอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็งของโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครส่งผลให้ลูกจ้างเสียชีวิต1รายได้สั่งการให้นางสาวประภาวดีแก้วสิริพงศ์ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามสถานการณ์และดูแลครอบครัวของลูกจ้างผู้เสียชีวิตเพื่อดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์พร้อมให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ทายาทอย่างเต็มที่จากการตรวจสอบพบลูกจ้างเสียชีวิต1รายคือนายนพพรอิ่มเอิบอายุ62ปีซึ่งเป็นผู้ประกันตนและอยู่ในความคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทนโดยมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทและค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนเป็นระยะเวลา10ปีจ่ายให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายขณะที่กองทุนประกันสังคมมีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีชราภาพไม่รวมดอกผลทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครได้แนะนำให้ในจ้างยื่นแบบแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานหรือกท.16พร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเงินทดแทนให้กับทายาทผู้เสียชีวิตได้รับทราบอย่างครบถ้วนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวย้ำถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานพร้อมกำชับให้นายจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือและระบบที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยแก่ลูกจ้างซึ่งหากลูกจ้างบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการทำงานก็มีสิทธิ์ได้รับเงินสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างหลักประกันที่มั่นคงแก่ลูกจ้างในทุกสถานการนิตยาคุณสิมรายงาน
3: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46จังหวัดนราธิวาสส่งหมอเดินเท้าลงพื้นที่โคกสะตออำเภอรือเสาะดูแลกลุ่มเปราะบางมอบยาสามัญประจำบ้าน
5: พันเอกนพดลพรหมมากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ส่งกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหรือหมอเดินเท้าลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลโคกสะตออำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความอุ่นใจและเสริมความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่โดยร้อยเอกชัดชัยคงประจักษ์ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่4609พร้อมกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนลงพื้นที่บริเวณบ้านสันพักดีหมู่ที่6ตำบลโคกสะตออำเภอรือเสาะซึ่งเป็นชุมชนประชาชนไทยพุทธบริเวณรอยต่ออำเภอศรีสาครเจ้าหน้าที่ได้พบปะสอบถามความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนพร้อมให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นโดยมอบยาสามัญประจำบ้านจำนวน9ชุดพร้อมแนะนำวิธีใช้ยาและการเก็บรักษาอย่างถูกต้องและปลอดภัย การลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากช่วยบรรเทาความต้องการด้านสุขภาพเบื้องต้นแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับประชาชนสร้างความเข้าใจความเชื่อมั่นและสะท้อนถึงความพร้อมของกำลังพลในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตามแนวทางทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 12:31รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะไม่ระงับการส่งออกน้ำมันดีเซลเนื่องจากประเด็นนี้ไม่เคยอยู่ในวาระการพิจารณาแต่สิ่งที่ยุโรปทำถือเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมซึ่งยุโรปมีน้ำมันดีเซลสำรองเป็นจำนวนมากและควรเข้ามามีบทบาทในการอุดหนุนอุปทานระดับโลกถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มผู้นำประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิประเทศอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีเห็นพ้องที่จะให้มีการระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรองผ่านสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศรวม100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกจากสงครามในตะวันออกกลางสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเจมิสันเกรียร์ผู้แทนการค้าสหรัฐระหว่างการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 อาทิประเทศสหรัฐประเทศจีนและฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ที่เมืองมิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินของสหรัฐโดยระบุว่าร่างแถลงการต่อต้านการผลิตล้นตลาดที่เป็นสาเหตุของการกดต้นทุนอย่างไม่เป็นธรรมได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกเกือบทั้งหมดยกเว้นเพียงไม่กี่ประเทศซึ่งรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกบางประเทศปฏิเสธที่จะเห็นด้วยกับร่างแถลงการดังกล่าวทั้งนี้รัฐมนตรีกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ G20 ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาการผลิตที่ล้นตลาดและการใช้แรงงานบังคับได้ซึ่งมีเพียงไม่กี่ประเทศที่เห็นด้วยกับสหรัฐหลังจากที่ประชุมมาแล้วกว่า2วันนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีของเม็กซิโกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลเม็กซิโกเตรียมออกร่างกฎหมายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อาทิ Facebook Instagram และ TikTok เพื่อให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียรับผิดชอบและงดเว้นการเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นการกระทำผิดทางอาญาหรือพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความรุนแรงพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะร่างกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อกำหนดให้แพลตฟอร์มเหล่านี้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดซึ่งจะช่วยปกป้องเยาวชนชาวเม็กซิโกจากการเผชิญกับความรุนแรงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังคนร้ายเพศชายวัย18ปีจำนวน2คนก่อเหตุใช้อาวุธมีดและระเบิดแบบทำเองบุกโจมตีโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองตอเรออนรัฐโกอาวิล่าทางตอนเหนือของเม็กซิโกส่งผลให้รองผู้อำนวยการหญิงเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก4รายนายบราฮิมซาลิข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเด็กผู้ลี้ภัยในวัยเรียนทั่วโลกกว่าร้อยละ44หรือประมาณ13ล้านคนไม่ได้เข้าเรียนในระบบการศึกษาเมื่อปีที่ผ่านมาพร้อมย้ำว่าการศึกษาถือเป็นเกราะคุ้มกันและเป็นเส้นทางสู่โอกาสและการพึ่งพาตนเองนอกจากนี้การตัดงบประมาณด้านการศึกษาอาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกรวมถึงปิดกั้นโอกาสของเยาวชนคนรุ่นใหม่UNHCR กล่าวเพิ่มเติมว่าเด็กผู้ลี้ภัยในวัยเรียนชั้นประถมศึกษามีอัตราการเข้าเรียนอยู่ที่ร้อยละ65ในปี2568แต่มีเพียงร้อยละ32ที่ได้เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษารวมถึงงบประมาณในปีที่แล้วยังลดลงจากปี2567เหลือเพียง 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสวนทางกับพลเรือนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของ UNHCR ที่อยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทำนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีกถึง3เหรียญทองเริ่มจากเรือใบหญิงเดี่ยววูเมนดิงกี้อิลคาซิกโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่นักกีฬาสาวลูกครึ่งไทยอเมริกาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันโดยในรอบไฟแนลโซเฟียทำแต้มเสียเพียง5คะแนนจบการแข่งขันมีคะแนนเสียเพียง26คะแนนคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมคว้าตั๋วลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้อีกด้วยหลังการแข่งขันโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่กล่าวว่าการได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกมครั้งที่2จะกลับไปเตรียมตัวให้ดีที่สุด
9: หนูก็ย้ายตัวเองไปอยู่ที่เมือง LA แล้วค่ะหนูทั้งเรียนทำงานด้วยแต่ว่าหนูก็เลือกจะอยู่ที่นั่นเพื่อเป้าหมายว่าจะกลับไป LA เพื่อที่จะไปแบบทำให้ดีกว่าครั้งก่อนค่ะแล้วพอได้ตั๋วแล้วเนี่ยมันก็เป็นแรงกำลังใจที่ดีมากๆค่ะแล้วเหมือนแบบสิ่งที่เราทำทั้งหมดที่เราเสียสละไปแล้วหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะได้ตั๋วแบบเร็วขนาดนี้ด้วยค่ะก็คือมันเร็วมากแล้วก็เหมือนแบบหนูคิดว่ามันจะช่วยเปิดประตูในการแบบซ้อมมากขึ้นค่ะแล้วก็เหมือนเตรียมพร้อมแล้วมันก็เป็นเหมือนแบบ security ว่าเราไม่ได้ทิ้งไปนะคือได้ไปแล้วนะ
8: วอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับอรพีรัชยากรก้องพบสรุตตาวดีเข้ามาชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานสู้จากจีนรองแชมป์เอเชียปีนี้ผลปรากฏว่าคู่สาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่คู่สาวจีนในเซต3เริ่มมีอาการบาดเจ็บขอพักไปหลายนาทีแต่หลังจากกลับมาลงเล่นทีมนักตบสาวไทยตบทำแต้มเอาชนะไปในที่สุด2ต่อ1เซต21-17 13-21 และ15-8คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลชายหาดไทยในรอบ28ปีต่อจากคู่ของรัชนันท์แพงขะกับรัตนาพรอาลัยสุขที่เคยคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเอเชียนเกม1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงในรอบชิงชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางพบกับปังชอนมีนักชกเกาหลีเหนือตัวนัทนิชาอาศัยช่วงชกที่ยาวดักชกเข้าเป้าได้ดีก่อนยกสุดท้ายเดินหน้าออกหมัดใส่คู่ชกอย่างจ่าแจ้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้นัทนิชาจงโปร่งกลางเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป4-1เสียงคว้าเหรียญทองที่15ให้กับทัพนักกีฬาไทยและเป็นเหรียญทองหนึ่งเดียวของสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศพัชรกันพูนเกิดสู้อย่างสุดความสามารถก่อนจะพ่ายให้กับหมาจิงหยูจอมเก๋าจากจีน0-2ยกหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้แต่ยังคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมเทควันโดไทยยูยิสุรุ่น52กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงนุชนาถสิงห์ฉลาดนักกีฬายูยิสุทีมชาติไทยโชว์หัวใจสุดแกร่งเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลียคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจักรยานประเภทลู่รายการคีรินชายนรเศรษฐาดาบุญมาปั่นทำผลงานเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแต่ไปไม่ถึงดวงดาวทำได้แค่อันดับ11ในขณะที่จายอังสุธาสาวิทพลาดท่าตกรอบปั่นรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายด้วยเหรียญทองตกเป็นของอวังโมฮัมหมัดอาซิซูอัสนีจากมาเลเซียขณะที่รายการออมเนียมหญิงซึ่งแข่งขัน4รายการได้แก่สแครชเทมเพิลเรทอิลิมิเนชันเรทและพอยต์เรทผลปรากฏว่าจุฑาทิพย์มณีพันธ์จบการแข่งขันอันดับ12หลังการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทุ่มเทและทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วกีฬามีแพ้มีชนะขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสวันนี้นรเศรษฐาดาก็สู้อย่างเต็มที่จนถึงรอบรองชนะเลิศส่วนใจก็เจอศึกหนักมาจากรายการสปรินต์เมื่อวันก่อนถือว่าทุกคนทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วส่วนในประเภทอื่นๆนักกีฬาก็ทำผลงานได้น่าพอใจจากนี้จะให้สตาฟโค้ชแต่ละประเภทประเมินผลงานและแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาต่อไปเสร็จปักตะกร้อประเภททีม4คนหญิงรอบรองชนะเลิศทัพตะกร้อหญิงทีมชาติไทยนำโดยมลิกาบุญทศวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เหงและสมฤดีปรือปรักโดยมีมัสยาดวงศรีกับรัศมีทองโสดเป็นตัวสำรองช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไปอย่างขาดลอย15-9 และ15-4เข้าไปชิงเหรียญทองกับทีมชาติเวียดนามในวันนี้ซึ่งผลปรากฏว่าทีมตะกร้อสาวไทยแพ้เวียดนาม1-2เซต11-15 17-15 และ11-15คว้าเหรียญเงินกอล์ฟเอเชียนเกมรอบ3บุคคลชายโปรเพชรสดมแก้วกาญจนาโชว์ฟอร์มรอบ3เก็บ8เบอร์ดี้เสียเพียงโบกี้เดียวจบรอบ7อันเดอร์พาร์รวม3วัน8อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นอันดับ5ร่วมตามหลังทอมคิมผู้นำจากเกาหลีใต้4สโตรกก่อนเข้าสู่รอบสุดท้ายในวันนี้ขณะที่ภูมิศักดิ์แสนสินสกอร์รวมอีเวนพาอยู่อันดับ21ร่วมและพงศพักเหล่าพักดีสกอร์รวม2โอเวอร์พาอันดับ26ร่วมโดยทีมชายไทยขยับขึ้นอันดับ5ด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาตามหลังเกาหลีใต้ทีมนำ8สโตรกด้านบุคคลหญิงโปรเปียโนอภิชยายุบลทำผลงานดีสุดของไทยในรอบ3เก็บเพิ่ม6เบอร์ดี้เสีย2โบกี้จบรอบ4อันเดอร์พารวม3วัน3อันเดอร์พาหลังอันดับ6ร่วมขณะที่พัชรจุฑาคงกระพันสกอร์รวม3โอเวอร์พาอันดับ17และนัทกฤตตาวงทวีลาภสกอร์รวม8โอเวอร์พาอันดับ22ร่วมส่วนทีมหญิงไทยรั้งอันดับ6ด้วยสกอร์รวม4อันเดอร์พา กีฬาพาเดลหญิงคู่รอบ2 2นักตบสาวไทยนาตาลีนาประเสริฐจับคู่กับดาเลียสีรุ่งเรืองลงสนามพบกับคู่จากซาอุดีอาระเบียตุนแมตช์นี้สู้กันนานถึง3ชั่วโมง5นาทีก่อนที่คู่สาวไทยจะพ่ายไปอย่างวุดวิด1ต่อ2เซตพลาดโอกาสเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายทำให้ตกรอบ2เช่นเดียวกับประเภทชายคู่อนกราเวลและสเตฟานโนมัชโชล่าที่หยุดเส้นทางในรอบเดียวกันสำหรับวันนี้แข่งขันวันสุดท้ายโดยมีลุ้นเหรียญหลายชนิดกีฬาทั้งเรือใบและกอล์ฟที่เดินทางมาถึงวันตัดสินเหรียญนอกจากนี้ยังมีเทควันโดยูจิสูยูโดและฮอกกี้ก่อนมีพิธีปิดเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน162เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น71เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี15เหรียญทอง12เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับ2026ที่ศรีจารัตอารุปัตสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียทัพช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยลงสนามส่งท้ายกลุ่ม B แพ้ให้กับฟิลิปปินส์1ประตูต่อ2โดยได้ประตูเดียวจากอิกลาสสันหลนอย่างไรก็ตามทัพช้างศึกเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วโดยจะพบกับอินโดนีเซียในวันที่5ตุลาคมเวลา20นาฬิกานักบิดไทยนำธงชาติไทยไปโบกสะบัดบนโพเดียมสูงสุดหลังมุกระดาสาระพืชฮีโร่นักบิดสาวแกร่งจากไทยจากทีม SNJT Racing Team สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยด้วยการเป็นนักแข่งรถจักรยานยนต์ชาวไทยคนแรกที่ผงาดคว้าชัยในศึกซุปเปอร์ไบค์ชิงแชมป์ประเทศสเปนหลังบิดเข้าเส้นชัยอันดับ1ในเรสสุดท้ายของรุ่น Yamaha R7 ครับพร้อมกับสร้างความสนใจให้กับวงการซุปเปอร์ไบค์ในประเทศสเปนอย่างมากเนื่องจากเป็นนักบิดผู้หญิงที่ต่อสู้ได้อย่างเข้มข้นและคว้าชัยเหนือนักบิดชายได้สำเร็จพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
10: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: 12นาฬิกา43นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่มีลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.63 เซนติเมตรและเวลา 20:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.90 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรและเวลา 16:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.53 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 นต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึงพื้นที่10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12พฤศจิกายน2569โ ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์ shorturl.asia/lahsg สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์02660-2052หรือสายด่วน1506และกด3ในวันและเวลาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี12603615 12ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
12: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปรับพฤติกรรมลดการกินเค็มไตไม่พังความดันไม่พุ่งท่านผู้ฟังคะหลายคนอาจคุ้นเคยกับคำเตือนว่ากินเค็มมากระวังไตพังแต่ในชีวิตประจำวันอาหารรสเค็มกลับแทรกซึมอยู่ในเมนูที่เรารับประทานโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงรสอาหารแปรรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวอาหารหมักดองรวมถึงอาหารสำเร็จรูปต่างๆปัจจุบันทั้งองค์กรรัฐหน่วยงานด้านการแพทย์และภาคีเครือข่ายพยายามรณรงค์เรื่องการปรับพฤติกรรมลดการกินเค็มซึ่งนำไปสู่การเกิดโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังหรือแม้กระทั่งโรคอ้วนดังนั้นการลดเค็มจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของผู้ที่เป็นโรคไตหรือความดันโลหิตสูงเท่านั้นแต่เป็นพฤติกรรมที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินด้วยวิธีง่ายๆในชีวิตประจำวันเพื่อลดเค็มลดการได้รับโซเดียมดังนี้ค่ะ 1. ทำความเข้าใจก่อนว่าคำแนะนำในการบริโภคโซเดียมไม่ควรเกินวันละ 2,000 มิลลิกรัมในขณะที่อาหารที่วางจำหน่ายทั่วไปต่อ1เสิร์ฟก็อาจให้โซเดียมอยู่แล้ว 600-1,500 มิลลิกรัมต่อมื้อซึ่งหมายความว่าความแปรผันของปริมาณโซเดียมมีค่อนข้างมากจากอาหารที่วางขายในท้องตลาดจึงควรใช้วิธีลดเท่าที่ทำได้และควบคุมแบบไม่ปล่อยผ่านบ่อยๆในทุกมื้อที่ได้รับประทานอาหาร 2. ลดการปรุงเติมน้ำปลาพริกน้ำปลาซีอิ๊วและน้ำจิ้มต่างๆลงจากพฤติกรรมเดิมๆ 3. ลดพฤติกรรมการชุบจิ้มน้ำจิ้มเปลี่ยนเป็นแค่ครึ่งคำ เช่นจิ้มเพียงบางส่วนหรือตักน้ำจิ้มด้วยปลายช้อนมาใส่อาหารแทนการจิ้ม 4. พิจารณาส่วนประกอบเมนูก่อนตัดสินใจบริโภคระหว่างการกินอาหารโซเดียมสูงที่ซ้ำซ้อนเช่นยำไข่เค็มหมูยอจะเห็นได้ว่ามีผลิตภัณฑ์แปรรูปถึง2ชนิดคือไข่เค็มและหมูยอซึ่งมีปริมาณโซเดียมสูงกว่าไข่ปกติและหมูสดปกติแนะนำให้เลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อบริโภคและเปลี่ยนอีกหนึ่งอย่างให้เป็นเนื้อสัตว์หรืออาหารจากแหล่งธรรมชาติ 5. ลดปริมาณการซดน้ำแกงหรือราด

0: ตัวกว่าที่คิดการลดเค็มตั้งแต่วันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่ช่วยลดภาระของร่างกายและเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพในระยะยาวลดเค็มวันนี้ไตทำงานเบาลงความดันไม่พุ่งสุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่ตัวเราค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปรับพฤติกรรมลดการกินเค็มไตไม่พังความดันไม่พุ่งเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาอ่าน

ความสุขที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจที่ครื้นเครงกับรายการสุขใจไปกับเพลงดำเนินรายการโดยอรัญญาชมชื่น

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไปกับเพลงพบกับดิฉันอรัญญาชมชื่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้มีเรื่องราวสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำเรื่องของสาระสุขภาพแล้วก็เสียงเพลงเพราะๆนะคะวันนี้เริ่มต้นรายการด้วยการส่งกำลังใจไปให้คุณผู้ฟังทุกท่านที่ประสบปัญหาอุทกภัยกำลังใจของวงโฮปตามมาด้วยน้ำเอ่ยน้ำใจของคุณอัศนีและวสันต์โชติกุลนะคะก็ขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจที่จะส่งกำลังใจไปให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในทุกพื้นที่เลยนะคะก็ยังต้องใช้ชีวิตดำเนินการต่อไปก็ขอให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตของน้ำท่วมไปได้ด้วยดีและรักษาสุขภาพด้วยนะคะเรื่องราวในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคที่มากับน้ำท่วมมีอะไรบ้างต้องมาติดตามกันนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขใจไปกับเพลงได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกา AM 819กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับดิฉันอรัญญาชมชื่นค่ะสำหรับช่วงแรกวันนี้นะคะเรื่องของการนอนหลับแล้วเรารู้สึกเหมือนว่าเรานอนอยู่ดีๆแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมาเหมือนว่าเราจะตกจากที่สูงสาเหตุนั้นมาจากอะไรนะคะซึ่งในวันนี้นายแพทย์วัฒนาตาเสนแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัวก็ได้โพสต์ให้ความรู้ผ่านเพจ Facebook วัฒนาในหัวข้อนอนแล้วรู้สึกวูบเหมือนตกจากที่สูงเกิดจากอะไรบางคนบอกผีอำนะคะเผยถึงอาการหลับแล้วจู่ๆรู้สึกวูบคล้ายตกจากที่สูงแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสะดุ้งตื่นกลางดึกจนหลายคนสงสัยว่าเป็นอาการของผีอำหรือเปล่านะคะแท้จริงแล้วอาการดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทางการแพทย์แล้วก็มีวิธีสังเกตและปัจจัยกระตุ้นเพื่อหาสาเหตุนะคะซึ่งนอนแล้วรู้สึกวูบเหมือนอาการกลับคล้ายผีอำเหล่านี้มีสาเหตุที่อธิบายทางการแพทย์ได้เรียกว่าภาวะฮิปนิกเจิร์กนะคะซึ่งเป็นภาวะสะดุ้งก่อนหลับพบได้ในคนทั่วไปแล้วก็เป็นจำนวนมากที่เกิดในช่วงกำลังเคลิ้มๆหลับนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าเรากำลังจะตกจากที่สูงแล้วสะดุ้งตื่นทั้งตัวหรือแขนขากระตุกค่ะก็จะมีความสัมพันธ์กับความเครียดการทำงานหนักเครียดสะสมนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มชูกำลังเป็นประจำในปริมาณที่มากแล้วก็มีโอกาสเกิดภาวะนี้ได้นะคะหรืออีกภาวะหนึ่งที่เขาเรียกว่าแพนิคที่เกิดในตอนกลางคืนค่ะซึ่งเกิดขึ้นได้ในคนจำนวนมากที่มีความเครียดสะสมหรือวิตกกังวลผู้ป่วยก็จะสะดุ้งตื่นจากการหลับพร้อมกับอาการใจสั่นหัวใจเต้นแรงหายใจไม่อิ่มแน่นหน้าอกเหงื่อตกตัวสั่นรู้สึกวูบเหมือนจะตายและควบคุมตัวเองได้ไม่ค่อยดีนะคะอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้โดยไม่มีการฝันร้ายใช้เวลาประมาณ10ถึง30นาทีแล้วก็จะค่อยๆทุเลาลงบางคนก็เป็นแพนิคเยอะๆอาจจะรู้สึกว่ากลัวกังวลไม่อยากจะนอนต่อทำให้ไม่สดชื่นเมื่อเราตื่นนอนขึ้นมานะคะหรืออาจจะเกิดจากภาวะวิตกกังวลเรื้อรังค่ะซึ่งก็มีความเครียดสะสมทำให้ร่างกายนั้นตอบสนองต่อระบบประสาทอัตโนมัติที่ไวเกินไปนอนหลับไม่สนิทหลับๆตื่นๆแล้วก็สะดุ้งง่ายภาวะนี้อาจจะนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าเพราะว่าการนอนที่ไม่ดีก็ส่งผลต่อสุขภาพหลายด้านต้องระมัดระวังด้วยนะคะส่วนสาเหตุอื่นๆเช่นภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือ sleep apnea นะคะซึ่งเกิดในคนที่มีน้ำหนักมากหรืออ้วนนั่นเองค่ะภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะก็ทำให้เกิดอาการได้เช่นเดียวกับกรดไหลย้อนคนที่ท้องอืดแน่นมีลมในแก๊สมากก็อาจมีอาการวูบหรือตื่นกลางดึกพร้อมกับแน่นหน้าอกผลข้างเคียงจากยาหรือสารกระตุ้นเช่นคาเฟอีนแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะที่ทำให้เกิดอาการเหล่านี้ได้บางคนอาจจะสงสัยว่าอาการเหล่านี้เป็นอาการผีอำหรือไม่นะคะจริงๆแล้วควรหาสาเหตุจากอาการอื่นก่อนแล้วก็เช่นอาจจะเป็นด้วยการทำงานหนักเครียดสะสมพักผ่อนน้อยหรือดื่มคาเฟอีนแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังที่มากเกินไปซึ่งอาจจะทำให้เกิดอาการเหล่านี้ได้เช่นในช่วงนี้นะคะหลายคนอาจจะเกิดภาวะวิตกในเรื่องของน้ำท่วมก็เฝ้าระวังปริมาณน้ำว่าน้ำนั้นจะมาเมื่อไหร่ก็ทำให้นอนไม่หลับก็เป็นได้ค่ะนี่คือ
หลับแล้วเหมือนตกจากที่สูงว่ามีสาเหตุมาจากอะไรนะคะก็ขอบคุณข้อมูลจากนายแพทย์วัฒนาตาแสนแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเรื่องของโรคที่มากับน้ำท่วมนะคะเพื่อที่จะได้ระมัดระวังและก็ป้องกันค่ะก่อนที่จะไปฟังเรื่องของโรคที่มากับน้ำท่วมมี2บทเพลงมาฝากกันนะคะส่งความหวังหลังรอยยิ้มไปให้คุณผู้ฟังทุกท่านกับ Forever แล้วก็ตามมาด้วยขอเวลาหน่อยของคุณดอนสอนระเบียบเชิญรับฟังค่ะ

0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ
1: ์ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเรื่องของน้ำท่วมนั้นเป็นภัยธรรมชาติแต่ปีนี้ก็หนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะคะซ้ำร้ายช่วงนี้ก็ฝนก็ตกชุกน้ำเหนือก็ไหลหลากทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมอย่างหนักในหลายๆจังหวัดนะคะประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนเสียหายทั้งบ้านเรือนไร่นานอกจากปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วปัญหาเรื่องของสุขภาพก็ตามมาด้วยนะคะน้ำท่วมในระยะแรกอาจจะยังไม่มีเชื้อโรคมากนักแต่เมื่อกลายเป็นน้ำขังก็จะสกปรกแล้วก็มีเชื้อโรคมากขึ้นน้ำจึงเป็นที่มาของเชื้อโรคหลายๆชนิดนะคะหากต้องเดินย่ำน้ำแต่ละวันก็เป็นเวลานานๆ นะคะยิ่งจะมีโอกาสป่วยเป็นโรคที่มากับน้ำท่วมมากขึ้นโรคอาจจะมากับน้ำท่วมเช่นโรคผิวหนังโรคเท้าเปื่อยโรคท้องร่วงโรคฉี่หนูโรคตาแดงแล้วก็โรคเครียดเป็นต้นนะคะส่วนสาเหตุและการป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมคืออะไรบ้างนะคะก็คือโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟู้ดจะมีอาการคันก็เกิดจากเชื้อราที่เท้าเมื่อเท้าเปียกชื้นก็จะเป็นบ่อเกิดของเชื้อราเนื่องจากว่าเชื้อราก็จะเริ่มเติบโตได้ดีในอากาศชื้นนะคะซึ่งการติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่ใช่ในช่วงฤดูฝนแต่ว่ามักจะเกิดจากเหงื่อออกหมักหมมไม่รักษาความสะอาดให้ดีแต่หากว่าในช่วงน้ำท่วมแบบนี้มักเป็นจากเท้าที่เปียกชื้นอยู่บ่อยๆแล้วเราไม่ได้รักษาความสะอาดให้ดีพอนะคะก็จะมีอาการคันตามซอกนิ้วซอกเท้าผิวหนังลอกเป็นขุยนะคะเป็นผื่นที่เท้าแล้วก็พบบ่อยจะเกิดตรงซอกนิ้วสามารถลุกลามไปจนถึงฝ่าเท้าแล้วก็เล็บได้ค่ะส่วนการรักษานั้นต้องล้างเท้าให้สะอาดด้วยสบู่แล้วก็เช็ดให้แห้งใส่ถุงเท้าที่สะอาดและไม่เปียกชื้นใช้ครีมรักษาเชื้อราทานะคะการป้องกันก็คือเราต้องหลีกเลี่ยงการแช่อยู่ในน้ำเป็นเวลานานๆถ้าจำเป็นก็ต้องเดินลุยน้ำหรือว่าแช่น้ำเราก็ควรที่จะสวมรองเท้าบูท ด้วยนะคะโรคต่อมาก็คืออุจจาระร่วงค่ะผู้ป่วยก็จะถ่ายอุจจาระเหลว3ครั้งต่อวันหรือมากกว่านั้นนะคะหรืออาจจะถ่ายเป็นมูกปนเลือดอย่างน้อย1ครั้งโรคอุจจาระร่วงนั้นเป็นโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารที่มักจะพบบ่อยขณะเกิดภาวะน้ำท่วมเกิดจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียการติดต่อนั้นก็โดยการสัมผัสเชื้อจากการกินอาหารหรือว่าดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคจากสิ่งปฏิกูลที่มากับน้ำหรือว่าการใช้น้ำที่ไม่สะอาดมาชะล้างภาชนะใส่อาหารเช่นถ้วยชามช้อนที่ปนเปื้อนกับปัสสาวะอุจจาระขยะมูลฝอยที่บูดเน่าหรือจากการไม่ล้างมือให้สะอาดก่อนที่เราจะปรุงอาหารหรือรับประทานอาหารนะคะส่วนการป้องกันค่ะคุณผู้ฟังดื่มน้ำสะอาดบรรจุขวดถ้าจำเป็นต้องดื่มน้ำที่ท่วมต้องต้มให้สุกซะก่อนนะคะล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่ายค่ะภาชนะที่เราใช้ใส่อาหารก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนนำมาใช้นะคะกินอาหารที่ทำสุกสดใหม่ไม่มีแมลงวันตอมแล้วก็ต้องรักษาความสะอาดในเรื่องของการขจัดกำจัดขยะมูลฝอยกำจัดอุจจาระปัสสาวะที่ถูกต้องเลี่ยงการถ่ายอุจจาระในน้ำท่วมเพราะว่าจะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ค่ะแล้วก็ไม่ควรกินยาหยุดถ่ายต้องปรึกษาแพทย์นะคะโรคอีกโรคหนึ่งนั่นก็คือโรคตาแดงค่ะก็เป็นโรคติดต่อที่ระบาดได้ง่ายเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะโรคนี้ไม่ได้ทำให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตแต่ถ้าไม่รีบรักษาอาจจะเป็นโรคแทรกซ้อนได้ค่ะสาเหตุก็อาจจะมาจากมือที่สกปรกแล้วก็มีเชื้อโรคแล้วนำไปขยี้ตานะคะสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้ร่วมกับคนที่เป็นโรคหรือว่าเล่นกับผู้ป่วยที่เป็นโรคนะคะแมลงวันหรือแมลงวีตอมที่ตาหรือฝุ่นละอองตามากๆจนตาอักเสบแล้วก็อาบน้ำในคลองที่สกปรกหรือว่ามีตาแดงระบาดอยู่การป้องกันก็คือเราต้องไม่คุกคลีกับผู้ป่วยที่เป็นโรคตาแดงล้างหน้าและมือให้สะอาดอยู่เสมอไม่ควรเอามือขยี้ตาอาการของโรคก็จะมีอาการเคืองตาน้ำตาไหลมีขี้ตามากอาจจะมีอาการประมาณสัก10วันนะคะการรักษานั้นเราต้องพักสายตาบ่อยๆประคบด้วยผ้าเย็นแล้วก็เช็ดตาด้วยสำลีชุบน้ำอุ่นนะคะ และอีกโรคหนึ่งที่น่ากลัวค่ะคือโรคฉี่หนูนะคะเชื้อนี้สามารถพบได้ในสัตว์หลายชนิดแต่พบมากในหนูโดยเชื้อโรคในตัวหนูนั้นก็จะออกมากับฉี่หนูแล้วก็ปนเปื้อนอยู่ตามแหล่งน้ำซึ่งเชื้อที่อยู่ตามแหล่งน้ำนี้ก็สามารถเข้าทางผิวหนังของผู้ป่วยที่มีบาดแผลหรือรอยถลอกที่ผิวหนังและหากว่าบริเวณบาดแผลนั้นไปสัมผัสกับน้ำที่มีโรคฉี่หนูเชื้อโรคนี้ก็จะเข้าสู่ตัวผู้ป่วยและก่อโรคได้สาเหตุที่จะพบการระบาดก็ในช่วงเดือนตุลาถึงพฤศจิกายนเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่มีฝนตกแล้วก็มีน้ำขังนะคะการติดต่อนั้นก็โดยเชื้อที่มาปนเปื้อนอยู่ในน้ำในดินก็จะเข้าสู่ทางผิวหนังหรือเยื่อบุที่ตาปากจมูกได้นะคะหลังจากที่ได้รับเชื้อโดยเฉลี่ย10วันผู้ป่วยก็จะมีอาการของโรคคือปวดศีรษะทันทีและมักจะปวดบริเวณหน้าผากหลังตาบางรายบริเวณขมับทั้งสองข้างปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณขาน่องแล้วก็อาจจะปวดมากขึ้นมีไข้สูงร่วมกับหนาวสั่นอาการต่างๆอาจจะอยู่ได้ถึง 4-7 วันนะคะนอกจากอาการที่กล่าวมาแล้วผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนบางรายมีอาการถ่ายเหลวปวดท้องการตรวจร่างกายเป็นระยะก็จะพบผู้ป่วยนั้นมีอาการตาแดงร่วมด้วยค่ะคุณผู้ฟังส่วนวิธีการป้องกันนะคะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงการว่ายน้ำหรือแช่น้ำหรือลุยน้ำในที่ที่ปนเปื้อนปัสสาวะของสัตว์นำโรคถ้าจำเป็นก็ต้องสวมรองเท้าบูทนะคะล้างเท้าหรือส่วนที่แช่อยู่ในน้ำเมื่อขึ้นจากน้ำแล้วทุกครั้งแล้วก็รีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันทีถ้าหากว่ามีอาการน่าสงสัยมีไข้ปวดศีรษะรุนแรงปวดกล้ามเนื้อน่องคนขาแล้วก็มีอาการตาแดงร่วมด้วยต้องรีบพบแพทย์นะคะซึ่งการรักษาผู้ป่วยนั้นต้องไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยแล้วก็ยาที่มักจะได้รับก็เป็นยาปฏิชีวนะประเภทแพนิซิลินนะคะแต่ว่าอย่าซื้อยามารับประทานเองควรพบแพทย์ค่ะและโรคสุดท้ายที่มากับน้ำท่วมนั่นก็คือโรคเครียดนั่นเองนะคะในภาวะเช่นนี้ทุกคนที่ประสบภัยน้ำท่วมหรือกำลังอยู่ในช่วงที่มีความเสี่ยงที่อาจจะถูกน้ำท่วมก็จะเกิดภาวะเครียดเป็นธรรมดาค่ะจะมากหรือน้อยนั้นก็แตกต่างกันไปแล้วก็รวมด้วยกับปัจจัยต่างๆด้วยนะคะเช่นปัจจัยส่วนตัวของผู้นั้นเองว่ามีความมั่นคงทางอารมณ์มากน้อยเพียงใดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเพียงใดและอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อความรุนแรงของความเครียดก็คือขนาดของความเสียหายหากว่าขนาดของความเสียหายก็มีโอกาสที่จะมีความเครียดรุนแรงหากว่ามีอาการเครียดมากจนทำให้การทำกิจวัตรประจำวันเสียไปอย่างเช่นนอนไม่หลับต้องปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและแพทย์อาจจะให้ยาคลายความเครียดช่วยในรายที่มีอาการมากอาจจะไปรบกวนการดำเนินชีวิตประจำวันและในรายที่มีอาการมากก็ต้องไปพบจิตแพทย์นะคะนี่คือโรคเครียดค่ะก็ขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกคนนะคะให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีและอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของคุณผู้ฟังด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์วินัยรัตนสุวรรณภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวของโรคที่มากับน้ำท่วมค่ะก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะช่วงนี้มีบทเพลงมาคลายความเครียดกัน2บทเพลงด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคงเดิมของคุณอัศนีนะคะแล้วก็ตามมาด้วยจะเก็บใจไว้เพื่อเธอของปาร์คกับแจกันเชิญรับฟังค่ะ

0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ
1: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์
7: หลังจากรับฟังสาระดีๆแล้วก็เสียงเพลงเพราะๆกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงท้ายของรายการวันนี้นอกจากจะส่งกำลังใจไปให้คุณผู้ฟังทุกท่านที่ประสบภาวะน้ำท่วมแล้วนะคะก็ขอส่งเสียงเพลงเพราะๆไปปลอบใจกันนะคะและช่วงนี้นะคะมีเรื่องราวของกลุ่มผักที่เราต้องระมัดระวังในเรื่องของการกินค่ะซึ่งการกินอาหารให้สมดุลก็จะต้องมีผักที่หลากหลายชนิดมีผลไม้เป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพที่ดีนะคะรวมถึงสุขภาพตับด้วยค่ะแต่ว่าผักบางชนิดอาจจะไม่ปลอดภัยเสมอไปหากว่าปนเปื้อนสารเคมีเริ่มมีเชื้อราหรือมีสารธรรมชาติที่ต้องผ่านการเตรียมอย่างถูกวิธีก่อนกินนะคะตับของเราก็เป็นเสมือนโรงงานเคมีของร่างกายทำหน้าที่ในการเผาผลาญสารอาหารสร้างสารสำคัญและจัดการสารบางชนิดที่เข้าสู่ร่างกายแม้ตับจะมีความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองแต่หากว่าต้องรับภาระจากสารพิษซ้ำๆเป็นเวลานานๆก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการอักเสบมีผังผืดตับแข็งเป็นมะเร็งตับได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าผักทุกชนิดหรือผักทั้งกลุ่มนั้นจะเป็นอันตรายสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือแหล่งที่มาความสะอาดการปนเปื้อนชนิดของพืชและวิธีการปรุงอาหารโดยเฉพาะผัก3กลุ่มต่อไปนี้ที่เราต้องเลือกซื้อและรับประทานอย่างระมัดระวังนะคะผักชนิดแรกคือถั่วงอกไร้รากหรือลักษณะผิดปกตินะคะเราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาค่ะถั่วงอกตามธรรมชาตินั้นเป็นอาหารที่ให้วิตามินแร่ธาตุและใยอาหารแต่ถั่วงอกบางชนิดที่วางขายอาจจะมีลักษณะขาวอวบผิดปกติลำต้นหนาแล้วก็แทบจะไม่มีรากจึงจำเป็นต้องกังวลไว้ก่อนนะคะว่ามันผ่านการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตหรือสารเคมีบางประเภทหรือเปล่านะคะหากว่าการใช้สารเคมีที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือใช้เกินมาตรฐานสารตกค้างเหล่านั้นก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราเมื่อเราบริโภคเข้าไปตับก็จะต้องทำหน้าที่เกี่ยวกับการเผาผลาญสารต่างๆนะคะลักษณะไม่มีรากของ ถั่วงอกไร้รากนี้เพียงอย่างเดียวนั้นก็ไม่สามารถยืนยันว่าถั่วงอกนั้นมีสารอันตรายแต่ว่าเราต้องพิจารณาร่วมกับแหล่งผลิตความน่าเชื่อถือความผิดปกติด้านสีกลิ่นหรือเนื้อสัมผัสนะคะทางเลือกที่ปลอดภัยก็คือซื้อถั่วงอกจากร้านหรือผู้ผลิตที่เราสามารถตรวจสอบได้เลือกถั่วงอกที่สดไม่มีเมือกไม่มีกลิ่นผิดปกติแล้วก็ล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุงด้วยนะคะสำหรับวิธีการเลือกถั่วงอกให้ปลอดภัยลดความเสี่ยงสารปนเปื้อนก็คือเลือกซื้อจากร้านหรือผู้ผลิตที่เป็นแหล่งที่มาที่ชัดเจนนะคะหลีกเลี่ยงถั่วงอกขาวจัดอวบจัดหรือลักษณะผิดธรรมชาติไม่เลือกถั่วงอกที่มีกลิ่นเปรี้ยวมีเมือกหรือเริ่มมีความช้ำนะคะล้างให้สะอาดก่อนปรุงแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นและไม่ทิ้งไว้นานจนเกิดการเน่าเสียค่ะผักชนิดที่2คือผักขึ้นรานะคะแล้วเขาตัดส่วนที่เสียทิ้งแล้วกินนั้นอาจจะไม่ปลอดภัยนะคะหลายคนเสียดายอาหารค่ะเพราะว่าหากมีผักขึ้นราเพียงจุดเดียวก็สามารถตัดส่วนที่ขึ้นรานั้นออกนะคะแล้วนำส่วนที่เหลือนั้นไปปรุงต่อแต่ว่าในอาหารก็ยังมีเชื้อที่มีความชื้นสะสมอยู่มีเส้นใยของเชื้อราแทรกซึมส่วนที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะเพราะฉะนั้นการตัดเฉพาะบริเวณที่ขึ้นราทิ้งไปนั้นเป็นการกำจัดเชื้อราและสารที่เกิดขึ้นได้นั้นทำได้ไม่หมดนะคะเพราะว่าเชื้อราบางชนิดนั้นก็สามารถสร้างสารพิษที่เรียกว่าไมโครท็อกซินซึ่งเป็นหลายประเภทค่ะเช่นอัลฟาท็อกซินโคคราท็อกซินและเพทูลินสารเหล่านี้นะคะอาจพบในอาหารที่แตกต่างกันตามวัตถุดิบแล้วก็สภาพการเก็บรักษาค่ะอย่างอัลฟาท็อกซินนั้นก็เป็นสารพิษที่เกิดจากเชื้อราที่มีผลต่อตับอย่างชัดเจนโดยตับก็จะเปลี่ยนสารดังกล่าวระหว่างกระบวนการเผาผลาญจนเกิดสารที่สามารถทำลายเซลล์แล้วก็สารพันธุกรรมได้นะคะถ้าหากว่าเราได้รับในปริมาณที่สูงก็อาจจะทำให้ตับของเราบาดเจ็บส่วนการได้รับการสะสมเป็นเวลานานๆก็จะสัมพันธ์กับความเสี่ยงในเรื่องของโรคมะเร็งตับโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคตับหรือไวรัสตับอักเสบอยู่แล้วนะคะสำหรับผักที่เริ่มขึ้นราโดยเฉพาะผักที่มีเนื้อนิ่มๆหรือมีความชื้นอยู่เช่นมันเทศหัวหอมกระเทียมแครอทฟักทองนะคะวิธีที่เราจะทำให้ปลอดภัยก็คือไม่ควรที่จะมาใช้ต่อก็ทิ้งไปเลยนะคะและผักชนิดที่3ค่ะคุณผู้ฟังก็คือเฟิร์นที่กินได้บางชนิดแต่บางชนิดนั้นก็กินไม่ได้นะคะเฟิร์นกินได้หลายชนิดนิยมนำมาปรุงอาหารในแถบประเทศแถบเอเชียนี่แหละค่ะเนื่องจากว่ามีรสชาติแล้วก็เนื้อสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์แต่เฟิร์นบางชนิดโดยเฉพาะเฟิร์นในกลุ่มที่มีสารพาทาควิโลไซด์อาจจะไม่เหมาะกับการกินบ่อยหรือกินแบบดิบๆนะคะเพราะว่าสารนี้เป็นสารธรรมชาติที่พบในเฟิร์นบางชนิดโดยมีข้อมูลศึกษาว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการทำลายสารพันธุกรรมและความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งการได้รับซ้ำเป็นเวลานานก็อาจจะเพิ่มภาระต่อร่างกายและตับโดยเฉพาะเมื่อเรากินเฟิร์นที่ไม่ได้ผ่านการต้มแช่น้ำหรือปรุงจนสุกอย่างเหมาะสมเนื่องจากว่าเฟิร์นนั้นมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะและก็ไม่ได้มีสารดังกล่าวในระดับที่เท่ากันผู้บริโภคจึงควรเลือกชนิดที่เรารู้จักแล้วก็ใช้เป็นอาหารอย่างเช่นผักกูดเป็นเฟิร์นที่เป็นผักพื้นบ้านที่กินได้แต่ว่าไม่ควรจะกินแบบดิบนะคะและก็ต้องซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือไม่ควรเก็บเฟิร์นป่าที่เราไม่รู้จักสายพันธุ์มากินเองเพราะว่าอาจจะสับสนกับเฟิร์นที่มีพิษหรือไม่มีพิษแล้วก็ไม่เหมาะกับการที่จะมาปรุงเป็นอาหารด้วยนะคะส่วนวิธีที่เราจะต้องระมัดระวังแล้วก็เลือกใช้เลือกเฟิร์นมาปรุงอาหารนะคะก็คือเลือกชนิดที่ยืนยันว่ากินได้ค่ะล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ต้มในน้ำเดือดปรุงให้สุกให้ทั่วไม่ควรกินเป็นประจำหรือในปริมาณที่สูงด้วยค่ะคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องของเฟิร์นนะคะส่วนมะเขือเทศดิบแล้วก็มันฝรั่งงอกก็เป็นผักอีกกลุ่มที่ต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าเป็นมะเขือเทศที่มีสีเขียวจัดหรือมะเขือเทศที่ยังไม่สุกรวมถึงมันฝรั่งที่เริ่มงอกแล้วก็มีสีเขียวซึ่งอาจจะเป็นสารกลุ่ม ไกลโคแอลคาลอยด์ในระดับสูงซึ่งสารเหล่านี้ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียแล้วก็เวียนศีรษะหรือมีอาการระบบทางประสาทได้หากว่าเรารับในปริมาณที่มากนะคะแล้วก็เรื่องราวของผักดองก็ไม่ควรจะกินมากเกินไปควรจำกัดปริมาณการกินเพราะว่าผลิตภัณฑ์หลายชนิดนั้นมีโซเดียมสูงการกินเค็มเป็นประจำก็เพิ่มความเสี่ยงต่อเรื่องของความดันสูงโรคไตและปัญหาสุขภาพอื่นๆที่ตามมาด้วยนะคะสรุปแล้วผักนั้นก็เป็นอาหารที่

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่วัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซเพื่อให้กำลังใจประชาชนและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางจำนวน400ชุดนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายและสอบถามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อมาให้กำลังใจรับฟังและดูว่าพี่น้องประชาชนมีอะไรขัดเหลือรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานมาร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นที่นอนอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและการดูแลความปลอดภัยของทุกคนทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลมีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกเช้าเพื่อบริหารจัดการน้ำให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดและยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารอย่างรวดเร็วแม่นยำเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสมเพชรไทยเกิดชั่วสวท.นครสวรรค์รายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขตั้งโรงพยาบาลสนามและหน่วยแพทย์เชิงรุกดูแลผู้ประสบภัยต่อเนื่องติดตามความต้องการยาและเวชภัณฑ์แต่ละพื้นที่เร่งกระจายยาน้ำกัดเท้ากว่า 50,000 ชิ้น
4: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้จัดบริการสุขภาพเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่สำคัญได้แก่โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังและโรงพยาบาลบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ระบบเทเลมีดิซีนและการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกปัจจุบันให้บริการทางการแพทย์สะสม 159,336 ครั้งดูแลกลุ่มเปราะบาง 81,078 รายคัดกรองสุขภาพจิต 20,319 รายและสนับสนุนการดูแลในศูนย์พักพิง402แห่งนอกจากนี้ยังกระจายยาโรคน้ำกัดเท้าในเขตสุขภาพที่4และ6รวม 50,866 ชิ้นครอบคลุม12จังหวัดสำหรับสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้เหลือ25จังหวัดมีสถานพยาบาลได้รับผลกระทบสะสม141แห่งใน18จังหวัดเปิดให้บริการได้91แห่งและหยุดบริการ50แห่งแม้หลายแห่งกลับมาเปิดบริการได้แต่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบผู้พักพิงกลุ่มเปราะบางและภาระบริการทางการแพทย์อย่างเพิ่มขึ้นจึงควรเน้นรักษาความต่อเนื่องของบริการสุขภาพในพื้นที่น้ำท่วมและศูนย์พักพิงพร้อมติดตั้งระบบด้านการแพทย์ฉุกเฉินเส้นทางส่งต่อผู้ป่วยการดูแลกลุ่มเปราะบางสุขภาพจิตติดตามความต้องการยาและเวชภัณฑ์ของแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้หน่วยบริการมีเพียงพอและให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงอุทกภัยรวมถึงเฝ้าระวังความเสี่ยงจมน้ำและไฟฟ้าช็อตเป็นพิเศษนารุมนอุดมพรรายงาน
2: รัฐฟลอริดาพบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกในพื้นที่กว่า250รายโดยคาดว่าเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐในรอบหลายสิบปีสำนักข่าว AP รายงานว่าในปีนี้รัฐฟลอริดาของสหรัฐพบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกในพื้นที่แล้วกว่า250รายและมีผู้เสียชีวิต1รายส่วนใหญ่อยู่ในเทศมณฑลฮิลส์โบโรซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองแทมปาเมืองใหญ่อันดับ3ของรัฐฟลอริดาโดยข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขและวารสารทางการแพทย์ระบุว่าการระบาดครั้งนี้อาจรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีของสหรัฐทำให้ทางการในฮิลส์โบโรและพื้นที่ใกล้เคียงประกาศภาวะฉุกเฉินพร้อมเร่งฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงทั่วพื้นที่ทั้งนี้โรคไข้เลือดออกมียุงลายเป็นพาหะโดยผู้ติดเชื้อบางรายอาจมีไข้และปวดเมื่อยอย่างรุนแรงส่วนผู้ป่วยอาการหนักอาจมีเลือดออกช็อกและเสียชีวิตได้โดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดโรคที่มียุงเป็นพาหะตามพื้นที่อยู่อาศัยมากขึ้นเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจร จบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสบายบ่ายสองพบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้ครับบ่ายสองโมงสิบนาทีโดยประมาณจนถึงบ่ายสามโมง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็ทักทายสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยนะครับผมต้นอานนท์นันตสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้ครับมีเพลงเพราะๆแล้วก็สาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยกับเพลงเพราะๆของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงสาระที่จะนำมาฝากกันตลอดทั้ง50นาทีนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้มีหลากหลายเรื่องที่ได้คุยกันไหนๆก็พูดถึงเรื่องของฤดูฝนฝนตกในบรรยากาศฝนตกแบบนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องของการรับมือกับเรื่องของฝนตกไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพและก็ด้านภัยอันตรายต่างๆที่อาจจะมากับน้ำท่วมด้วยรวมไปถึงอันนี้ครับเป็นเคล็ดลับสำหรับใครที่ขับรถยนต์และอาจจะต้องขับรถลุยน้ำท่วมแม้ว่าจะเป็นน้ำท่วมฟุตบาทหรือน้ำท่วมสูงหรืออะไรก็แล้วแต่จะต้องทำยังไงบ้างหากจะต้องลุยน้ำขณะที่ขับรถลุยน้ำไปในช่วงที่แบบว่าน้ำท่วมขังแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันแต่เดี๋ยวตอนนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับ

ลับเข้าสู่คุยสบายบ่ายสองยังอยู่กับผมเหมือนเดิมต้นอานนท์ณัฐสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้มีเพลงเพราะๆแล้วก็สาระดีๆมาฝากกันนะครับเมื่อสักครู่เป็นบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หลากหลายบทเพลงครับเมื่อสักครู่ห่วงรักของคุณเฟรนชิปคีตาศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ก่อนหน้านี้โลกหมุนเวียนโดยคุณแม็กคีตาศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เหมือนกันแล้วก็ก่อนหน้านี้กับเพลงน้ำตาลใกล้มดโดยคุณนัทนัทนายวงรสันจากคีตาศิลปินวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะครับบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก็จะเลือกเพลงเพราะๆเนื้อมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในบรรยากาศในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นั่นเองนะครับพูดถึงเรื่องของฝนตกน้ำท่วมสักนิดหนึ่งและการเรื่องของเทคนิคในการขับรถลุยน้ำท่วมให้ปลอดภัยอันนี้เป็นข้อมูลจากทางสภาองค์กรของผู้บริโภคครับเขามีการรวบรวมข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกมาให้กับ6เทคนิคในการขับรถลุยน้ำท่วมให้ปลอดภัยเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกหนักก็อาจจะมีน้ำท่วมขังในหลายๆจุดอย่างกรุงเทพมหานครเองเวลาฝนตกแป๊บหนึ่งก็น้ำท่วมขังแล้วมันเป็นในส่วนของเมืองเนื้อที่อาจจะต้องมีการสัญจรไปมากันอยู่บ่อยครั้งอาจจะจำเป็นที่จะต้องขับรถกันไปโอ้ยแบบนี้ลุยน้ำแล้วมีเทคนิคอย่างไรกันบ้างเพื่อไม่ให้รถดับไม่ให้เครื่องพังกันนะครับอย่างแรกเลยคือเขาให้ปิดแอร์ครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการดูดน้ำเข้าระบบไฟฟ้าอาจจะช็อตและทำให้เครื่องยนต์ดับได้อย่างที่สองครับให้รักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเพราะเบรกที่แช่น้ำนานจะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างที่3คือลดความเร็วและรักษาความเร็วให้คงที่ห้ามจอดและพยายามไม่ขับใกล้กับรถคันอื่น4คือให้ใช้เกียร์ต่ำครับเพื่อประคองเครื่องยนต์ไม่ให้ดับ5ครับขับพ้นน้ำแล้วให้เหยียบเบรกย้ำๆเพื่อไล่น้ำออกจากผ้าเบรกด้วยและก็6ครับถึงที่หมายแล้วอย่าเพิ่งดับเครื่องครับเพื่อไล่น้ำและความชื้นจากระบบเครื่องยนต์ก่อนเองเอามาฝากกันเนื่องจากว่าพอเป็นช่วงฤดูฝนตกแบบนี้หลายๆพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมขังผิวจราจรเนอะไม่ว่าจะเป็นระดับฟุตบาทเองหรือระดับตาตุ่มหรือแม้กระทั่งครึ่งล้อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทีนี้อันนี้คือ6เทคนิคในการขับรถลุยน้ำท่วมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าน้ำท่วมสูงระดับไหนที่ยังสามารถขับลุยน้ำไปได้หรือว่าถ้าสูงโอ้เกินระดับนี้แล้วเนี่ยอย่าหาทำในการขับรถลุยน้ำเลยเพราะยังไงก็อันตรายเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ

ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคุยสบายบ่าย2ยังอยู่กับผมเหมือนเดิมต้นอานนท์นันตาสุคนนะครับเมื่อสักครู่กับบทเพลงเพราะๆจากคีตาศิลปินฝ่ายหญิงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันบ้าง4เพลงเพราะๆเลยครับพิมานสีชมพูจากคุณแพตตี้รักหนึ่งในหัวใจจากคุณมนรับจำพราของคุณไนซ์และจำได้ไหมของคุณหน่องนะครับเอามาฝากให้ได้ติดตามกันเพราะว่าหลากหลายบทเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นี้บทเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยแล้วก็สามารถติดตามรับฟังได้จะมีรายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เลยคือแว่วหวานตำนานเพลงเนอะทาง FM 92.5 ทุกๆวันพุธบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปก็สามารถรับฟังบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันแบบสดๆได้เลยนะครับเมื่อสักครู่เกินไปเรื่องของการขับรถลุยน้ำเมื่อสักครู่คือ6เทคนิคเนอะในการที่หากจำเป็นที่จะต้องขับรถลุยน้ำจริงๆเนี่ยมันมีเทคนิคอะไรกันบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้เป็นข้อมูลจากทางสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกเขาบอกว่าระดับไหนที่ไม่ไหวอย่าฝืนไปขับรถลุยน้ำท่วมเพราะว่ารถอาจจะดับกลางถนนได้นะครับหากท่วมประมาณ 5-10 เซนติเมตรเนี่ยสามารถขับผ่านได้ทุกคันครับแต่ต้องระวังไม่ใช้ความเร็วสูงเพราะอาจจะสูญเสียการควบคุมได้แล้วก็ถนนมันลื่นนะครับหากระดับน้ำสูง 10-20 เซนติเมตรครับรถทุกประเภทยังขับผ่านได้รถขนาดเล็กอาจจะได้ยินเสียงน้ำใต้ท้องรถบ้างแล้วก็มีโอกาสที่น้ำจะเข้าไปในตัวรถได้นะครับหากสูง 20-40 เซนติเมตรครับถ้าเป็นพวกรถอีโคคาร์ระวังนะครับแต่ยังขับผ่านได้ส่วนใหญ่เนี่ยรถอีโคคาร์จะถูกออกแบบให้สูงจากพื้นเนี่ย 15-17 เซนซึ่งอาจจะทำให้ท่อไอเสียเนี่ยจมส่วนรถกระบะยังคงขับผ่านได้นะครับหากน้ำสูงระดับ 40-60 เซนรถเก๋งต้องเลี่ยงแล้วนะครับรถกระบะยังขับผ่านได้ทั้งนี้ข้างนั้นอย่างที่บอกไปควรปิดแอร์ขณะขับรถป้องกันพัดลมแอร์หน้ารถดูดละอองน้ำเข้าไปในเครื่องยนต์แล้วก็ทำให้รถดับแล้วก็ขับรถให้ช้าลงครับลดการเกิดคลื่นน้ำซัดเข้าหน้ารถหรือเข้าสู่ห้องเครื่องยนต์ด้วยนะครับหากท่วมระดับ 60-80 เซนติเมตรไม่ควรขับลุยแล้วนะครับเพราะน้ำเนี่ยอาจจะไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ทำให้รถดับได้เสี่ยงที่จะทำให้ระบบต่างๆเนี่ยเสียหายได้และยิ่งถ้าขับไม่ชำนาญก็ควรที่จะเปลี่ยนเส้นทางไปเลยอย่าไปลุยเลยดีกว่าหากเกิน 80% อัน80เซนติเมตรอันตรายมากครับไม่ควรขับลุยเลยไปใช้เส้นทางอื่นแล้วก็ไม่ควรเสี่ยงที่จะลุยน้ำเพราะน้ำสูงถึงฝากระโปรงนะครับนี่คือข้อมูลในการที่จะไม่ไหวอย่าฝืนเลยในการที่จะน้ำจะท่วมระดับสูงขนาดนี้เพื่อที่จะไม่ให้เครื่องยนต์ของท่านเนี่ยดับกลางถนนนะครับขอบคุณข้อมูลตรงนี้จากสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกด้วยนะครับหมดเวลาลงแล้วครับกับรายการคุยสบายบ่าย2ประจำวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมากๆเลยเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อกับเพลงความรักเจ้าขาของคุณพันธ์นะครับแล้วก็บทเพลงจันจูบฟ้าจากคุณหน่องสุริพรและคุณนัทนัตนัยแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันได้ใหม่กับรายการคุยสบายบ่าย2ทุกๆวันเสาร์บ่าย 2:10 นาทีโดยประมาณจนถึงบ่าย 3:00 FM 92.5 MHz แล้วก็ในส่วนของสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยวันนี้ผมต้นอานนท์นันตาสุคนลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะครับ

0: ร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับจังหวัดลพบุรีเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงหลังกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักผ่านจังหวัดลพบุรีเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงสถานการณ์น้ำในคลองชลประทานชัยนาทป่าสักซึ่งรับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาผ่านประตูระบายน้ำมโนรมจังหวัดชัยนาทไหลผ่านอำเภอบ้านหมี่และอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีมีระดับ

0: น้ำเพิ่มขึ้นหลังกรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเป็น200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ชุมชนริมคลองมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น 20-50 เซนติเมตรและมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องมวลน้ำที่ท่วมขังในทุ่งบ้านหมี่ไม่สามารถระบายลงชายนาทป่าสักได้เองแล้วส่งผลให้น้ำเริ่มเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนในหลายตำบลขณะที่ประตูระบายน้ำกว่า10แห่งตลอดแนวคลองยกธงแดงแจ้งเตือนประชาชนรับมือสถานการณ์ขอให้ยกสิ่งของและเคลื่อนย้ายรถไปไว้ในที่ปลอดภัยดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษด้านสำนักงานชลประทานที่10ร่วมกับปภ.และอบจ.ลพบุรีเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หลายสิบเครื่องในจุดเสี่ยงเพื่อเร่งระบายน้ำเตรียมรับมวลน้ำเพิ่มเติมหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการฝนเพิ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ด้านอำเภอบ้านหมี่สนับสนุนกำลังทหารจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในตำบลบ้านกล้วยและตำบลบางกะพีดงพลับช่วยขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินขึ้นสู่พื้นที่สูงกระทรวงพาณิชย์เตรียมรับมือฝนตกหนักคุมเข้มราคาสินค้าและติดตามการส่งออกทางอากาศอย่างใกล้ชิด
1: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้ติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้โดยเน้นย้ำการก่อติดระบบการขนส่งสินค้าทางอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาคการส่งออกและความเชื่อมั่นของประเทศภายหลังได้ประสานงานจนสายการบินไทยทบทวนการระงับและเตรียมกลับมาให้บริการรับส่งสินค้าตามปกตินอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณเพียงพอกระจายสินค้าได้ทั่วถึงป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมหากประชาชนพบเห็นความไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1569ปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: กรุงเทพมหานครย้ำผู้ประสบภัยน้ำท่วม38เขต118แขวงหากยื่นเรื่องรับเงินเยียวยาออนไลน์ต้องยื่นให้ครบทั้ง2ระบบทั้งแอปพลิเคชันทางรัฐและกทมส่วนผู้ไม่สะดวกยื่นเรื่องออนไลน์สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานเขตทุกแห่งและจะขยายจุดช่วยกรอกข้อมูลไปยังศูนย์พักพิงต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวก
2: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวย้ำว่าการขอรับความช่วยเหลือและเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแบ่งเป็น2ระบบหลักคือ1การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์จากมติครม.เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นครอบคลุมกรณีน้ำท่วมไม่ถึง7วันแต่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายและน้ำท่วมต่อเนื่องเกิน7วันหรือบ้านและอาคารถูกน้ำล้อมตามเงื่อนไขที่กำหนด2การขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและกรุงเทพมหานครผ่านระบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานครซึ่งทั้ง2ระบบยังไม่เชื่อมข้อมูลกันผู้ยื่นออนไลน์จึงควรลงทะเบียนให้ครบทั้ง2ระบบส่วนการยื่นเอกสารที่สำนักงานเขตเจ้าหน้าที่ทุกเขตสามารถช่วยดำเนินการให้ได้ทั้ง2ระบบและเตรียมขยายจุดช่วยกรอกข้อมูลไปยังศูนย์พักพิงประมาณ250แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกรวมถึงเปิดให้ผู้แทนชุมชนร่วมรับรองข้อมูลขอให้ประชาชนเก็บหลักฐานภาพความเสียหายระดับน้ำใบเสร็จค่าซ่อมและเอกสารแสดงสิทธิ์ในการพักอาศัยไว้ให้ครบถ้วนอย่างไรก็ตามการจ่ายเงินยังไม่สามารถกำหนดเวลาได้เนื่องจากมีผู้ได้รับผลกระทบราว 270,000 ถึง 300,000 ครัวเรือนและแต่ละกรณีมีขั้นตอนตรวจสอบต่างกันเจ้าของบ้านที่พักอาศัยเองสามารถขอค่าซ่อมแซมได้ส่วนผู้เช่าสามารถขอความช่วยเหลืออื่นเช่นค่าเช่าที่พักชั่วคราวเดือนละ 3,000 ไม่เกิน2เดือนส่วนรถยนต์และทรัพย์สินส่วนบุคคลอยู่ระหว่างกรุงเทพมหานครหารือคปภ.ขณะที่ผู้เข้าเกณฑ์น้ำล้อมหรือน้ำท่วมตามมติครม.ยังยื่นขอความช่วยเหลือได้ประชาชนยื่นคำร้องได้ภายใน90วันนับจากวันที่ประกาศเขตภัยพิบัติซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกประมาณ2เดือนครึ่งนารุมนอุดมพรรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รับฟังเรื่องราวดีๆเพื่อชีวิตงอกงามและสนทนาคลายความทุกข์รับสุขทันใจกับพระอาสาคีลานธรรมในรายการคีลานะธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะไม่เลี่ยนที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณ

0: ่วงธรรมะเบาๆเรื่องเล่าข้างเตียง
1: สมเด็จพระนิมพรญาติโยมท่านผู้ฟังผู้สนใจในธรรมทุกท่านทุกวันเสาร์หลังข่าวเวลา 15:00 นท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการที่ลานะธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะไม่เลี่ยนที่อาจเปลี่ยนชีวิตคนกับกลุ่มละอาจารย์ที่ลานะธรรมสาขาพุทธจิตวิทยาชีวความตายคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819เด็กกำลังลงมาซึ่งวันนี้จะได้มีโอกาสมาพบปะกับญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านซึ่งก็เป็นประจำทุกวันเสาร์หลังข่าวเวลา 15:00 นถึง 16:00 น เพื่อน้อมนำประสบการณ์ของพระจิตอาสาและญาติโยมจิตอาสาวิลานธรรมในการเยี่ยมไข้ให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติในโรงพยาบาลต่างๆอันเป็นประสบการณ์ในการดูแลคลี่คลายความทุกข์ทางใจของผู้คนเพื่อเป็นประสบการณ์ให้ญาติโยมได้รับฟังอันเป็นการคลายทุกข์ด้วยพุทธธรรมในทางพุทธศาสนาจากผู้คนที่มีประสบการณ์ความทุกข์ทางสังคมมาแบ่งปันญาติโยมได้รับฟังร่วมกันซึ่งต้องขออนุโมทนาท่านผู้สนับสนุนรายการซึ่งก็ประกอบด้วยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819ท่านผู้บริหารทุกระดับชั้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนทุกฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจำวันตลอดถึงวิทยุเครือข่ายที่รับดึงสัญญาณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 เพื่อร่วมเผยแพร่รายการพุทธธรรมให้คลี่คลายความทุกข์ทางใจให้แก่ผู้คนนำไปสู่การรับฟังทางสังคมให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นซึ่งก็ต้องขออนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี้และนอกจากนั้นก็ขออนุโมทนาในส่วนของหน่วยงานโรงพยาบาลต่างๆซึ่งได้เอื้อเฟื้อการให้พระภิกษุสามเณรจิตอาสาของกีฬานธรรม ได้เข้าไปทำกิจกรรมสนทนาธรรมเพื่อคลายทุกข์ทางใจให้แก่ผู้คนที่เจ็บป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ พร้อมทั้ง ญาติผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในโรงพยาบาลที่มีความอึดอัดขับข้องใจหรือไม่สบายใจก็ได้มีโอกาสพูดคุยสนทนาเพื่อคลายความทุกข์ทางใจให้แก่ท่านเหล่านั้นในกิจกรรมของทางโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมคลินิกรักใจคลินิกพระคุณเจ้าคลินิกเยียวยาใจด้วยธรรมะคลินิกธรรมะรักษาใจและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยการสนทนาธรรมเพื่อการคลายทุกข์ก็ต้องขออนุโมทนาทุกโรงพยาบาลที่เอื้อเฟื้อในโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลวชิระโรงพยาบาลชลประทานสถาบันมะเร็งแห่งชาติสถาบันสุขภาพเด็กสถาบันบำราศนราดูลเป็นต้น และนอกจากนั้นก็ขออนุโมทนาในส่วนของกลุ่มพระอาสากีฬานธรรมและญาติโยมจิตอาสากีฬานธรรมทุกท่านที่ได้น้อมนำพุทธธรรมไปดูแลคลี่คลายความทุกข์ทางใจในกิจกรรมต่างๆด้วยการสนทนาก็ดีด้วยการทำกิจกรรมก็ตามทางกลุ่มอาสาธรรมมิตาและมนมันตาและก็อนุโมทนาผู้สนับสนุนในส่วนต่างๆซึ่งประกอบด้วยสสส.ที่สนับสนุนกิจกรรมในส่วนของหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยสวนโมกรถไฟกรุงเทพและทางทีมงานหลังบ้านของหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยทั้งทีมผู้ดูแลคลินิกรักใจออนไลน์มีคุณโยมเปิ้ลผู้ดูแลเป็นต้นและนอกจากนั้นก็ขออนุโมทนาญาติโยมที่ติดตามรับฟังทุกท่านสำหรับในโอกาสของวันนี้ธรรมภาพพระครูศรีวิรุณหกิจรองประธานกลุ่มอาสากีฬานธรรมวัดอมรคีรีซึ่งก็ได้รับมอบหมายจากท่านประธานกลุ่มอาสากีฬานธรรมคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระมหาสุเทพสุทธิยานงค์รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวัดสังเวชวิทยารามกรุงเทพมหานครท่านก็มอบหมายให้มาเป็นผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยก็ในโอกาสนี้ขอกราบถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการพระเถรอาจารย์ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกท่านขอแสดงความนับถือพระภิกษุสงฆ์องค์สมเด็จเพื่อนบรรพชิตสัตมิกทุกรูปและขอเจริญพรญาติโยมทั้งผู้ฟังอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้และขออนุโมทนาบทเพลงที่เปิดเข้ารายการคือบทเพลงชีวิตนี้น้อยนักซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า มเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งขับร้องโดยคุณโยมปานธนพรและคุณโยมก็ยังกรุณาได้กล่าวเปิดเสียงเข้ารายการและปิดรายการให้ด้วยก็ขออนุโมทนาสาธุมาในโอกาสนี้ญาติโยมท่านผู้ฟังในวันนี้ญาติโยมจะได้รับฟังข้อคิดธรรมะจากทางรายการในประเด็นความทุกข์อย่างไรพุทธธรรมจะมีบทบาทเข้ามาคลี่คลายความทุกข์ได้อย่างไรบ้างก็จะได้รับฟังทั้งสองช่วงของรายการคือช่วงแรกช่วงธรรมะเบาๆเรื่องเล่าข้างเตียงและช่วงที่สองช่วงเยียวยาด้วยหัวใจ ซึ่งในช่วงแรกวันนี้ก็ขอน้อมนำเรื่องราวความทุกข์ในใจในภาพรวมของท่านผู้ประสบภัยในช่วงนี้ซึ่งก็มีมากมายหลายท่านซึ่งคำว่าภัยพิบัติมีมากมายหลากหลายญาติโยมท่านผู้ฟังที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่หนักหนาก็คือน้ำท่วมตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลตั้งแต่น้ำท่วมจังหวัดน่านน้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่น้ำท่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มาจนถึงภาคกลางมาจนถึงภาคใต้ภาคอีสานซึ่งจากน้ำท่วมก็มีภัยพิบัติที่เป็นฝนฟ้าคะนองพายุต่างๆแล้วก็ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้ก็หลายครั้งหลายที่หลายแห่งบางพื้นที่ก็เป็นภัยพิบัติน้ำแล้งยอมพืชพันธุ์ที่เพาะปลูกลงไปในนานั้นก็ยืนต้นตายดินแตกระแหงเพราะน้ำไม่พอฝนไม่ตกก็มีหลายพื้นที่โดยเฉพาะมาถึง ในช่วงนี้ก็มีภัยพิบัติที่ฝนตกลงมากลางกรุงเทพอย่างหนักหนา2วัน2คืน2คืน3วันแม้มาถึงณเวลาปัจจุบันนี้ก็ยังมีฝนตกลงมาฝนตกแต่ละครั้งนั้นก็ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมน้ำขังบางพื้นที่นั้นญาติโยมประชาชนคนไทยชาวบ้านก็ถูกน้ำท่วมกันมาแรมเดือน2เดือน3เดือนก็แล้วแต่ละพื้นที่ที่อยู่ที่ลุ่มที่ต่ำอย่างไรส่วนในกรุงเทพที่ฝนตกขังระบายน้ำไม่ทันไม่ได้น้ำก็ขังมาตั้งแต่ช่วงวันที่25 26 27 28 29 30จนถึงวันนี้วันที่1ที่2นะวันที่3เข้ามาแล้วครับบางพื้นที่ก็แห้งจากการช่วยกันสูบน้ำบางพื้นที่นั้นก็ยังขังอยู่และน้ำก็เริ่มดำเริ่มเน่ามีกลิ่นญาติโยมหลายท่านก็ได้มีโอกาสโทรศัพท์เข้ามาพูดคุย ภาวะของใจกับพระจิตอาสาและญาติโยมจิตอาสาผ่านโทรศัพท์หลายท่าน อย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆเพราะว่าเกิดความเครียดจากสภาพน้ำท่วมและก็ข้าวของเสียหายทั้งรถปลาก็แช่น้ำสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากระทบใจนั้นมันเจ็บปวดมันหดหู่มันเศร้าใจมันเสียใจมันมีความขุ่นเคืองใจไม่ชอบใจโกรธมากมายหลายอารมณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งก็ทำให้เป็นภาวะที่รบกวนใจทำให้จิตใจหาความสงบไม่ได้ดังนั้นทั้งญาติโยมจิตอาสาและพระจิตอาสาที่ลานธรรมนั้นก็พร้อมที่จะรับฟังญาติโยมโดยญาติโยมท่านผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาตามเพจ Facebook ของรายการและของกลุ่มอาสากิลานธรรมสามารถที่จะดูเบอร์โทรศัพท์และก็โทรเข้ามาทั้งในกลุ่มของมณมันตาซึ่งก็สามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ต Google ก็จะขึ้นในกลุ่มของจิตอาสากิลานธรรมหรือพิมพ์คำว่ากิลานธรรมเข้าไปใน Google โยมญาติโยมก็จะพบกลุ่มเพจ Facebook ของรายการในของกิลานธรรมซึ่งก็สามารถที่จะเข้าไปค้นหาเบอร์โทรศัพท์เพื่อโทรติดต่อในการที่จะพูดคุยสนทนาเพื่อผ่อนคลายความอึดอัดขับข้องใจซึ่งญาติโยมพิมพ์คำว่าคิคอควายสละอีกนอลิงสละอานอหนูทอทงรอเรือสองตัวมอม้าก็จะขึ้นคำว่าคิลานธรรมญาติโยมในกลุ่มกิลานธรรมนั้นก็มีข่าวสารเรื่องราวรายละเอียดมากมายซึ่งเมื่อกดคลิกเข้าไปในกิลานธรรมแล้วเนี่ยญาติโยมท่านผู้ฟังก็จะสามารถพบหน้าเพจ Facebook แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะโยมนะหน้าเพจ Facebook แล้วก็เบอร์โทรศัพท์โดยมีกลุ่มงานนะที่จะติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์คือ0829106948เบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อเข้าไปในเพจ Facebook ก็คือ0829106948นะโยมนะและนอกจากนั้นก็ในกลุ่มของมณมันตาโยม กลุ่มมณมันตานั้นเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่รับในการศึกษาพูดคุยสนทนากลุ่มมณมันตานั้นเป็นกลุ่มใหม่ที่เพิ่มเติมโดยจิตอาสาที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตรประกาศนียบัตรการให้คำปรึกษาแนวพุทธและก็รวมตัวตั้งกลุ่มกันขึ้นมาว่ากลุ่มมณมันตาซึ่งก็มีเพจ Facebook ว่าศูนย์การปรึกษามณมันตาย่อมศูนย์การปรึกษามณมันตานั้นมีเพจ Facebook ที่สามารถติดต่อได้นะโดยการที่พูดคุยสนทนาศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นการศึกษาฟรีซึ่งก็รูปเพจ Facebook ของมณมันตาเนี่ยก็จะเป็นรูปหัวใจและหยดน้ำแล้วก็มีกลีบใบไม้สีชมพูอมเขียวเนี่ยโยมซึ่งก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมในการพูดคุยสนทนาเพื่อคลายทุกข์ได้นะโยมนะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นพื้นที่ในการพูดคุยสนทนาอารยาจโยมท่านผู้ฟังในช่วงนี้เนี่ยก็ขออนุญาตพักเพื่อฟังสารธรรมสักครู่หนึ่งแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่สองช่วงเยียวยาด้วยหัวใจสักครู่พบกันเจริญพร
2: สารธรรมเพื่อชีวิตงอกงาม
3: สังคมที่มันจะดีมันจะเจริญก้าวหน้ามันต้องมีจุดหมายที่ใฝ่ปรารถนาอันสูงที่จะก้าวไปคนเรามีอะไรที่ดีที่มุ่งหมายที่จะทำเนี่ยใจมันก็จะห่างเหินจากสิ่งชั่วร้ายไปเหมือนอย่างเด็กทะเลาะกันตีกันมันไม่มีอะไรจะให้ทำให้คิดดีๆไม่มีจุดหมายให้มองมันก็จะมองหน้ามองตากันขัดกันแล้วก็เดี๋ยวก็ทะเลาะกัน
4: ที่จริงคนไทยเราก็มีปัญญาทั้งไม่ว่าคนเหนือคนกลางคนใต้คนไหนหรอกแต่ตอนนี้ปัญญามันไม่สมานปัญญามันแตกแยกแล้วเอามาทำร้ายกันเพียงแต่แค่คิดมันก็คิดไม่ดีกันซะแล้วนั้นเปลี่ยนใหม่ต้องเอาปัญญาเนี่ยมาใช้ในทางที่สมานมาใช้รวมกันแล้วก็จะสร้างสรรค์ประเทศชาติก็จะเข้มแข็ง
2: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์ประยุทธโต
0: คุยธรรมะเพื่อสร้างสุขปลดทุกข์ใจคลายทุกข์กายคุยกันสบายๆกับพระอาสาคิลานธรรมสุขเต็มอิ่มกับธรรมะจากพระอาสาคิลานะธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะไม่เลี่ยนที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณช่วงเยียวยาด้วยหัวใจ
1: ขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันในช่วงที่สองของรายการกิลานะธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะไม่เลี่ยนที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณในช่วงเยียวยาด้วยหัวใจซึ่งในช่วงที่สองนี้ญาติโยมก็จะได้รับฟังก็คิดกันต่อในช่วงนี้นะโยมนะซึ่งก็กล่าวมาถึงช่องทางในการพูดคุยสนทนา ของกลุ่มมณมันตาโดยเพจของกลุ่มมณมันตานั้นเนี่ยโยมก็เป็นการปรึกษาพูดคุยรายบุคคลแบบออนไลน์ผ่านระบบซูมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้บริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์5รอบต่อวันรอบเช้า10โมงถึง11โมงครึ่งรอบบ่ายโมงถึงบ่าย4โมงครึ่งรอบเย็น4โมงเย็นถึง5โมงครึ่งรอบค่ำก็มีช่วง1ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งและทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มนะมี2รอบคือรอบ2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มนะโดยระบบซูมยมในการที่จะพูดคุยสนทนาอันละญาติโยมในวันนี้ก็ขอนำบางกรณีที่ญาติโยมได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยความรู้สึกที่ประสบภัยพิบัติต่างๆในช่วงนี้ซึ่งญาติโยมก็ได้บอกกล่าวถึงความรู้สึกมากมายเหลือเกินทั้งการที่มีความหงุดหงิดใจไม่ชอบใจว่าข่าวสารต่างๆในการที่จะแจ้งเตือนนั้นทำไมไม่มีการแจ้งเตือนทำไมแจ้งเตือนช้าทำไมแจ้งเตือนโดยที่นำไปสู่การปฏิบัติไม่ได้ไม่สามารถจะเตรียมตัวไม่สามารถจะย้ายข้าวย้ายของย้ายรถย้ายราบางคนบางท่านนั้นก็เรียกว่าข้าวของเครื่องใช้รถดานี่จมน้ำแช่น้ำซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่าและชีวิตที่ต้องอยู่กับน้ำการช่วยเหลือก็กว่าจะมีผู้เข้ามาช่วยเหลือก็นานเหลือเกินแม้จะมีผู้ช่วยเหลือเป็นกลุ่มอาสาต่างๆบางครั้งบางทีก็เข้าไม่ถึงไม่ทั่วถึงทุกคนต้องอยู่กับความหวาดผวาหวาดกลัวตนกตกใจเสียใจสูญเสียเสียดายเป็นทุกข์ที่รถราเข้าของเสียหายนั้นความกระทบใจความหงุดหงิดใจความว้าวุ่นใจจิตใจที่ไม่สงบเหล่านี้ท่านอาสาท่านก็รับฟังญาติโยมจิตอาสาท่านก็รับฟังด้วยความเข้าใจในความรู้สึกเพราะว่าความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นนี่เมื่อมีใครสักคนได้มีโอกาสรับฟังบ้างมีโอกาสได้บอกกล่าวระบายความรู้สึกทั้งหลายให้ใครสักคนได้รับฟังบ้างก็ถือว่าทำให้ความอึดอัดคับข้องใจทั้งหลายเหล่านั้นนี่มันผ่อนคลายหายไปความหงุดหงิดความขุ่นเคืองใจไม่ชอบใจมากมายนั้นมันก็ผ่อนคลาย ายไปบ้างเพราะว่าความอึดอัดคับข้องใจก็เปรียบเสมือนน้ำที่มันกำลังจะท่วมปากกำลังจะท่วมจมูกหากว่าน้ำนั้นมันลดลงบ้างความอึดอัดมันก็ค่อยๆคลี่คลายลงการหายใจที่อึดอัดอยู่นั้นมันก็โล่งโปร่งขึ้นเพราะฉะนั้นนี่เมื่อความรู้สึกที่ถูกบีบคั้นมันผ่อนคลายให้โล่งโปร่งขึ้นก็สามารถที่จะตั้งสติในการที่จะดำรงอยู่รับมือจากปัญหาที่เกิดขึ้นรอบด้านหากว่าเรานั้นไม่ได้คลี่คลายความอึดอัดครับข้องใจไม่ได้ผ่อนคลายอารมณ์ลงเราก็จะต้องรับมือทั้งปัญหาภายนอกและปัญหาภายในรับมือไปพร้อมกับความโกรธความหงุดหงิดไม่ชอบใจรับมือไปพร้อมกับความอึดอัดครับข้องใจทั้งหลายนี่ก็เกิดภาวะความเครียดหนักความคิดอ่านที่จะแก้ไขปัญหาภายนอกได้อย่างรัดกุมมันก็ไม่ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นหมายถึงว่าปัญหาภายในความอึดอัดคับข้องใจและหงุดหงิดขุ่นเคืองใจนี่มันปิดกั้นศักยภาพในการที่จะตั้งสติและเกิดศักยภาพทางปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาหรือดำรงตนเองให้ดำรงอยู่ท่ามกลางภัยพิบัติได้อย่างมั่นคงมากขึ้นเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องระบายผ่อนคลายความรู้สึกดังนั้นในกลุ่มของผู้คนที่มีโอกาสได้มาพูดคุยระบายความรู้สึกกับทางกลุ่มพระอาสากิลานธรรมและจิตอาสากิลานธรรมนั้นก็ได้บอกกล่าวผ่อนคลายความรู้สึกเพื่อให้ภายในจิตของตนนั้นโล่งโปร่งเบาสบายจากนั้นทั้งญาติโยมและพระจิตอาสาก็ได้ชวนน้อมสติเข้ามารับรู้ภาวะปัจจุบันเพื่อที่จะตั้งสติแล้วทบทวนดูว่าสิ่งที่เราจะทำได้สิ่งที่เราควรทำมีอะไรบ้างก็ทำให้พลังใจนั้นเกิดขึ้นแม้เราจะไม่สามารถผลักดันน้ำหรือภัยพิบัติใดๆให้สงบลงทำให้สถานการณ์ดีขึ้นได้ด้วยตัวของเราเองยากที่จะทำได้แล้วก็สามารถที่จะมีพลังแห่งความดำรงอยู่อย่างเข้าใจแล้วก็ประคับประคองจิตให้เข้มแข็งมองภาพรวมจากภัยพิบัติของผู้คนที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันหรือมองผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นที่อื่นที่หนักหนายิ่งกว่าตนลำบากยิ่งกว่าเราซึ่งบางทีบางครั้ง ทั้งในส่วนของผู้สูงอายุทั้งในส่วนของผู้ป่วยติดเตียงทั้งในส่วนของผู้ที่ศักยภาพทางร่างกายที่ไม่สมบูรณ์และผู้อื่นที่ย่ำแย่กว่าก็มีอีกเยอะแยะหนักหนากว่าก็มีอีกมากมายเพราะฉะนั้นโดยภาวะที่เราต้องเผชิญอยู่ตรงนี้สิ่งที่เราจะควรคิดควรทำนั้นแทนที่จะปล่อยเวลาให้ไปอยู่กับความโกรธความเกลียดความขุ่นเคืองใจไม่ชอบใจทำให้จิตว้าวุ่นลดทอนพลังของชีวิตที่จะดำรงอยู่และขับเคลื่อนชีวิตให้เป็นไปนี่อย่างเต็มกำลังเนี่ยมันก็ถูกลดทอนลงไปเพราะฉะนั้นหลายท่านก็ได้คำตอบด้วยตนเองว่าเมื่อเราตั้งสติแล้วโดยหลักของอริยสัจสี่และโพชฌงค์ธรรมที่เราจะเสริมพลังใจให้แก่ตนเองและสร้างพลังใจให้แก่กันและกันสร้างมุมของใจที่เป็นพลังบวกให้เกิดขึ้นภาษาในทางพุทธศาสนาเรียกว่าการปรุงแต่งนะการปรุงแต่งจิตให้มีพื้นที่ใหม่ท่านจะเป็นพลังเชิงบวกญาติโยมท่านผู้ฟังนะการปรุงแต่งจิตในการสร้างพื้นที่ใหม่ให้แก่จิตเพื่อเป็นพลังเชิงบวกเป็นพลังสร้างสรรค์เป็นพลังใจที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยดำรงอยู่ต่อสู้ฝ่าฟันอย่างเข้มแข็งให้ก้าวไปได้อย่างมั่นคงด้วยสติและปัญญาที่สมบูรณ์เมื่อทุกท่านได้แนวทางของตนของตนในการรับมือกับภัยพิบัติอย่างนี้แล้วทุกคนก็เข้าใจญาติโยมท่านผู้ฟังเข้าใจในภาพรวมของปัญหาเข้าใจในสิ่งที่เป็นสถานการณ์เกิดขึ้นถ้าเราจะเทียบกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยญาติโยมหลายท่านก็ได้เทียบเคียงว่าภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติต่างๆนี่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ในยุคนี้เท่านั้นยุคก่อนๆในยุคที่เทคโนโลยีไม่ทันสมัยภัยพิบัติเหล่านี้ก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเหมือนกันถ้าว่าในยุคก่อนๆที่ไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยมือแก้ไขก็ผ่านมาได้ฉะนั้นในยุคของเราซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยการดำรงอยู่รับมือแก้ไขเยียวยานั้นก็ต้องเป็นไปได้เพราะฉะนั้นการที่เราทั้งหลายนะเผชิญสิ่งเหล่านี้เนี่ยภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็เปรียบเหมือนโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับร่างกายของผู้คนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นภัยพิบัติอย่างหนึ่งเหมือนกันที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้คนซึ่งไม่มีใครต้องการปรารถนาเรียกร้องให้มันเกิดขึ้นซึ่งมันก็เกิดขึ้นนะมันก็เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็อยากที่จะหนีอยากที่จะปฏิเสธอยากที่จะผลักไส ก็ต้องดำรงอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นอย่างเข้าใจเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงเข้มแข็งแข็งแกร่งในการที่จะรับมือด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญาของตนอย่างเข้าใจเมื่อยอมรับอย่างเข้าใจแล้วเนี่ยการดำรงอยู่ก็มีความมั่นคงเข้มแข็งมากขึ้นนั่นเองญาติโยมหลายท่านเมื่อได้พูดคุยสนทนาผ่อนคลายแล้วก็เกิดความคิดเปรียบเทียบเชิงบวกอย่างนี้ดังนั้นแต่ละท่านก็สร้างพลังใจด้วยการปรุงแต่งด้วยสังขารที่ปรุงแต่งปัจจัยเชิงบวกก็สร้างพื้นที่ของใจเป็นพื้นที่ใหม่ในภาวะจิตใจที่มีพลังขับเชิงบวกคือคิดบวกคิดโดยเข้าใจเพื่อยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและขับเคลื่อนไปด้วยพลังเชิงบวกของตนเองเมื่อตนเองมีพื้นที่ของใจที่เป็นสุขเป็นพลังเป็นภาวะใจที่เข้มแข็งแข็งแกร่งมั่นคงให้ดำรงอยู่แล้วก็พร้อมจะลุกขึ้นนำพาผู้คนให้ฝ่าฟันก้าวไปจนกว่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะแม้ผู้อื่นจะช่วยเรามากน้อยแค่ไหนก็ตามถ้าว่าหากว่าเรานั้นไม่สามารถพยุงช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยก็คงยากที่จะทำให้จิตใจสงบได้ก็ย่อมจะว้าวุ่นย่อมจะโกรธย่อมจะเกลียดย่อมจะไม่ชอบบีบคั้นใจตนเองจนเรียกว่าเป็นการทำร้ายจิตภายในของตนเองลงบั่นทอนกำลังสติปัญญาบั่นทอนพลังของชีวิตที่จะพยุงให้ลุกขึ้นก้าวไปก็ยากที่จะผ่านพ้นฝ่าฟันวิกฤตของชีวิตไปได้แม้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายดีขึ้นแล้วก็ตามจิตใจที่มันจมอยู่กับความโกรธความเกลียดความไม่ชอบความหงุดหงิดไม่พอใจทั้งหลายมันก็ยังทำร้ายทิ่มแทงใจทำลายศักยภาพของใจที่จะเข้มแข็งลงไปทำให้จิตหดหู่เศร้าหมองทำให้จิตใจเป็นทุกข์การที่จะดำรงอยู่ในชีวิตสังคมที่จะฟื้นฟูให้มีกำลังมั่นคงเข้มแข็งขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นก็เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นผู้ที่จะพลิกฟื้นชีวิตจิตใจได้ดีที่สุดก็คือตัวเราสถานการณ์จึงจะเปลี่ยนได้ถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายไม่อาจพลิกฟื้นชีวิตจิตใจของตนให้เข้มแข็งขึ้นมาได้ยากที่สถานการณ์จะเปลี่ยนแม้เหตุการณ์จะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแต่สถานการณ์ของจิตเราก็ยังย่ำแย่ยิ่งไปกว่าเดิมเอาละวันนี้รายการกิลานะธรรมะเพื่อชีวิตก็ได้น้อมนำเรื่องราวประสบการณ์ทั้งหลายมาฝากญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งในช่วงแรกช่วงธรรมะเบาๆเรื่องเล่าข้างเตียงและช่วงที่สองช่วงเยียวยาเรื่องหัวใจก็พอที่จะเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้แก่ทุกท่านได้เรียนรู้กันไปในช่วงภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างนี้รายการกิลานะธรรมะเพื่อชีวิตก็ขอส่งพลังใจส่งกำลังใจให้แก่ทุกท่านได้มีกำลังที่เข้มแข็งแข็งแกร่งที่จะก้าวต่อไปถ้าหากว่าภัยพิบัติจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตเราก็จะมีพื้นฐานของ วิกฤตในปัจจุบันนี่แหละในการเรียนรู้ว่าจะรับมือจะป้องกันจะดูแลช่วยเหลือตนเองอย่างไรจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเราอย่างไรบ้างเพื่อจะรับมือในโอกาสต่อไปวิกฤตทั้งหลาย

กีฬานธรรมโดยเซิร์ชไปทาง Google ว่ากีฬานธรรมคอควายสระอีลอลิงสระอานอนหนูทอทงรอเรือ2ตัวหมอม้ากีฬานธรรมก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหรือติดต่อไปทางช่องแชทของเพจ Facebook กีฬานธรรมอีกศูนย์บริการหนึ่งก็คือกลุ่มศูนย์การศึกษามณมันตาถูกนะศูนย์การศึกษามณมันตาก็เป็นเพจ Facebook เหมือนกันและก็พื้นที่การสนทนาพูดคุยคลินิกรักใจออนไลน์ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยสนมุกรถไฟกรุงเทพวันนี้ก็หมดเวลาของรายการพอดีก็ลากันไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าสำหรับเสาร์นี้ขอเจริญพร

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศส่งชุดปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่ศูนย์พักพิงรับลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมเชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศส่งชุดปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่ศูนย์พักพิงรับลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมเชิงรุก
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วรวม 584,785 ครัวเรือนโดยเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 290,000 ครัวเรือนจังหวัดสมุทรปราการ 80,000 ครัวเรือนและที่เหลือเป็นประชาชนในจังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจึงได้เน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำชับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งการแนะนำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันและการรับยื่นเอกสารณที่ตั้งสำนักงานนอกจากนี้ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้นำท้องถิ่นให้จัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วน

0: หน้าลงพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเปิดจุดรับลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยที่มีข้อจำกัดในการเดินทางหรือไม่สะดวกใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อประชาชนทุกคนได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรุงเทพมหานครชี้แจงการพัฒนาระบบอุโมงค์และบึงหนองบอนยืนยันมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากว่าการก่อสร้างโครงการแก้มลิงเดิม
2: นายเจษฎาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการชะลอโครงการก่อสร้างแก้มลิง6แห่งโดยระบุว่าตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมาประสบปัญหาการคัดค้านจากเจ้าของที่ดินจนไม่สามารถเวนคืนได้สำนักการระบายน้ำได้ทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยพบว่าการลงทุนพัฒนาระบบถาวรเช่นการสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยายและการปรับปรุงโครงข่ายคลองมีความคุ้มค่าด้านงบประมาณและมีประสิทธิภาพสูงกว่าโครงการแก้มลิงเดิมซึ่งระหว่างที่กำลังดำเนินโครงการกทม.ได้เตรียมแผนระยะสั้นและระยะกลางเพื่อบริหารจัดการน้ำเฉพาะหน้ามีการติดตั้งประตูระบายน้ำเพื่อตัดยอดน้ำจากคลองแสนแสบไม่ให้ไหลล้นลงคลองประเวศบุรีรมย์พร้อมทั้งเร่งระบายน้ำออกสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงคลองสามเสนและอุโมงค์บึงหนองบอนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การระบายน้ำในพื้นที่ท่วมขังสามารถคลี่คลายได้รวดเร็วกว่าในอดีตปฏิพลสถาพมารายงาน
1: นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองการแข่งขันเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20
3: มหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศหยูบัลลังก์ทัพทิมแดงจอมเตะหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไล่เตะเอาชนะมาดีฮายิมูซาอีนาฟูติจากอิหร่าน2-0ยกคว้าเหรียญทองที่18ให้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันหลังจากเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

การหมู่บ้านรักษาศีล5พูดง่ายๆก็หมายความว่าให้พี่น้องประชาชนคนไทยเราทุกหมู่เราให้ตื่นตัวในการรักษาศีล5ความจริงศีล5นี้มีอยู่แล้วไม่ใช่เพิ่งจะเกิดมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลท่านหลายแล้วก็มาถึงพุทธกาลแล้วจึงมาถึงสมัยนี้ญาติโยมทุกคนรู้จักรักษาศีล5กันดีอยู่แล้วมีอะไรบ้างไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เว้นผิดลูกเขาไม่เขาไม่บุกรุกสาวไม่ดื่มสุราไม่ไรญาติโยมรู้กันอยู่แล้วโครงการนี้เกิดขึ้นก็เพื่อกระตุ้นเตือนส่งเสริมให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนของเราให้รักษาศีล5ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นมีความมุ่งหมายเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชน 2. เพื่อสันติสุขแห่งประเทศชาตินี่เป็นจุดมุ่งหมายที่เป็นส่วนรวม2 อย่างนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อให้ประเทศชาติเกิดความสงบสุขถ้าทุกคนมีศีล5ด้วยกัน 1. ไม่มุ่งร้ายทำลายผู้อื่นก็คือข้อปฏิบัติ2. ไม่ทุจริตคดโกงเพราะอธินาทาน 3. ไม่พูดผิดในกามเพราะกามิฐาน 4. ไม่หลอกลวงกล่าวเท็จมุสาวาท 5. ไม่เกี่ยวข้องสิ่งเสพติดให้โทษก็คือสุราเมรัยท่านทั้งหลายศีล5เป็นหลักประกันสังคมไม่ว่าสังคมไหนเล็กใหญ่ใดแค่ไหนก็ตามถ้าสังคมนั้นมีศีล5ด้วยกันทุกคนแล้วสังคมนั้นอยู่เย็นเป็นสุขและแผ่ขยายทั่วออกไปเป็นตำบลอำเภอจังหวัดประเทศชาติก็มีสันติสุขทั่วกันในที่สุดนี้ขอเชิญชวนมวลท่านทั้งหลายทั้งวงการคณะสงฆ์และ

ทานสาธุชนทุกท่านขอท่านหลายจงระลึกถึงซึ่งศีลาจารวันระลึกถึงซึ่งกุศลผลบุญระลึกถึงซึ่งคุณงามความดีขอท่านหลายจงเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาของสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติท่านสารสมบัติและมีความประสงค์สิ่งใดในทางที่ชอบขอจงสำเร็จสมความประสงค์สิ่งนั้นจง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับชลธรจันยาครับกรมชลประทานเร่งระบายน้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทยเพื่อลดผลกระทบประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเราก
1: รมชลประทานเร่งระบายน้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทยเพื่อลดผลกระทบประชาชน
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยได้กำชับให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดโดยตั้งแต่วันที่25กันยายนจนถึงปัจจุบันมีการระบายน้ำรวมแล้วกว่า482ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้กรมชลประทานจะเร่งพร่องน้ำในระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับน้ำที่จะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่มอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์และเน้นย้ำให้ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาจากเหตุน้ำท่วมโดยเร็ว
7: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่วัดวังมหากรตำบลหัวถนนอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทุกคนโดยจะเร่งบริหารจัดการน้ำให้ดีที่สุดและเชื่อมั่นว่าสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวมของประเทศกำลังคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนเพื่อให้ความช่วยเหลือและซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนให้สามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้ตามปกติโดยเร็วเพชรไทยเกิดโชติสวทนครสวรรค์รายงาน
1: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนยืนยันไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจากผู้โดยสารกรณีดำเนินการจัดส่งสัมภาระถึงบ้านบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนชี้แจงกรณีการติดตามและส่งคืนสัมภาระตกค้างให้แก่ผู้โดยสาร

0: ศาลโดยยืนยันว่าหากมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อดำเนินการจัดส่งสัมภาระถึงบ้านจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นพร้อมขอความร่วมมือผู้โดยสารโปรดตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อเข้ามาว่าเป็นเบอร์ของทางบริษัทจริงเพื่อความถูกต้องรวดเร็วและป้องกันการแอบอ้างโดยหมายเลขโทรศัพท์หลักที่ใช้ติดต่อได้แก่หมายเลขโทรศัพท์021370621-40และ021373491หรือ3492หรือ3494รวมถึง3580สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการสอบถามสถานะสัมภาระตกค้างหรือประสงค์จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021345466-68ได้ตลอด24ชั่วโมงน้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้จบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับอาจารย์พีชในรายการลัดคิวหมอรามาค่ะมาพบกับทุกคนนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เราอยู่กับอาจารย์น้ำฝนค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: อาจารย์น้ำฝนนะคะเป็นคุณหมอเด็กนะคะก็สามารถถามมาได้ทั้งเรื่องราวของคุณผู้ใหญ่แล้วก็มนุษย์ตัวเล็กนะคะหรือเด็กนั่นเองนะคะชอบจังเลยอ่ะมนุษย์ตัวเล็ก
1: มนุษย์ตัวเล็ก
0: วันนี้ค่ะอาจารย์น้ำฝนมาเนี่ยเราก็จะพูดกันถึงเรื่องของปัญหาโลกแตกค่ะปัญหาระดับชาติทีเดียวก็คือเรื่องของการอมนิ้วของเด็กค่
1: ะ
0: เด็กๆเนี่ยก็จะหลายคนก็จะชอบเอาอมนิ้ว
1: ค่ะอาจารย
0: ์อมนิ้วมือบ้างนะคะแล้วก็มันจะเสี่ยงยังไงกับการที่ทำให้เด็กๆเป็นโรคนะคะหรือไม่สบายได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้มาคุยกันก
1: ับ
0: อาจารย์น้ำฝนนะคะทีนี้ว่าแต่อาจารย์ขาแล้วเด็กๆเขาอมนิ้วทำไมคะ
1: นี่ต้อง
0: เขาเครียดเหรอคะอาจารย
1: ์ต้องแบ่งตามช่วงอายุก่อนอาจารย์อาจารย์ว่าเด็กเริ่มอมนิ้วตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่คะแบบเร็วที่สุด
0: เออ
1: ถามหมอผู้ใหญ่ตั้ง
0: นั่นน่ะสิกำลังคิดว่าเอ๊ะให้เราอมนิ้วตอนไหนไม่ใช่เราเอออุ๊ยน่าจะเล็กๆไหมคะแบบว่าเหมือนแบบเขาดูดนมอะไรอย่างนี้ไหม
1: เก่งมากเลยค่ะอาจารย์จริงๆสัก
0: นี่เป็นการเดานะ
1: เป็นการเดา
0: ความรู้ทางเด็กเท่ากับศูนย
1: ์สัก2เดือนก็จะเริ่มแบบแล้วเริ่มอมนิ้วหรือว่าคือตอนที่เขาเริ่มเกิดมาตอนที่เขาได้เข้าเต้าหรือว่ากินขวดนมอ่ะเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออการดูดของเขาอ่ะหรือทำปากจุ๊บจุ๊บอ่ะอ๋อแม่แปลว่าเนี่ยหนูหิวแล
0: ้
1: วเดี๋ยวได้ขนมเดี๋ยวได้กินนมเท่านั้นอ่ะพอเขาเริ่มขยับตัวได้มากขึ้นสักประมาณ2เดือนเด็กบางคนก็จะเริ่มดูดนิ้วก็จะเป็นไซน์หรือว่าสัญญาณที่บอกได้ว่าแม่หนูหิวจังเลยเพราะหนูจุ๊บๆเมื่อไรอย่างเงี้ยหนูก็จะได้แต่อันนี้ก็ไม่ใช่มือที่อยู่ในคลิปก็จะได้การกินนมขึ้นมา
0: ค่ะอาจารย์ค่ะเราก็มีคลิปนะคะอาจารย์อันนี้เป็น
1: นี่คนไทยจริง
0: ความรุนแรงค่ะอันนี้เนี่ยหลังจากที่เราตัดสินใจว่าเราจะทำหัวข้อนี้
1: ค่ะ
0: อาจารย์โปรดิวเซอร์ของเราก็ส่งรูปมาให้เราลูกของโปรดิวเซอร์รายการนะคะให้เราช่วยแก้ปัญหาคือน้องเนี่ยมีความรุนแรงของการอมค่ะอาจารย์ตั้งแต่นิ้วมือค่ะอาจารย์ค่ะระดับความรุนแรงถัดไปเป็นฝ่ามือค่ะอมไปทั้งมือและอันนี้รุนแรงที่สุดค่ะอมเท้าค่ะอาจารย
1: ์
0: อาจารย์พี่ดูคลิปแล้วก็หัวจะปวดค่ะว่าแบบอ๋อมันดูมีความรุนแรงอยู่นะคะตั้งแต่นิ้วมือมันใกล้เป็นเท้าได้ยังไงลูก
1: เมื่อกี้ที่บอกว่าหิวก็คือตกไปเลยจากการดูคลิป
0: ใช่ใช่คือเรากินเท้าเราไม่น่าหิวนะลูก
1: เพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าเอ้ยลูกก็หิวอิ่มแล้วแม่ก็ให้กินแล้วเอ้าแต่ก็ยังอมอยู
0: ่โอ้ใช่อ่ะ
1: ก็จะต้องดูว่าเอ้อมเพราะอะไรเช่นเขาอาจจะรู้สึกอยากนอนแล้ว
0: กดดัน
1: เพราะกดดันก็เป็นไปได้ค่ะแต่อาจจะต้องโตหน่อย
0: แต่ว่าพี่เคยมีเพื่อนนะแต่โตแล้วนะตอนนั้นน่ะเรียนประถมอ๋อเขาไม่ได้อมนิ้วแต่เขาชอบกัดเล็บ
1: อ
0: ันนี้เป็นพฤติกรรมใกล้เคียงกันไหมคะ
1: จริงๆก็ใกล้เคียงกันการเอาอะไรเข้าปากทำอะไรซ้ำๆก็จะเป็นความเครียดเป็นไปได้ถ้าเขาโตขึ้นมาหน่อย
0: แต่ว่าถ้าอย่างวัยของลูกโปรดิวเซอร์รายการเนี่ยไม่น่าเครียดนะจ๊ะเขาเครียดไหม
1: ก็บอกสักหน้า
0: เล็กๆเป็นเดือนเขาจะเครียด
1: เขาก็จะมีความเครียดอะไรของเขาที่เขาอาจจะยังบอกเราไม่ได้เขาจะหิวหนึ่งอันที่สองเขาจะทำเพราะว่าเขาทำแล้วมันมีความสุขก็มีทฤษฎีหนึ่งที่บอกว่าจริงๆเส้นประสาทที่ริมฝีปากมันเยอะ
0: ค่ะ
1: ดูดแล้วมันก็จะรู้สึกฟินหรือว่ารู้สึกว่าเออนี่มันแบบดีจังเลยแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มบางคนอาจใช้การดูดนิ้วหรือบางคนอาจจะเห็นเด็กที่ดูดไอ้ที่จุกหลอกเนี่ยค่ะดูดจุ๊บๆแล้วก็แบบหลับไปได้อย่างเงี้ยก็เป็นการกล่อมตัวเองอย่างหนึ่งอาจจะทำให้เขารู้สึกสงบขึ้นหรือว่าช่วยให้เขาเข้านอนได้ดีขึ้นก็ได
0: ้
1: หรือเขาอาจจะอมนิ้วหรือว่าดูดนิ้วด้วยเหตุผลอื่นเช่นมีลองเดาไหมคะนอกจากแบบอ่ะหิวและดูดเพื่อความสุขสบายอีกอันนึงที่เจอไหวในสัก6เดือน
0: มีคนบอกว่าฟันจะขึ้น
1: ใช่เลยค่ะอาจารย์นี่เหมือนเตรียมไว้แล้วแต่เราไม่ได้คุยกันมาก่อนเลยนะ
0: จริงอ่ะ
1: ใช่
0: คือกำลังคิดอยู่ว่าคือนึกถึงหลานตัวน้อยของตัวเองที่ตอนนี้หลายขวบแล้วค่ะโตแล้วก็เล็กๆเนี่ยจำได้ว่าเขาแบบเหมือนฟันเหมือนเขาจะมีทำปากงุบงิบงุบงิบเนี่ยค่ะแล้วก็คุณย่าเขาบอกว่าเนี่ยสงสัยฟันจะขึ้น
1: ใช่เลยอาจารย์ฟันจะขึ้นช่วง 4-6 เดือนบางทีมันจะเริ่มแล้วฟันเด็กปกติขึ้นช่วง6เดือนค่ะก็คือจะเริ่มเห็นแล้วว่าเด็กเอามือเข้าปากเยอะยิ่งถ้าโตมาฟันกรามสักขวบกว่าเนี่ยแบบมันจะอยู่ข้างๆใช่ปะเขาจะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมาติดฟันเนี่ยเขาก็จะเอามือเข้าไปสำรวจดูแล้วมันคืออะไรบางทีก็คือการที่เขาอมเนี่ยมันทำให้เขาสบายไม่ค่อยเจ็บเพ ราะการฟันขึ้นของน้องเด็กเนี้ยมันเจ็บปวดอาจารย์มันเจ็บปวดใช่
0: เหมือนเราฟันกรามขึ้นเนาะเราก็เจ็บเหมือนกันนะคะ
1: แต่จริงไม่เห็นมีความทรงจำเลยว่าฟันขึ้นเราเจ็บ
0: แต่ว่าพี่จำได้เพราะว่าฟันพี่ไม่ยอมขึ้นฟันขูด
1: เนี่ย
0: แล้วมันก็เลยมาดันซี่ข้างหน้าเจ็บเจ็บค่ะอาจารย์
1: เจ็บใช่ไหมอาจารย์จำได
0: ้จำได้ว่าอ๋อนี่สินะคือเขาเรียกฟันคุดเพราะว่ามันไม่ขึ้นนี่เองมันเลยคุด
1: อ๋อแต่หนูว่าผ่าก่อนที่มันจะเริ่มขึ้นก็เลยไม่มีความรู้สึกนั้น
0: ของพี่นี่มาดันฟันซี่หน้าจนทุกวันนี้ฟันซี่ข้างหน้าเบี้ยวนะคะไม่ตรงเพราะว่าฟันมันคุดแล้วมันดัน
1: มันก็ดัน
0: มันพุ่งมา
1: ก็เลยเจ็บ
0: ใช่ก็เลยจำได้ว่ามันเจ็บใช่ใช่แล้วก็แบบเผลอกัดฟัน
1: อ
0: ่ะคือความที่มันเจ็บเนา
1: ะ
0: โอ้แต่เราไม่ได้เราก็ไม่ได้อมนิ้วนะแต่เรากัดฟันจำได้ว่ากัดจนเหงือกเป็นแผลเลย มันเจ็บ
1: ใช่เขาก็อาจจะเหมือนเอานิ้วไปอมเพราะว่าลดความเจ็บเนาะหรืออาจจะไปจับดูว่ามันอะไรวะมันเป็นสิ่งใหม่ที่มันเกิดขึ้นกับเขาทีนี้เราแวะไปเรื่องฟันขึ้นนิดนึงถ้าน้องแบบปวดมากเจ็บมากกลางคืนนอนร้องไห้น้ำลายไหลเยอะเราช่วยเขาได้นะคะเช่นอาจจะให้กินพาราเซตามอลเพื่อลดปวดแต่ต้องดูอายุนิดนึงเนาะก็อาจจะต้องโตสักแบบ6เดือนขึ้นไปก็จะเป็นช่วงที่ฟันเริ่มขึ้นแล้วก็กินยาได้หรือบางคนบอกว่าให้เอาไอ้ที่กัดฟันนะคะจริงๆช่วงที่ฟันยังไม่ขึ้นน่ะเอาที่กัดฟันไปแช่ตู้เย็นแช่ช่องฟรีซ
0: แช่ตู้เย็น
1: ทำให้มันเย็นค่ะอาจารย์
0: ที่กัดฟันที่อาจารย์หมายถึงไอ้ไนกาดที่เรากัดใส่
1: ไม่ใช่มันจะมีที่กัดฟันของเด็กเวลาแบบฟันคันฟันเขาจะมีแบบทิสเซอร์หรือว่าที่กัดฟันเด็กอาจารย
0: ์
1: ให้กัดแต่เนี้ยหมอผิวหนังไม่ชอบเลยเพราะว่าน้ำลายมันจะมาจริงๆไม่ค่อยอยาก
0: แบบ
1: ไปทำ
0: ยิ่งเคี้ยวยิ่งมัน
1: ใช่แต่ว่ามันก็จะช่วยลดความเจ็บปวดได้เหมือนนี้มันจะมีรุ่นแบบแช่ตู้เย็นเข้าช่องฟรีซทำให้มันเย็นมากๆได
0: ้แล้วพอมันเย็นพอเรามาเคี้ยวก็เลยจะไม่เจ็บ
1: ก็จะไม่ค่อยปวดเหมือนลดความบวมได้ด้วยค่ะแล้วก
0: ็
1: ให้คุณแม่เนี่ยแหละช่วยนวดเหงือก
0: นวดเหงือก
1: ให้ลูกแต่ต้องระวังโดนงับนะบางทีแบบกัดเข้าไปเลยทีนี้นวดเหงือกก็ช่วยได้ค่ะอาจารย์
0: แล้วจริงๆเนี่ยเวลาที่เขาอมนิ้วหรือว่าอมเท้าแบบในคลิปน่ารักน่ารักของเราเนี่ยค่ะอาจารย์ทำไมเราไม่อยากให้เขาอมล่ะก็เขาอมแล้วเขาสบายดีอ่ะ
1: จริงๆตอนเด็กๆเราก็ไม่ได้ห้าม
0: เราค่ะเราสามารถเอาเท้าขึ้นมาอมอย่างนี้ได้เลย
1: เขาเป็นพัฒนาการตามวัย
0: คือกำลังคิดว่าน้องต้องยืดหยุ่นตัวดีมาก
1: แต่จริงๆคุณจริงๆเด็กน่าจะอมเท้าสักเมื่อกี้ไม่เคยมีการศึกษานะอาจารย์เพราะมันถือเป็นเรื่องปกติน่าจะเยอะมากน่าจะมากกว่า 50%
0: ความยืดหยุ่นตัวของเขาต้องดีมากคือถ้าคุณ50แล้วคุณอมเท้าได้นี่ถือว่าคุณกายกรรมเลยล่ะนึกออกไหมเพราะว่ากระดูกหลังมันเริ่มสุดแล้วไง
1: ฉันต้องไปตรวจของอาจารย์อย่างเงี้ย
0: คือของเรานี่80นี่ตัดเล็บเท้าได้นี่ชื่นชมเลยนะ
1: ชื่นชมเลยนะ
0: เพราะว่าแบบว่าการคง
1: ตั
0: ว
1: กันตอนนั้นต้องทำการศึกษา
0: ใช่
1: ตอนเด็กอมนิ้ว
0: ใช่เราต้องทำการศึกษาว่าตอนเล็กๆเนี่ยคุณยายเรา
1: เคยอมเท้า
0: ต
1: ั
0: วเองหรือเปล่าความยืดหยุ่นสูงมากเพราะฉะนั้นทำไมเราไม่อยากให้เขาอมอะคะอาจารย์ก็จริงๆอย่างน้องน้อยอย่างเบบี้น้อยในคลิปนี้เขาอยู่ในเตียงเนาะ
1: จริงๆถ้าเขาอมแล้วไม่ได้มีปัญหาสุขภาพเช่นจริงๆที่เจอบ่อยสุดก็คือเป็นผื่นแดงๆรอบปาก
0: เพราะว่า
1: เวลาอมน้ำลายมันก็จะแบบ
0: ก็คือน้ำลายมากัดปากนั่นเอง
1: หรือว่าก็คือเลอะไปถึงคอเนื่องจากว่า
0: น้ำลายย้อยแล้วนะอาจารย์
1: เวลาอม
0: มันจำใหญ่ยืดเนี่ย
1: พอมันฟินใช่ไหมมันก็ดูดจุ๊บๆๆอย่างที่อาจารย์บอกมันไม่ใช่แค่นิ้วแล้วมันคือกำปั้น
0: ทีนี้น้ำลายอะไรก็ย้อยออกมาหมด
1: ย้อยออกมาหมดเลยเคยเจอคนไข้ที่แบบคอแดงไปหมดเลย
0: แล้วมือล่ะอาจารย์มือเขาจะเปื่อยไหม
1: จะเหลืออาจารย์
0: ปากยังเปื่อยเลยเน
1: า
0: ะ
1: ปากยังไม่เหลือก็คือมือก็เป็นไปหมดเลยเคยเจอหนักสุดเมื่อกี้เคยเล่าให้อาจารย์พีทฟังแล้วคือติดเชื้อราที่มือ
0: เนี่ยประเด็นคือมันมายังไงคะอาจารย์
1: เพราะว่าจริงๆเชื้อเราอะผิวหนังเราไม่ได้เป็นผิวหนังที่สะอาดใช่ไหมคะมันก็มีเชื้อโรคเป็นลานตัวที่อยู่บนผิวของเราเชื้อราก็เป็นหนึ่งในนั้นทีนี้ถ้ามันชื้นแฉะอยู่ตลอดเวลาโดนน้ำลายอยู่ตลอดเวลาแล้วเล็บเราก็ไม่ค่อยจะเล็บเด็กๆอ่ะก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงมากมันจะบางใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ผิวหนังบริเวณนั้นมันก็โดนน้ำลายซ้ำๆเกราะป้องกันผิวหนังก็เสียไปใช่เชื้อรามันก็ไปติดอยู่ตรงผิวหนังได้ทีนี้ก็เลยเล็บก็พังไปด้วย
0: อาจารย์แล้วถ้า
1: เ
0: ขานิ้ววินเชื้อราแล้วปากเขาจะเหลือไหมฮะปากเขาจะเป็นเชื้อราไปด้วย
1: ม
0: ัน
1: ก็มีโอกาสเป็นไปได้ค่ะอาจารย์เพราะว่าเขาก็เอานิ้วที่มีเชื้อราเข้าไปในปากอีก
0: อาจารย์แล้วอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะแย่แบบเลวร้ายสุดๆแบบเข้าสมองอะไรอย่าง
1: น
0: ี้มี
1: จริงๆก็ไม่น่าจะขนาดนั้นถ้าเขาเป็นเด็กที่ภูมิคุ้มกันปกตินะคะอาจารย์แต่ว่าถ้าเขาเป็นเด็กป่วยก็มีโอกาสเนาะที่อาจจะทำให้เชื้อลุกรามเข้าไปได
0: ้มีคนบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราดูดนิ้วเยอะๆเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราจะติดเชื้อพยาธิได้ด้วย
1: มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเอานิ้วอะไรไป
0: จิ้มโดนอะไร
1: มาก่อนถูกไหมคะถ้าเกิดเป็นวัยที่เริ่มแบบคลานได้แล้วออกไปเล่นสุกสนนอกบ้านเจอดินที่มีพยาธิอย่างเงี้ยแต่พยาธิจริงมันไม่ค่อยมาทางมือเนาะอาจารย์มันจะมาทางเท้ามากกว่าที่เราเคยได้ยินพวกพยาธิชายเท้าแต่ว่าสมัยนี้ก็น่าจะน้อยลงไปเยอะมากแล้ว
0: หรือกินเข้าไปอาหาร
1: กินเข้าไปทางอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นไปได้
0: แล้วเรามีวิธียังไงไหมคะอาจารย์ที่จะบอกว่าจะได้ลดการติดเชื้อในการอม
1: ค่ะ
0: อวัยวะต่างๆเล็บนิ้วมือเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เราควรจะต้องแบบถังท่าพี่ก็คิดเนาะถ้าเราเป็นคุณแม่ของเบบี้อย่างนี้เราก็จะต้องแบบเช็ดแอลกอฮอล์ให้สะอาดอย่างน้อยถ้าเธอจะอมเธอก็จะได้อมแบบสเตอร์ไลน์ไปเลยอย่างนี้อาจารย์ไม่มันไม่ใช่จะเป็นต้องไม่ถูกแน่เลย
1: จริงๆ
0: เพราะว่าเราคิดแบบหมอผู้ใหญ
1: ่ถ้ายังไม่ก่อเรื่องอะไรเขาก็อมได้ตามพัฒนาการของเขาแต่ก็อยากให้เหมือนแบบเช็ดมือหน่อยไม่ใช่ว่าแบบอมแล้วไปจับของเราเห็นแล้วโอ้โหไปจับพื้นแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรลูกพัฒนาการปกติอมต่ออย่างเงี้ยก็ไม่ควรค่ะก็ควรจะทำความสะอาดที่อาจารย์บอกเราจะใช้พาลูกไปล้างมือก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นแบบแอลกอฮอล์สเปรย์ที่มันเป็นรุ่นที่สามารถกินเข้าไปได้เขาเขียนว่าเป็นฟู้ดเกรดอาหารเด็กก็สามารถกินเข้าไปได้หรือว่าใช้ผ้าเปียก
0: แต่ถ้าสเปรย์เยอะน้องจะเมาไหม
1: น้องเอาแบบนี้
0: น้องกินแอลกอฮอล์
1: นี่ขำมันนี่น้องขำ
0: เอาเมาได้นะปีนมันแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์สูงนะคะอธิบาย
2: เพ
0: รา
2: ะ
0: ว่
2: าเราไม่เคยได้ยินจริงๆ
1: อาจารย์พี่รู้ไหมว่ามันมี
0: จริงใช่ไหม
1: มีเคสที่เขียน
0: ไม่เชื่ออย่าง
1: รายงานเลยนะคะ
0: หมอผู้สูงอายุก
1: ็
0: เนี่ยแหละก็มีองค์เหมือนกัน
1: ช่วงที่โควิดระบาดเยอะๆ
0: ค่ะใช่แล้วก็สเปรย์กันเล็กมากค่ะ
1: แต่อันเนี้ยเขาไม่ได้เป็นแบบเพราะสเปรย์เยอะแล้วกินเข้าไปนะคะแต่ว่ามันเป็นขวดสเปรย์ที่น่ารักจังเลย
0: อ๋อเขาเลยเอาไปกิน
1: เด็กน้อยก็ไม่รู้ว่าคืนนี้คือแอลกอฮอล์ที่เอาไว้ล้างมือก็คือกินเข้าไปแม่ก็งงมากกลับมาบ้านเอาลูกสลบไปจ้า
0: เดินเป๋ไปเป๋มา
1: ก็คือเมาแอลกอฮอล์
0: อ๋อเห็นไหมล่ะปี
1: เกิดขึ้นได้
0: ใช่ไหมเรื่องบางเรื่องก็เกิดได้ในวงการแพทย์นะถึงแม้ว่าคุณคิดว่าโอกาสจะเกิดน้อยก็ตาม
1: ใช่แต่ก็มีจริงค่ะ
0: โอ้แล้วทีนี้เราควรจะเลือกระหว่างล้างมือเขาหรือว่าใช้แอลกอฮอล์ดีหล่ะอาจารย
1: ์จริงๆถ้าด้วยเรื่องการฆ่าเชื้อโรคคิดว่าอะไรฆ่าได้มากกว่ากันล้างมือด้วยน้ำสบู่กับใช้แอลกอฮอล์ค่ะอาจารย
0: ์คือเราก็เอาง่ายเขาว่า
1: แอลกอฮอล์
0: ใช่เพราะว่าถ้าเราแบบมีลูกหลายคนเนา
1: ะ
0: หรือเราเป็นคุณครูโรงเรียนอนุบาลเนี่ยเราก็วาวุ่นเนี่ยเราก็เอามาก็สเปรย์สเปรย์สเปรย์แต่จริงๆมันน่าจะต้องล้างสบู
1: ่ใช่ล้างสบู่ดีกว่า
2: ส่วนตัวหนูชอบล้างกับน้ำเปล่าแล้วก็สบู่มากกว่าคือมันเป็นฟิลลิ่งที่รู้สึกดีกว่าค่ะเหม
1: ือ
2: นถ้าสมมติเราไปจับอะไรเหนียวๆหรือสกปรกมาบางทีสเปรย์มันรู้สึกมันเอาไม่อยู่ค
1: ่
2: ะชอบล้างผ่านน้ำมากกว่า
1: จริงๆก็คือล้างมือด้วยน้ำสบู่ดีกว่าฆ่าเชื้อโรคได้กว้างกว่าการใช้แอลกอฮอล
0: ์แต่เราต้องล้างแบบถูกวิธีใช่ไหมอาจารย
1: ์แฮปปี้เบิร์ธเดย์
0: ใช่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ใช่ต้องร้องให้จบเพลง
1: ใช่ร้องให้จบเพลงแต่ว่าถ้ามันอยู่ในสถานการณ์ที่เราก็ไม่ล้างสบู่ไม่ได้แอลกอฮอล์ก็ยังใช้ประโยชน์ได้อ
0: ย่างที่น้องปิ่นบอกเนาะถ้ามันเปื้อนอะไรอะที่เราแบบไม่
1: เหนียวเนอะเนอะอาจารย์จะมาแอลกอฮอล์อย่างเดียว
0: ม
1: ัน
0: ก
1: ็
0: ไม
1: ่
0: ได้มันก็ต้องล่องโดนน้ำด้วยแล้วเวลาที่สมมติเราบอกว่าเราต้องรักษาความสะอาดนะเพื่อที่ว่าเวลาน้องๆหนูๆอมนิ้วอมอะไรอมเท้าก็ตามเนี่ยจะได้ไม่ติดเชื้อโรคแล้วเราถ้าเราไปล้างเราต้องล้างทุกบ่อยไหมอาจารย์เกิดเราไปล้างเข้าไปบ่อยเดี๋ยวผิวเขาแห้งอีกนะ
1: จริงอันนี้ก็คือเจอเหมือนกันจริงๆช่วงโควิดที่เราล้างมือแบบเยอะมากก็คือมือเหี่ยวไปเลย
0: ใช
1: ่ก็ล้างเท่าที่จำเป็นถ้ามันไม่ได้เละเทะมากอะไรก็เช็ดแห้งไปได้เลยค่ะแค่เอาน้ำลายออกไปจากบริเวณที่มันโดนซ้ำ
0: ๆ
1: ก็ลดการอักเสบได้ระดับหนึ่ง
0: เอาไม่เชื่ออย่าลบหลู่น้ำลายเนี่ยกัดผิวเยอะนะคะ
1: ใช่
0: เพราะอย่างผู้สูงอายุอ่ะ
1: อาจารย
0: ์คือไม่เขาก็ไม่ได้อมนิ้วหรอกนะแต่ว่าผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยเขาจะใส่ฟันปลอมใช่ไหมอาจารย์ทีนี้บางท่านเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ละพอไม่ได้ใส่ฟันปลอมปุ๊บมุมปากอ่ะมันก็จะตกลงตามอายุน้ำลายก็จะมาขังตรงมุมปากก็จะทำให้มุมปากของผู้สูงอายุนี่เป็นแผลได้นะใช่แล้วก็บางทีก็มีเชื้อราอย่างที่อาจารย์บอกก
1: ็
0: ติ ดไปตรงมุมปากใช่แล้วก็ผู้ดูแลหรือลูกหลานก็น่ารักก็มาบอกว่าอาจารย์คุณยายเป็นปากนกกระจอกก็บอกว่าไม่ใช่ปากนกกระจอกนะนี่เป็นแบบว่ามุมปากอักเสบจากน้ำลายมาขังอาจารย์แต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกนะคะบอกว่าตัวเล็กๆอะอมได้ไม่เป็นไรอาจารย์กี่ขวบคะที่เราจะบอกว่า ลูกคะ
1: นี่ไม่โอเค
0: เราไม่โอเคคุณแม่ไม่โอเคค่ะ
1: จริงมันไม่ได้มีตัวเลขแบบเป๊ะเท่านี้ต้องนั้นแต่ประมาณแล้วกันค่ะสัก3ขวบ
0: 3ขวบ
1: ถ้าหนูยังอมอยู่เนี่ยหนูไม่ได้อมเพราะว่า
0: หนูต้องมาเคลียร์คุณแม่ละ
1: หนูอาจจะต้องมาดูแล้วว่าหนูไม่น่าจะหิวแล้วล่ะเพราะ3ขวบก็ต้องบอกแล้วใช่มั้ยแล้ว
0: 3ขวบหนูก็ต้องหยิบขนมกินได
1: ้ถ้าหนูยังอมอยู่มันจะเป็นจริงๆโรคที่น่ากลัวสุดคือออทิสติกอาจารย
0: ์
1: มันก็จะมีเด็กบางคนที่มาด้วยพฤติกรรมอมนิ้วได
0: ้ก็คือเขาอมนิ้วเพื่อ
1: เขาบอกเหมือนกับตีตัวเองแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เจอบ่อยนะคะแต่ว่าจริงๆออทิสติกมันก็ไม่ได้แบบฉันอมนิ้วมันออทิสติกมันก็จะมาด้วยปัญหาอื่นด้วยใช่ป่ะพูดช้าไม่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยพัฒนาการช้าร่วมด้วยแต่อาจจะเป็นสัญญาณหนึ่ง
0: อาจจะมี
1: จริ
0: งๆนี่เขาอาจจะอยากจะสื่อสารก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: มันก็อาจจะบอกยากมันคืออะไรค่ะอันอื่นที่เราอาจจะต้องดูก็คือเขาจะมีความเครียดอันนี้ของจริงแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มีปัญหา
0: คือถ้าโตแล้ว
1: ใช่โตแล้วเธอไม่น่าจะหิวเธอไม่น่าจะทำเพราะแต่บางคนเนี่ยทำเพราะว่าติด
0: ใช่เหมือนเพื่อนพีทนะที่กัดเล็บนะอาจารย
1: ์
0: ก็ถามบอกว่าเธอกัดเล็บทำไมอ่ะแล้วสมัยก่อนนะคะอาจารย์เกิดทันหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าพีทเนี่ยเป็นรุ่นแบบว่าเลิกเรียนเราต้องทำเวร
1: เ
0: ราทำความสะอาดห้องแล้วก็เพื่อนก็ถูพื้นด้วยกันแล้วเพื่อนก็กัดเล็บด้วยก็จะดีเหรอเพื่อนใช่ใช่แต
1: ่
0: เพื่อนบอกว่าเพื่อนกัดแล้วเพื่อนฟินเพื่อนสบายใจ
1: บางคนทำเพราะว่าความฟินติดขวดนมแล้วแม่แบบเอาขวดนมออกฉันดูดนิ้วก็ได้อันนี้ทำเพราะความเคยชินจริงๆฟินแล้วมันให้ชินเนาะมันก็เลยทำไปเพราะความเคยชินแหละตอนหลังอาจจะไม่ได้ฟินมากแล้วแต่ว่าฉันเคยทำแบบนี้แล้วมันก็โอเคก็เลยทำไปอันนี้ต้องเลิกนะคะ
0: อาจารย์ทีนี้แหละปัญหาอยู่ตรงนี้แหละพอถึงวัยที่คุณแม่ไม่โอเคค่ะอาจารย์เราจะเลิกจะเลิกยังไงก่อนอาจารย์อ๋อเราจะเอานิ้วเอายังไงเอานิ้วไปใส่นวมไว้เอ้าก็ถ้าใส่นวมมันไม่มีนิ้วให้ดูดไงใช่ป่ะแล้วน้องก็อมเข้าไปทั้งนวมเลยน้องก็เอานวมไต่หน้าตัวเองไม่ใช่
2: กลายเป็นว่าน้องอ้าปากกว้างกว่าเดิม
1: เออใช่เพื่อจะเอานวมใส่เข้าไป
0: หรือไม่น้องก็แทะไม่ใช่แล้วอ่ะเออมันทำยังไงล่ะอาจารย์มันเลิกยากนะเวลาเราติดอะไรอ่ะ
1: จริงเขาก็บอกว่าให้เบี่ยงเบนความสนใจชวนไปทำอย่างอื่นหาอย่างอื่นให้ทำแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าจังหวะที่เขาอมนิ้วว่ามันทำตอนไหนเช่นบางคนแบบเบื่อๆไม่มีอะไรทำ
0: อันนี้ชวนไปทำอย่างอื่นได้อ
1: ันนี้ได้ใช่ไหมคะหรือบางคนอ่ะทำตอนเครียด
0: อ๋อแล้วอย่างนี้ทำยังไงล่ะอาจารย์
1: เราอาจจะต้องคอยสังเกตดูแล้วอาจจะใช้วิธีการเอาลูกตอนนี้เริ่มรู้สึกเครียดใช่ไหมเดี๋ยวแม่ไปทำอย่างอื่นจริงๆก็คล้ายๆเป็นความสนใจแต่ว่าอาจจะต้องเหมือนสะท้อนความรู้สึกหนูนิดนึงว่าเอ้ยตอนนี้หนูเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราลองใช้วิธีอื่นกัน
0: คนนี้ดูไม่เครียด
1: คนนี้เขาอมความ
0: เขาดูมีความสุขเนาะเขาดูแบบได้อีกลูกค่ะมากกว่านี้คือกัดแทะแล้วนะ
2: คะอย่างในคลิปอะค่ะแต่ตอนท้ายๆเนี่ยน้องตอนน้องอมนิ้วอะค่ะแล้วก็คุณแม่พยายามจะดึงออกน้องก็ดูเหมือนมีขมวดคิ้วนิดน
0: ึ
2: ง
0: น้องไม่พอใจอันนี้ต้องเอาออกนะคะลูก
1: แต่อย่างเงี้ยสมมติว่า
0: ไปเล่นโอลิมปิกหรือยังไงน่ะ
2: เนี่ยค่ะอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวคุณแม่จะดึงออกปุ๊บแล้วก็แบบ
0: โอ้น้องโอ้ยน้องแบบทำไมโอ้น้องสงสัย
1: ก็ฟินอยู่อาจารย์ใช่ไหมเราก็ต้องหาสิ่งที่เราจะเอาออกเราก็ต้องหาอื่นให้เขาทำนะคะความสุข
0: โอ้ยอาจารย์แล้วเล็กอย่างนี้จะไปหาอะไรให้ทำ
1: ก็เล่นกุ้งกิ้งอะไรไปอาจารย์คุยกันเล่นกุ้งกิ้งคุยกับเขาอ่านนิทานของเล่นเด็กมีเยอะแยะ
0: อาจารย์แล้วเดี๋ยวก็อมของเล่นอีกแง่มีนะเคยเห็นนะเด็กอมตุ๊กตาจนหูเหอเปื่อยก็มีอาจารย์
1: ม
0: ี
1: ค่ะมี
0: และอันนี้ก็ต้องเลิกอีก
1: ก็ต้องเลิกอีกสุดท้ายแล้วเขาต้องเลิกอมทุกอย่างอะค่ะอาจารย
0: ์อาจารย์แต่ว่ามันมีความเชื่ออยู่นะ
1: ว่า
0: เอาอะไรขมๆไปทาแล้วเด็กจะไม่อมจริงไหมคะอาจารย
1: ์จริงๆอันนี้มันทำแล้วเหมือนเป็นการลงโทษเขา
0: โอ้
1: เขาก็ค่อยไม่ค่อยอยากให้ทำ
0: ใหญ่เขายิ่งเครียดอีก
1: แต่จริงๆอะเราก็ยังอนุโลมให้ทำได้ในกรณีที่เราทำทุกวิถีทางแล้วหูแล้วฉันก็เบี่ยงเบนเธอสุดๆแล้ว
0: ชวนเล่นก็แล้ว
1: ก็ยังทำอยู่แล้วมันก่อให้เกิดปัญหาแล้วเช่นแบบ
0: เช่นอะไร
1: ยน
0: ต์
1: นะว่าเคยเจอคนนึงค่ะอมคือนอกจากติดเชื้อราที่เคยเจอหนักสุดคือเป็นเหมือนตาปลาคือมันด้านอะอมแล้วเขาเหมือนดูด
0: คือดูดด้วยแล้วก็เอาฟันขบด้วย
1: ก็คือตรงนี้ก็ปูดขึ้นมาเป็นแบบแข็งแข็งอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาก็เลยต้องทาที่อาจารย์บอกก็คือบอระเพ็ดใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: แต่ว่าสุดท้ายยังไงคะไม่ได้ผล
0: เอาจริงเหรอ
1: ไม่ได้ผล
0: แล้วเราทำยังไงคะอาจารย์เราก็ต้อง ให้น้องทบนิ้วนะเขาจะดูดนิ้วอื่นไหมถ้าเราไม่ก็ดูดนิ้ว
1: จริงๆก็มีคนเนี่ยพยายามไปดูดนิ้วอื่นแทน
0: มีไหมคะ
1: มีค่ะ
0: โอ้เห็นไหม
1: แต่เดี๋ยวนี้มันมีหลายอย่างเลยนะคะที่ช่วยได้ถ้าโตขึ้นมาหน่อยส่วนตัวที่เคยใช้วิธีทำก็คือให้แปะพลาสเตอร์ค่ะอาจารย์เหมือนแบบช่วยเตือนเขาเพราะว่าเขาเริ่มโตแล้วอะพอเขาเอาขึ้นมาเขาจะแบบอ๋อไม่โอมแล้วก็จะเป็นการเตือนที่ดูไม่รุนแรงหรือว่าอาจจะตกลงกัน
0: พาสเตอร์ต้องมีลายตุ๊กตุ่นก็
1: อาจจะให้เขาลองเลือกดู
0: คืออย่างนี้หลานพี่เนี่ยมีความเชื่อนะคะจ๊ะว่าถ้าติดพาสเตอร์ที่เป็นลายสัตว์มันจะมีพาสเตอร์รุ่นหนึ่งเรื่องชื่อรุ่นว่า Zoo Party จะมีสัตว์เยอะแยะเลยค่ะแล้วน้องเป็นเด็กชอบสัตว
1: ์
0: น้องบอกว่าไม่ว่าน้องจะว่าเราจะเจ็บปวดจากอะไรก็ตามมีแผลหรือไม่มีแผลการติดซูพาร์ตี้จะทำให้หายค่ะก็เลยกำลังคิดว่าเอ๊ะถ้าเราติดแล้วน้องจะแบบสมมุติว่าแบบเด็กติดแล้วอ๋อถ้าเห็นตัวนี้บนนิ้วแปลว่าดูดไม่ได
1: ้ก็น่าจะดีนะคะอาจารย์
0: เป็นการสร้าง
1: เราจะต้องถามก่อนว่า
0: เงื่อนไขให้เขา
1: น่าสนใจ
0: เราจะไม่กินหมีแพนด้านะลูกอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: ดีค่ะ
0: แล้วนอกจากบอลเพชรหรือว่าเตือนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วมันมีวิธีอื่นอีกไหมคะ
1: จริงๆหมอพัฒนาการบอกว่าเขาก็จะเลิกไปเองค่ะอาจารย
0: ์อ๋อในที่สุดเซ็ง
1: ใช
0: ่อ๋อทำซ้ำๆเบื่อแล้วไ
1: หมรู้ไหมว่าคนไข้หนูเคยเลิกจากอะไรรู้ป่ะคะเป็นมือเท้าปาก
0: อ๋อ
1: แล้วมันก็เจ็บมากเลยไงการเอาอะไรเข้าไปปากอีกอ่ะแม่หมอหลังหายก็คือเลิกองไปเอง
0: โอ้
1: คือบางคน
0: เนี่ยเรียนรู้ชีวิตผ่านการเจ็บปวด
1: จริงๆคุยไปคุยมาเหมือนเลิกบุหรี่อ่ะก็บอกไปเถอะทำไปเถอะให้เลิกสุดท้ายวันนึงเธอก็เห็นสัจธรรมว่าอ๋อฉันก็ต้องเลิกละ
0: อ๋อแบบนี้
1: มีหลายคนที่แบบอยู่ดีก็เลิกไปเอง
0: ค่ะ
1: แต่ส่วนมากมันจะถ้าไอ้พวกเลิกไปเองอ่ะส่วนมากมันจะต้องแบบเจ็บป่วยอะไรสักอย่างนึงก่อน
3: อันนี้แชร์ค่ะอาจารย์เพราะว่ามีเพื่อนผู้ชายเหมือนกันที่อยากเลิกบุหรี่ค่ะแต่ก็เลิกไม่ได้สักทีจนกระทั่งตัวเองเนี่ยติดโควิดแล้วก็ลองโควิดอย่างรุนแรงค่ะอาจารย์คือไอ
0: เหนื่อยมาก
3: ไอแทบจะตายค่ะอาจารย์สุดท้ายก็เหมือนแบบ
0: ลาก่อน
3: อ่าหนูก็เลยถามไปว่าอ้าวแล้วถ้าวันนี้ไม่ได้เป็นอะไรจะเลิกไหมเขาบอกก็คงไม่
1: ใช่ไหม
3: เรียนรู้จากความเจ็บ
0: คนเราเรียนรู้จากความเจ็บปวดและย้ำซ้ำด้วยนะคะถ้าเราเจ็บปวดซ้ำๆเราจะเลิกเอง
3: อาจารย
0: ์แล้วในเรื่องของการดูดนิ้วต่างๆเนี่ยค่ะอาจารย์มันนอกจากดูดนิ้วเนี่ยแล้วดูดสิ่งของอื่นด้วยหรือว่าแบบมันพอเขาโตเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันมีไหมอาจารย์ที่โตมากๆแล้วยังดูดอยู่อีกถ้าเขาไม่เป็นออทิสติกอาจารย
1: ์มี
0: ก็ยังมีอีกเหรอ
1: มีค่ะดูดอะไรคะดูดขวดนมที่แบบเด็กให้ยากมากใช่จริงๆเราพยายามให้เด็ก
0: บางคนบอกว่าถ้าดูดแล้วฟันจะเสีย
1: ใช่ถูกต้องค่ะคืออย่างไอ้จุกปลอมที่เราแบบอนุญาตให้เขาดูดได้ก็มีทฤษฎีว่าช่วงที่ฟันขึ้นก็ควรจะเลิกเพราะมันจะทำให้ฟันที่ขึ้นมาไม่สวยจริงๆนิ้วก็ถือเป็นจุกปลอมอันนึงอยู่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรายังดูดช่วงที่มีฟันอยู่ฟันก็อาจจะไม่สวยตอนเกิด
0: อาจารย์โตที่สุดที่อาจารย์เคยเจอที่ยังดูดนิ้วอยู่แล้วเลิกไม่ได้
1: จริงๆไม่เจอหัวดูดนิ้วที่โตสุดเหรอคะก็อาจจะ 4-5 ขวบอาจารย์ก็ไม่ค่อยเยอะมาก
0: เราต้องให้ยาลดความวิตกกังวลน้องไหมคะเราจะได้ไม่ดูด
1: จริงแล้วก็คุยกับเขาเลยเพราะเขาโตแบบรู้เรื่องแล้วแล้วก็คุยกับเขาว่าถ้าหนูทำได้เนี่ยจะได้รับความชื่นชม
0: ไปได้ดาว
1: ก็คือใช้ไอ้การใช้สตาร์ชาร์ดหรือว่าการให้ดาวเนาะว่าแบบถ้าหนูสะสมครบ10ดาวอย่างเงี้ยก็หนูจะได้รางวัลที่หนูอยากได้จริงๆพอเขาทำได้ดีสักพักนึงอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าเออเขาก็ไม่ต้องใช้มันแล้วเขาก็จะเลิกได้สำเร็จ
0: มีเด็กที่ต้องกินยาไหมอาจารย์
1: ด้วยการดูดนิ้วเนี่ยเหรอคะอาจารย์
0: เหมือนกับใช่เหมือนกับลดย้ำคิดย้ำทำพฤติกรรมเขาอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: จริงๆในเด็กเล็กเนี่ยไม่ค่อยทำ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแต่อันนึงที่เคยเจอก็คือดูดขวดนม
0: แล้ว
1: เยอะสุดคือป.6
0: ป.6ขวดนมอยู่แล้ว
1: กินขวดนมคือจริงๆเขามาหาด้วยเรื่องอื่นเป็นผื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอฟังแบบตายแล้วยังกินขวดนมอยู่เลยป.6คือเลิกตรวจ
0: แล้วฟันน้องไม่เสียไปแล้วเหรอคะอาจารย์
1: ก็มีฟันผุอยู่บ้างแต่ว่าแบบคุณย่าคุณยายก็คือตามใจมาระดับนึงพูดอยู่เป็นปีค่ะอาจารย์กว่าจะเลิกได้
0: อ๋อแต่เขาก็เลิกเอง
1: เขาก็เลิกเองในที่สุดเขาก็โตแต่เขาก็โตมากเกินไปแล้วจริงๆเขาก็ขวดนมเนี่ย
0: ฟันเขาก็น่าจะเสีย
1: คือถ้า1 ขวบแล้วนะคะพยายามเลิกเลยยิ่งปล่อยไว้ยิ่งโตยิ่งมีเหตุผลเด็กบางคนเนี่ยสามารถหาขวดนมได้เธอรู้ว่ามีขวดนมเก็บอยู
0: ่โตแล้ว
1: ใช่เขาก็รู้ว่าเอาขวดนมอยู่ตรงนี้ฉันเอานมเทใส่กล่องดูดเองได้เลย
0: เลย
1: ใช่
0: พอโตขึ้นมาแล้วทำเองเลย
1: เคยมี เคยมีคุณหมอซึ่งไม่รู้ว่าน้องเขาจะดูรายการอยู่หรือเปล่าเล่าให้ฟังว่าผมจำได้เลยอาจารย์ว่าตอนผมอยู่อนุบาลหนึ่ง
0: เพื่อนตัวเขาเอง
1: ใช่ตัวเขาเองเพื่อนเกือบทั้งห้องกันเลิกหมดแล้วขวดนม
0: ค่ะ
1: มันก็รู้สึกว่าอ้าวเพื่อนก็เลิกแล้วแต่ตอนนั้นก็ยังเลิกไม่ได้
0: เราก็ยังชอบอยู
1: ่ใช่สิ่งที่เขาทำคือต้องไปแอบอยู่มุมห้องแล้วก็ดูดขวดนมเอาไปโรงเรียนใช่แต่ตอนนั้นมาเขาก็เลยเริ่มมีแรงฮึดว่าแบบ
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้แล้ว
0: จะดูดคนเดียวในห้องไม่ได้
1: เขาก็เลยเลิก
4: อาจารย์ตัวหนูเองก็เลิกตอนป.1ค่ะอาจารย์คือจำได้เลยว่ากลับมาจากโรงเรียนนะคะคือไม่ได้เอาขวดนมไปโรงเรียนค่ะอาจารย์แต่กลับมาจากโรงเรียนรู้สึกว่าอยากกินแบบอยากกินขวดนมมากจนถึงขั้นที่หนูไปในครัวแล้วก็แกะนม
1: เห็นไหมเด็กคนนั้นคือคนนี้แหละ
0: จู่จริงๆแล้วนั่นเป็นน้องปิ่นในอีกคนนึง
1: ใช
0: ่แล้วน้องปิ่นเลิกแล้วน้องปิ่นเลิกได้ยังไงคะ
4: คือตอนนั้นนะคะเริ่มเลิกจากการที่แม่เอาไปแอบ
0: เอาไปซ่อน
4: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนพ่อ
0: สรุปว่าไม่มีใครฉลาดทันผู้ปกครองหรอกค่ะ
4: แล้วก็เหมือนพอไปโรงเรียนนะคะแล้วก็เริ่มแบบมีเพื่อนทำกิจกรรมอย่างอื่นเนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่ามีโดดยางเล่นหมากเนี่ยมันไม่ว่างให้ไปขี่จักรยาน
0: แบบนี้
1: นี่เป็นเรื่องที่จำได้เลยนะ
0: โอ้
1: นี่คือ 6-7 ขวบตอนนี้ยังจำได้แสดงว่ามันแบบฝังใจ
4: ตอนน
1: ั้
4: นหนูจำได้เลยว่าหนูพยายามที่จะดูดนมจากหลอดค่ะแต่ฟิลลิ่งและความรู้สึกมันเหมือนมันไม่เหมือนกันเลยค่ะรู้สึกว่าม
0: ันไม่เหมือนแต่มันเป็นนมเหมือนกันนะคะ
4: ย
0: ัง
4: ไม่อยากจะดูดจากจุกขวดนมค่ะอาจารย
0: ์แสดงว่ามันเป็นจุกที่ทำให้จุกขวดนมที่ทำให้หนูรู้สึกสบายใจ
1: ว่าการดูด
0: ไม่ใช่นม
1: การดูดที่มันแบบฟิน
4: ใช่เหรอจ๊ะรู้สึกฟินมันรู้สึกว่ามันเป็นนิ่มๆอ่ะมันดูดแล้วมันเหมือนได้อรรถรสกว่าการใช้หลอดแข็งๆเนี่ยค่ะจ
1: ๊ะแต่ว่าเลิกได้ในที่สุด
0: ค่ะ
1: มันต้องเลิกได้
0: ต้องบอกว่าเก่งมากมันต้องมีความยับยั้งชั่งใจสูงมากเนาะการที่เราจะแบบว่าหยุดดูดขวดนมหรือของที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนอกจากพฤติกรรมการดูดนี่นะอาจารย์ก็จะมีพฤติกรรมการติดอย่างอื่นติดผ้าเน่าติดน้องเน่า
1: ติดน้องเน่า
0: น้องเน่าต่างๆอาจารย์อันนี้อยู่ในหมวดพฤติกรรมเดียวกันไหมอาจารย์
1: จริงๆ
0: กับการดูด
1: ต้องบอกจังว่ามันก็เป็นภาวะปกติอีกแล้วค่ะ
0: เอาจริงเหรอคะการที่เราติดน้องเน่านี่เป็นเห็นไหมคุณแม่คะตุ๊กตาของลูกที่บ้านที่มาตั้งแต่สมัยป.1อย่าเพิ่งทิ้งนะคะ
1: จริงๆช่วงนึงที่เขาดูดแบบดูดนิ้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะเข้านอนด้วยตัวเองกล่อมตัวเองหลับอย่างเงี้ยเขาก็จะทำอยู่ประมาณ 6-7 เดือนช่วง 8-9 เดือนแล้วก็จะแนะนำให้ผู้ปกครองเปลี่ยนของค่ะเอาของอันเนี้ยมาทำให้ฉันหลับแทนโดยการที่ไม่ติดผ้าเน่าตอนที่ไม่ติดนิ้ว
0: เรามาติดผ้าเน่าแทน
1: ติดผ้าเน่าแทนแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็คือผ้าเน่านั้นต้องไม่อยู่ในปากจับเอาก็ได้ค่ะอาจารย
0: ์บางคนเอามาใส่ปากอีก
1: ใส่ปากอีกอันนี้ไม่แก้ปัญหามันก็เหมือนดูดนิ้วแต่ถ้าเขาเอามาจับไว้เขาแค่มากอดไว้ได้หนูจะมีน้องไปถึงอายุเท่าไหร่ก็ได
0: ้เพราะว่าจริงๆอ่ะจำได้ว่าทุกคนเริ่มจำลึกความหลัง จำได้ว่าตอนมัธยม
1: ค่ะ
0: ไปเข้าค่ายยุวกาชาติเนี่ยอาจารย์แล้วก็มีเพื่อนต้องเอาผ้าห่มเน่าไปด้วย1ผืน อยู่ในกระเป๋าของนางก็แบบเธอเอามาทำไมเพื่อนบอกว่าก็ต้องเอามาไว้ห่มนอนก็แบบแต่ว่าที่ค่ายเขามีผ้าห่มไหมเธอนะก็ยังไม่เข้าใจอ
1: าจารย์ไม่ติดอะไรเลยหรอคะ
0: อะไรนะคะ
1: ไม่ติดอาจารย์ไม่ติดอะไรเลยไม่มี
0: ไม่ติดตุ๊กตาเป็นโรคนอนแล้วต้องมีตุ๊กตาแต่ว่าไม่ได้สเปซิฟิกนะว่าจะต้องเป็นคนนี้เท่านั้น
1: คนไหนก็ได้
0: แต่ขอให้เป็นตุ๊กตาจะต้องมีไว้กอดหนึ่งตัวแต่ว่าเพื่อนนี่คือเอาผ้า
1: ต้องเป็นอันนี้เท่านั้น
0: แล้วยังไงอ่ะแล้วถ้าผ้าไปซักแล้วทำยังไงเพื่อนบอกว่าถ้าไม่แห้งก็คือมันจะต้องแห้ง
4: ใช่ค่ะอาจารย์
0: ใช่มั้ย
4: หนูเป็นตัวแทนของคนติดผ้าเน่าเหมือนกันไม่ได
0: ้บอกว่าเราเกิดแม่เธอเอาไปซักหน้าฝนน่ะเขาบอกไม่ได้มันต้องแห้งไม่งั้นฉันนอนไม่ได้เอาไปเป่าเลยเหรอคะอันนั้นผ้าเน่านะคะไม่ใช่ผม
1: แต่คนนี้คือเก่งมากนอกจากหานมกินเองได้ยังเป่าผ้าเน่าได้ด้วย
4: บอกเลยว่าหัวข้อนี้ค่อนข้างรีเลทกับหนูมากเพราะว่าตอนเด็ก
0: คือจริงๆอ่ะโคโปรก็อยากรู้แหละว่าตัวเองผิดปกติไหมไงก็เลยมาบังคับให้เราคุยกันหัว
1: จริงๆก็มีผ้าเน่าเหมือนกันนะจ๊ะ
0: อ๋อจริงเหรอคะ
1: แต่ว่า
0: ผ้าเน่านี่อายุเท่าไหร่ก็ไม่ผ
1: ิ
0: ด
1: ไม่แต่แม่แอบดูอยู่แหละแม่แบบเธอไม่บอก
0: แม่บอกว่าน้ำฝนแม่ว่าแม่ทิ้งไปแล้วนะ
1: เอาทันแม่ซักจนขาดเป็นริ้วเลย
0: แล้วอาจารย์น้ำฝนทำไงคะ
1: แม่พยายามหาอันใหม่มาแทนแต่มันไม่นิ่มเหมือนเดิมแต่หนูไม่กินนะจ๊ะหนูเอามาจับๆถูๆแล้วก็นิ่มๆก็ฟินๆนอนไป
4: หนู เคย
0: ซึ่งอันนี้ไม่ต้องแก้อาจารย์
1: ใช่หนูว่าไม่ต้องแก้เพราะมันไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ อะไร
0: ยกเว้นเราไม่ยอมซักมัน
4: ใช่ใช่ใช่แม่แอบเอาไปทิ้งหนึ่งครั้งค่ะตอนประถมเหมือนกัน
1: บ้านแตก
4: อาจารย
0: ์แล้วหนูปีนทำไงคะไปคุ้ยมาจากขยะ
4: หนูคุ้ยค่ะอาจารย์
0: จริงสินี่เมื่อกี้ล้อเล่นนะเธอไปคุ้ยมาจริงๆเหรอ
4: จริงจริงอาจารย์แล้วก็เอามาซักด้วยตัวเองมาง
0: อนงอนงอนงอน
1: ร้องไห้ไป
0: ก็ได้
1: ซักไปน้ำตาไหล
4: หนูงอนแม่ไปหลักเดือน
0: เป็นเดือนเลยเหรอคะ
4: ค
0: ่
4: ะเพราะว่าตอนนั้นคุณแม่เขาอาจจะมีความคิดว่าเออโตแล้วทำไมไม่เลิกสักทีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆหนูไม่ได้ติดมากินมาอมอะไรแต่แค่รู้สึกว่ารู้สึกดีที่แบบได้จับได้แบบมากอดอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายหลังจากนั้นแม่ก็ไม่ยุ่งกับผ้า
1: โอ้แต่จริงๆคิดว่าแบบเนี้ยไม่ได้จำเป็นจะต้องแบบโอ้ยเลิกเถอะอะไรอย่างเงี้ย
0: คือบางทีมันก็อาจจะขายหน้าผู้ปกครองอาจารย์ขาในฐานะตั
1: วแทนผู้ใหญ่ฝั่ง
0: ผ
1: ู้
0: ใหญ่
1: ฝ
0: ั่
1: งผ
0: ู้
1: ใหญ
0: ่หมู่บ้านฝั่งผู้ใหญ่เนี่ยก็แบบไอ้ลูกเราก็เลี้ยงมาดีเนาะจะเอาผ้าขาดไปอย่างงี้มันก็กระไรอยู่นะคะมันดูเหมือนที่บ้านเลี้ยงดูมาไม่ดีอะอะไรอย่างงี้ขัดความอบอุ่นหรือเปล่า
1: อันนั้นมาฝั่งเด็กบ้างแนะนำให้ซื้อ2ชุดถึง3ชุดขึ้นไป
0: ถ้าชอบ
1: ผืนเราเวียนได้
0: ให้ผู้ปกครองรีบวิ่งไปซื้อมาเพิ่มเออก็จริงนะอาจารย
1: ์แต่ว่าฉันต้อง
0: ดีนะ
1: ฉันต้องอันนี้ฉันต้องเตรียมไว้ตั้งแต่เด็ก
0: โอ้
1: เพราะมันอาจจะไม่ผลิตแล้วเมื่อเราโตขึ้น
0: เดี๋ยวรุ่นนั้นไม่ผลิตเพราะฉันคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าตอนนี้ลูกเริ่มมีพฤติกรรมนี้ให้รีบวิ่งกลับไปซื้อผ้ามาเลย
1: แต่ว่ามันเป็นได้หลายไอเทม
0: แต่ว่าอันนี้เราใช้ในคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์เหมือนกันนะคนอัลไซเมอร์นี่เขาจะไม่ชอบใส่เสื้อเขาชอบใส่เสื้อชุดเดิมแล้วก็บอกว่าอ๋อให้พี่ทำเสื้อแบบนี
1: ้แบบหลายๆตัว
0: สีนี้แพทเทิร์นนี้คือซื้อผ้ามาทั้งม้วนเลยแล้วตัด10ตัวเลยค่ะแล้ววันนั้นก็เอาเสื้อตัวเก่าไปซักเห็นไหมมันก็แก้คล้ายๆกัน
1: แม้มันใช้วิธีเดียวกัน
0: โอ้จ้าขานอกจากเรื่องของการดูดการดมการผ้าเน่าเอาทุกอย่างเข้าตัวจ้าขามีเคสอะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมทางบ้านค่ะบอกว่าอันนี้เป็นอีกอันนึงอันนี้เป็นการผลักของตัวเองการคว้างของค่
1: ะ
0: ก็ไม่ได้บอกมาด้วยว่าน้องอายุเท่าไหร่แต่บอกว่าน้องชอบคว้างของน้องคว้างไม่หยุดค่ะอาจารย์คว้างไปเรื่อยคว้างจนกระทั่งคุณแม่บอกว่าตกลงจะหยุดไหมคุณแม่เริ่มอารมณ์ขึ้นเริ่มขึ้นบ้างค่ะอาจารย์กรณีนี้คำถามคือทำไมต้องคว้างด้วยคะ
1: จริงๆมันมีขว้างแบบปกติอีกแล้วอ่ะเรามีขว้างปกติแล้วนะจ๊ะ
0: เรามีขว้างปกติด้วยนะคะจ๊ะการขว้างของเป็นพฤติกรรมปกติในวัยไหนคะจารย์เดี๋ยวฉันให้ไปจดไว้ก่อน
1: ช่วงอายุสัก 8-9 เดือน
0: 8-9
1: ช่วงที่เริ่มเล่นจะเอเป็นเริ่มรู้ว่าการขว้างของลงไปแล้วของไม่หายไปก็จะลองทดสอบดู
0: เหมือนเป็นการทดลอง
1: อ่ะเอ้าขว้างแล้วยังอยู่จริงๆด้วยอาจารย์ลองไปคว้างดูเด็กประมาณสัก 4-5 เดือน
0: ค่ะ
1: เราคว้างของไปปุ๊บอันก็ไม่ตามใช่ป่ะ
0: โอ้ใช่เคยคว้างลูกบอลใส่หลานเหมือนกันว่าหลานจะรับแล้วอ้าวก็เห็นตอนนั้นเริ่มนั่งได้แล้วไงก็คิดว่าเดี๋ยวจะรับก็แบบปุกเข้าจมูกเลยค่ะตกใจมากเลยกลัวหลานจมูกบี
1: ้แต่ว่าช่วง 8-9 เดือนเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยของไม่หายก็จะเป็นช่วงที่เขาลองทดสอบสมมติฐานดูเป็นนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เด็กคว้างดูว่าเอออ
0: าจารย์แต่นี้เป็นทุกคนไหมเป็นตามวัยทุกคน
1: ใช่เขาก็เลยเล่นตาเอเป็นเพราะเขารู้ว่าการที่เราเอาอะไรมาปิดเออของไม่หายเดี๋ยวต้องหาเดี๋ยวมันจะมี
0: อาจารย์แล้วจะเป็นอยู่นานไหมคะ
1: เป็นอยู่พักหนึ่งแต่ว่า
0: เป็นหลักเดือนหรือเป็นหลักปี
1: แต่ว่าที่เขาชอบคว้างอ่ะ
0: อันนี้ดูเป็นเรื้อรัง
1: อันนี้เจอบ่อยคือคว้างข้าวคิดว่าแม่น่าจะมีน้ำหัวตอนที่คว้างสิ่งของที่ต้องกินนี่แหละอาจารย์
0: เพราะว่ามันจะเละ
1: ใช่แต่ถ้าเราไม่ฝึกโอ้โหเราจะคิดได้ว่าวันหนึ่งลูกหนึ่งขวบแล้วปูโต๊ะลูกกินข้าวได้อย่างงี้มันไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะเด็กก็ต้องฝึกเนาะมันเป็นทักษะหนึ่งที่เขาต้องฝึกเพราะฉะนั้นช่วง 8-9 เดือนหมอเด็กก็จะเริ่มบอกว่าเฮ้ยให้มีอาหารที่จับกินได้ปล่อยเธอโยนไปบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะเธอก็จะต้องมีพัฒนาการตามวัย
0: แล้วถ้าเธอโยนแล้วเธอไปหยิบขึ้นมาอีกล่ะอาจารย
1: ์เราแนะนำให้นั่งเก้าอี
0: ้
1: ที่ล็อกไปเลย
0: อ๋อคือถ้าโยนก็อยู่ขึ้นแหละ
1: ใช่เขาจะชอบโยนลงพื้นค่ะมันบอกแม่ว่าปล่อยโยนไปแนะนำให้เอาอะไรมากางหนังสือพิมพ์
0: ใดๆจังเลย
1: เอออย่าไปโยนนอกบ้านสิจ๊ะ
0: เพราะบางคนเขาก็อยากพาไปกินนอกบ้าน
1: แต่ถ้าเราฝึกลูกจนถึงจุดหนึ่งแล้วยังจะเลิกโยนลงพื้น
0: แต่เคยเห็นเหมือนกันนะตามร้านอาหารที่มีเก้าอี้เด็กอ่ะแล้วก็เป็นเก้าอี้สูงๆของเด็กใช่ไหมคะแล้วก็แบบตรงนี้ก็จะแบบเละไปหมดเลยก็สงสารคนเก็บอ
1: ี
0: กอ
1: ันนี้จริงๆแนะนำทิคส่วนตัวเพื่อนอันนี้ได้มาจากเพื่อนที่ไม่ได้เป็นหมอด้วยนะเพื่อนที่เป็นแม่มาก่อนเราเขาบอกให้เอาถุงขยะ
0: แบบห้อยหูเด็กไว้ไม่ใช่อันนั้นเมาอันนั้นเวลาเมาแล้วอ้วกให้เอาถุงขยะห้อยหูเพื่อนไว้เอาจริงจริงนะจ๊ะเมื่อเพื่อนเมาแล้วอ้วกจะได้ลงถุงอ่ะเอาไม่ใช่ใช่ไหม
1: เด็กก็ใส่ผ้ากัน
0: เอาไปไหนเอาอ๋อแล้วตกลงเขา
1: ให้ปูพื้นไหนกันอาจารย์เขาให้ตัดถุงขยะแล้วเป็นขยายเป็นใหญ่ๆแล้วก็เอาปูพื้นไปเลย
0: แล้วถึงเวลาก็ให้เจ้าหน้าที่รวบเลย
1: ช่วยทำให้เขาไม่ต้องเก็บ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นทริค
1: ที่ดีอันนี้ช่วยทำความอาจารย์เคยเห็นไอ้นี่แหมผ้ากันเปื้อนเด็กที่เป็นจานอวกาศเนี่ยอาจารย์ไม่เคยเห็น
0: นี่เคยเห็นแต่ที่มันเป็นกระเป๋าอยู่ข้างหน้าม
1: ันมีรุ่นที่แบบใส่
0: รุ่นยานอวกาศด้วย
1: แล้วกางอย่างนี้
0: ละตายละ
1: โยนไม่ข้าม
0: ต้องไปผลิตหลานใหม
1: ่
0: จะได้อัปเดตอาวุธเอาโยนไม่ข้ามโยนยังก็อยู่ตรงนี้เข้าตัว
1: มันเป็นจานดาวเทียมเลยอาจารย์เป็นอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: ไอ้ก็โยนแล้วเข้าตัวน้องก็จะไม่โยน
1: มันก็จะอยู่แถวๆนี้ก็อาจารย์แต่อันนี้อาจจะร้อนคิดว่าไม่ค่อยเวิร์
0: กมันอาจจะเนาะเกะกะด้วยจะกินข้องกินข้าว
1: แต่ถ้าโตมากแล้วยังโยนอยู่อันนี้
0: ทำยังไงล่ะกรรมแล้วเนี่ยคือเราบอกว่าอันนี้บางอันปกติเนา
1: ะ
0: ทีนี้ถ้าเกิดคุณแม่ของน้องบอกจากนั้นนี่มันไม่ปกติดิฉันไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยอาจารย์เราจะต้อง
1: ต้องสถานการณ์ว่าโยนตอนอะไรเครียดหรือเปล่า
0: บางคุณแม่ต้องจดไว้แล้วมาเจอคุณหมอเด็ก
1: หรือว่าโกรธมากโกรธแล้วโยนเนี่ยอาจจะต้องคุยกันว่า
0: ตีสิคะอาจารย์โยนของก็ไม่ใช่
1: เดี๋ยวต้องเจออาจารย์จิราพรแล้วอย่าง
0: น
1: ี
0: ้หมดยุคแล้วนะคะขอโทษค่ะ
1: ไม่ตี
0: เราเป็นยุคโบราณ
1: เราต้องไม่ตี
5: เราต้องคุยกันถ้าสมมติว่าน้องเริ่มโตแล้วน้องเริ่มขว้างของตอนโมโหอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงดีถ้าเราตีเขาไม่ได้ถ้าเราดุเขาเราดุเขาได้ไหมคะ
1: จริงดุแบบไม่ได้เกี้ยวกราดก็อาจจะต้องบอกว่าตอนนี้อาจารย์โอสอนมาบอกว่าให้แยกตัวโกรธออกมา
0: ให้แยกตัวโกรธออกมา
1: ให้บอกว่าเนี้ยมันไม่ได้เป็นหนูมันมีตัวโกรธอยู่ในตัวหนูตอนนี
0: ้อ๋อ
1: ตัวโกรธมันกำลังโกรธมากอยู่ใช่ไหมเออก็คือแบบต้องให้ตัวโกรธมันหยุดก่อนเขาก็จะให้สอนวิธีการนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรเงี้ยให้ตัวโกรธออกไป
0: แสดงว่าวิธีโบราณเราไม่มัน
1: ไม่ตีเนาะ
0: สมัยก่อนนี่ก็แบบฟาดผัวโยนกับผัวอย่างงี้ไม่ใช่นะคะ
1: แต่ว่าก็พยายาม
0: ไม่
1: ให้ตีแล้วก
0: ็แยกตัวโกรธจากน้อง
1: ก็พยายามบอกเขาตั้งให้เตือนสติว่าตอนนี้เริ่มตัวโกรธเริ่มมาแล้วนะเออแล้วลองหยุดโยนก่อนดีไหมแล้วก็ลองนับอะไรดูแล้วก็ช่วงที่เขาอารมณ์ดีแล้วอาจจะสอนเขาว่าช่วงที่ตัวโกรธมาทำยังไงดีให้แบบนับหายใจนับเลขหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: ตัวโกรธมาแล้วทำยังไงดีตัวโกรธก็สู้สิคะไม่ใช่อีกแล้วไม่ใช่อีกแล้วนี่อย่าฟังหมอผู้ใหญ่นะเออเราไม่ได้อ่ะเราเดวิลมากเลยอ่ะเพราะเราไม่ใช่หมอเด็ก
1: งานไม่แม้อาจารย์แม้แบบ
0: เดี๋ยวอะไรอย่างงี้ได้มั้ย
1: ไม่ควร
0: อีก
1: เพราะเดี๋ยวไปงานเพื่อนที่โรงเรียน
0: เกิดเป็นผู้ปกครองนี่ต้องมีสตินะ
1: ผู้ปกครองสมัยนี้ด้วยสมัยก่อนก็โดนตี
0: ผู้ปกครองต้องมีสติมากนะจะมาแบบเผอยกไม้ยกมือตีงี้ไม่ได้เลยนะ
1: เพราะไม่งั้นเด็กก็จะเรียน
0: แบบพฤติกรรมไปก้าว
1: ร้าวเพื่อนก็จะทำตามบางคนเนี่ยเคยบอกนะว่าลูกอยู่บ้านไม่เคยเป็นอะไรเลยพอกลับไปโรงเรียนแป๊บนึงกลับมาโอ้โหมาเต็มเลยเขาก็ไปเรียนแบบมา
0: เป็นพฤติกรรมก้าวร้าว
1: ใช่ที่เขาก็แบบไปเรียนแบบมาเพราะเขาบอกว่ายืนยันมาที่บ้านไม่มีใครทำไม่เคยดุไม่เคยแบบขึ้นเสียงลูกไม่เคยง้างเลยอย่างเงี้ยแต่พอแบบ
0: แต่ว่าจริงนะหลานพีทเองก็เคยกลับมาแต่ว่าลูกหลานไม่ได้ก้าวร้าวหลานมีรอยข่วนกับตกใจกันทั้งบ้านไปเจอเพื่อนที่อาจจะก้าวร้าว
1: เพราะฉะนั้นการที่เด็กตีเราเด็กขึ้นเสียงเด็กพูดจาไม่ดีอย่างเงี้ยจริงจมันก็เป็นเรานี่แหละที่ทำที่เขาบอกว่าเด็ก
0: โกรธออกไปจากตัวเราด้วย
1: ตัวโกรธเราก็เยอะอยู
0: ่ตัวโกรธเราก็เยอะอยู่ให้ไหนบอกนะเป็นผู้ปกครองนี่ต้องมีสติมากจ้าค่ะคำถามต่อไปค่ะยังเป็นเรื่องของพฤติกรรมอยู่ค่ะอาจารย์ลูกชายนอนกัดจนเกิดแผลที่ลิ้นจุดเดิมซ้ำๆบ่อยมากน้องกัดจนเจ็บลิ้นแล้วก็ทำให้น้องไม่กินข้าวเพราะน้องเจ็บลิ้นด้วยค่ะอาจารย์โอ้ตายแล้วอาจารย์ขาอย่างนี้ไปต่อยังไงคะอาจารย์
1: จริงกัดฟันนี้เรื่องใหญ่มากแล้วก็โรคแตกมากกว่าอมนิ้วอีก
0: จริงเหรออาจารย์ไม่เจอเยอะกว่าหรอ
1: จริงๆเจอไม่เยอะกว่าแต่ว่าทำยังไงเขาหายกัดฟันผู้ใหญ่บางคนทุกวันนี้ก็ยังนอนกัดฟันอยู่เลย
0: อ๋อพี่นอนกัดฟันนี่กลางคืนต้องใส่ไนท์สปรินต์นะต้องใส่ไว้
1: ไม่งั้นฟันมันจะกร่อนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะคือกัดจนกระทั่งสปริน
1: ต์แตก
0: ไม่อย่าไปบอกใครนะคะว่าจริงๆแล้วอาจารย์เครียดแต่จริงๆแล้วโอ้ไม่รู้อ่ะคือไม่รู้ว่าตัวเองกัดฟัน
1: ไม่รู้ว่าทำไมถึงกัดฟัน
0: แต่ว่า
1: ก็เลยแก้ไม่ได้
0: ใช่ถือที่รู้เพราะว่าวันหนึ่งฟันสึกแล้วคุณหมอฟันก็บอกเอ๊ะอาจารย์คะสงสัยอาจารย์จะกัดฟันก็เลยกลับไปถามคุณแม่ว
1: ่
0: านอนคุณแม่แม่ก็บอกอ๋อกัดค่ะก็แบบเอาไม่ทันละต้องไปใส่สปรินแล้วก็ล่าสุดทำลายสถิติคือกัดสปรินแตกหมอฟันตกใจหมอฟันบอกว่ากัดยังไงก่อนให้สปรินแตกค่ะ
1: จริงๆตอนนี้เราก็เหมือนจะแก้ไม่ได้นะว่าทำยังไงให้เขาหายกัดฟันแต่ว่าสิ่งที่เราทำก็คือเนี้ยใส่สปรินใช่ไหมคะที่หมอฟันให้
0: น้องเล็กๆก็ต้องใส่สปรินได้
1: ถ้ากัดหนักมากก็แนะนำให้ไปหาหมอฟัน
0: ก
1: ั
0: ดจนเป็นลิ้นเลยนะจับจนลิ้นเป็นแผลเนาะ
1: ยากจริงค่ะ
0: เ
1: ดี๋ยวรอหมอพัฒนาการมาฝัก
0: ฟันเขาผิดฟันเขาผิดปกติ
1: ไม่รู้เลยอาจารย์ยากจังเลยค่ะปกติเวลาเจอก็จะส่งไปหาหมอฟันเนาะเพราะว่าเราต้องไปดูก่อนว่ากัดจนฟันมีปัญหาหรือเปล่าส่วนแผลถ้าสมมติว่ามันเป็นรอยที่แบบหูศพฟันแล้วตรงนี้พอดีอย่างเงี้ย
0: ฟันเน
1: า
0: ะ
1: ก็อาจจะเป็นไปได้
0: บางทีการไปจัดฟัน
1: ก็จะช่วยได้
0: มันไม่ทับ
1: ช่าง
0: ได้จะค่ะมีพฤติกรรมถัดไปค่ะคุณแม่โบฝากถามมาบอกว่าลูกชายอายุ1ขวบ7เดือนค่ะจากน้องกระพริบตาทีๆบ่อยๆกับพยักหน้าด้วยนะคะเป็นบ่อยๆเลยค่ะแล้วก็ช่วงเนี้ยแม่โบไม่มีเวลาให้น้องเลยค่ะน้องก็เลยจะได้ดูจอมือถือบ่อยมากแต่ว่ามีพฤติกรรมที่ใหม่ขึ้นมาก็คือกระพริบตาบ่อยๆแล้วพยักหน้าด้วยน้องเห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็นหรือเปล่าเอาไม่ใช่เอาอีกแล้วอ่ะเอาอีกแล้ววันนี้เรามูเกินไปละเรามูหลังฮาโลวีนเกินไปเราต้องเปลี่ยน
6: ถ้าสมมติว่าเราตัดเรื่องไสยศาสตร์ออกไป
1: ตัดไสยศาสตร์ออกไปเรามีวิทยาศาสตร์ขึ้นมาทันที
0: ใช่ๆน้องกระพริบตาบ่อยๆกับพยักหน้าด้วยเป็นอะไรไหม
1: คุณแม่แบบ
0: เป็นการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติหรือเปล่าเอาอีกแล้วหมอผู้ใหญ่เริ่มคิดว่าเอ๊ะหรือน้องจะชักหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้เรามองโลก
1: ใน
0: แง่
1: ร้าย
0: หร
1: ือเปล่าอาจารย์ว่าลูกจะชักหรือเปล่า
0: ก็คือบางทีไงผู้สูงอายุอ่
1: ะ
0: ที่เขาแบบมีโรคทางสมองมานานๆสมองเขาเหี่ยวเนี้ยบางทีเขาชักนะแล้วชักของเขาก็คือแบบอย่างเงี้ยแบบหน้ากระตุกอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเราก็ตกใจแล้วก็ตกลงเขาจะเป็นโรคอะไรไหม อะไรเงี้ยก็ต้องถ่ายเอาวิดีโอคลิปไปให้หมอโรคสมองช่วยดูแล้วบอกหมอน้องหมอดูเสร็จน้องก็บอกโทรมาอาจารย์คะถ้าคุณไข้ชักก็แบบตายแล้วคนไข้83ชักอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอ๊ะแต่น้องก็พยักหน้าแบบก็คล้ายๆคนไข้เราเหมือนกัน
1: จริงๆกระพริบตาบ่อยๆเนี่ยมันเป็นได้หลายอย่างเนาะแล้วก็ที่อาจารย์พิษบอกชักก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่ว่าต้องดูว่ามันเป็นแบบ
0: แต่ไม่เกี่ยวกับ
1: เหม
0: ือ
1: นเด
0: ิ
1: มไหม
0: ไม่ใช่อ่ะขนตาไม่น่างอกตอนวัยนี
1: ้มันมีขนตาแทงตาได้อยู่นะอาจารย
0: ์
1: แต่ว่ามันจะน้ำตาไหลด้วยเนาะมันจะไม่ได้แค่กระพริบตาบ่อยๆอย่างเดียว
0: แต่นี่พยักหน้าด้วยอาจารย์
1: แต่จริงชักน่าสนใจมากนะคะแต่น่าจะบอกว่าเอ้ยหรือเป็นติ๊ก
0: ใช่
1: ที่เป็นแบบ
0: แรกคิดว่าเป็นติ๊กหรือเปล่าเหมือนกัน
1: ติ๊กก็คือการ
0: แต่เดี๋ยวน้องปิ่นเริ่มงง
1: แล้วทำตาโต
0: ไม่ใช่ติ๊กจูบน้องไม่ใช่อย่างนั้น
1: ติ๊กเป็นพฤติกรรมที่มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อโดยที่เราไม่ได้เป็นการตั้งใจทำได้ไม่รู้ตัวหรอกเราก็ไม่สามารถควบคุมให้มันหยุดได้แต่ว่าจริงๆที่เจอบ่อยคือกระพริบตาเนาะจันทุกคนเท่านี้เนี่ยเคยเห็นปะ
6: มันส่งผลเสียอะไรไหมคะจันหรือว่าจริงๆมันแค่แบบเสียบุคลิกเฉยๆ
1: จริงๆเสียบุคลิกถ้ามันไม่ได้เยอะมากเราก็แนะนำให้ในเด็กอีกแหละอาจารย์ปล่อยไป
0: ไม่แล้วกระพริบตาอันนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติ
1: แต่ว่าเขาขวบ7เดือนเองอ่ะแอบเล็กไปนิดนึงที่จะบอกว่าเขาเป็นติ๊ก
0: ตากี่ขวบคะ
1: ส่วนมากติ๊กมันสัมพันธ์กับความเครียดเหมือนคล้ายๆกัดฟัน
0: แบบไปโรงเรียน
1: ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพ่อแม่ส่วนมากก็จะชอบคิดว่าเฮ้ยลูกดูหน้าจอบ่อยหรือเปล่าช่วงนี
0: ้
1: หมอตานี่โดนอันดับที่1เนี่ยพาไปตรวจตาก่อนเวลากระพริบตาแล้วหมอตาก็จะไม่มีอะไรจ้าไม่ใช
6: ่
1: ก็เริ่มมาหาหมอ
0: แล้วอย่างงี้มันจะใช่เหมือนแบบเด็กเพราะอย่างเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าน้องอยู่หน้าจออย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมว่าน้องแบบเหมือนกับติดมือถือหรือว่าแบบอะไรอ่ะมีพฤติกรรมเหมือนกับคุยในจินตนาการของเขา
1: คุยในจินตนาการ
0: แบบนึกออกไหมแบบเด็กเล่นเกมแล้วก็พยักหน้าอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้ามันเป็นตอนดูจอก็อาจจะสมเหตุสมผลใช่ไหมอาจารย์แต่ว่าถ้าช่วงที่ไม่ดูจอแล้วก็ยังทำอยู่อันเนี้ยก็ไม่น่าจะเกี่ยวพอดีติดอยู่ที่เขาพยักหน้าด้วยก็เลยรู้สึกว่ามาตรวจเถอะ
0: พยักหน้าใช่สรุปว่าคุณแม่โบพาน้องมา
1: ตรวจดีกว่า
0: แวะเวียนมาให้คุณหมอเด็กช่วยดูหรือว่าถ้าเผื่อแบบสมมติน้องมาเนาะแล้วแบบไม่มีพฤติกรรมก็คุณแม่อาจจะแอบถ่
1: าย เดี๋ยวนี้มือถือทุกคนถ่ายคลิปได้หมด
0: แล้วก็เอามาให้ดูได้จะได้รู้ว่าตกลงมันอะไรยังไงเป็นความผิดปกติไหมต้องรักษาหรือเปล่ารักษายังไงนะคะ
6: แต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าแบบ
7: อาจารย์คะก่อนข้อคำถามต่อไปค่ะมี
0: นี่น้องปิ่นเรากำลังจะไปกัดเล็บนะ
7: ของคุณสัตย์ศรีธรค่ะเขาบอกกันมาว่าเจ้ากันไปทั่วโลกแล้วล่ะค่ะอาจารย์ฮิตเร
1: ื่องอาจารย์นอนกัดฟัน
0: อ๋อว่าจะใช่ว่านอนกัดฟันอะเนี่ยแบบว่าณจุดนี้คือไม่ได้อ่ะ
7: ท
0: ่
7: านผู้ชมแอบแซวมานิดนึงเพราะอาจารย์บอกว่าอย่าไปบอกใครนะคะ
0: ใช่ใช่ณจุดนี้ก็คนไลฟ์ดูไลฟ์กี่คนกันน้องปิ่น
7: ประมาณ60ถึง70คน
0: อ่าค่ะจาก7จาก70คนนี้จะกลายเป็น700ในเวลาไม่นานค่ะโอ้คือจริงๆอ่ะแอบคือไม่ได้รู้สึกนะว่าตัวเองเครียดนะหลวงพ่อพอรู้ว่าตัวเองแบบนอนกัดฟันถึงกับช็อกไปแป๊บนึงหลวงพ่อกัดจนแตกแม่รู้สึกไขหน้ามากตอนที่ถือสปรินไปหาหมอฟันแล้วก็อาจารย์ค่ะ2ซีกเลยค
1: ่
0: ะ
1: แล้ว2เลย
0: แบบมันหักอย่างนี้เลยค่ะมันหักครึ่งอย่างนี้เลยค่ะอาจารย์ก
1: ็เอาหมายถึงว่าสปรินแตกงี้เลยค่ะ
0: สปรินหักอย่างนี้ค่ะ
1: ตอนแรกหนู
0: ไม่ใช่แค่บิน
1: พ่อว่าเป็นรูหรือบิน
0: ไม่ใช่ค่ะมันหักครึ่งอย่างนี้ค่ะไปถึงอ๋อคุณหมอก็ดูแล้วก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรนะคะอาจารย์เดี๋ยวทำให้ใหม
1: ่
0: ก็แบบอ๋อทำให้ใหม่
1: แล้วอาจารย์แบบปวดแก้มหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: โอ้ตอนหลังคือพอเขาทัก
1: เออก็เลยปวดเลย
0: ใช่เลยคนใช่คือแต่เดิมคิดว่าตัวเองเป็นคนไม่เครียดค่ะนอนสบายสบายเออพอหลังเออว่ะเราตื่นมาแล้วก็ไม่หน้าเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้ค่ะอ่ะไปพฤติกรรมต่อไปเลิกเรื่องผู้ใหญ่ไปเด็กค่ะป.3ค่ะอาจารย์อุ๊ยยังกัดเล็บแต่จะบอกว่า
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ทิศตอบ
0: เพื่อนที่กัดเล็บเนี่ยรู้จักกันตอนนางอยู่ป.4โอ้ตอนนั้นนางอยู่ป.4แล้วนางก็กัดเล็บก็เลยรู้สึกว่าทำไมเขากัดเล็บล่ะแต่เพื่อนบอกว่าอ๋อเราก็กัดนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะอาจารย์คือเพื่อนไม่เคยต้องตัดเล็บ
1: เออเป็นงานไกลตัดเล็บให้ตัวเอง
0: ฟันตัวเองตัดเล็บอย่างนี้อาจารย์
1: มันไม่ปกติแล้ว
0: อันนี้ไม่ปกตินะคะขีดเส้นได้2เส้นค่ะคุณแม่
1: ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่แล้วก็ไม่ควรกัดเล็บเนาะอาจารย
0: ์แต่บางทีมันก็ฟินนะอาจารย์มันแค่เค็มๆมั้ยไม่ใช่อาจารย์ไม่คือพยายามคิดไงว่ามันแบบ
1: ทำไมถึงกัด
0: ทำไมถึงกัด
1: มันก็น่าจะกัด2เหตุผลกัดเพราะฟินเนาะไม่มีอะไรทำเบื่อกับอีกอันนึงที่ควรจะมองหาคือว่าลูกเครียดอยู่หรือเปล่าอาจจะเครียดหรือว่าอาจจะแบบซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องลองดูนิดนึงบางทีเพิ่งเปลี่ยนโรงเรียนเปลี่ยนห้องแอบอยู่ห้องอยู่โรงเรียนเดิมแหละแต่อยู่ดีครูก็คละห้องขึ้นมาเพื่อนสนิทฉันหายไป
0: ทำไมคะครูว่างเหรอคะอาจารย์บางทีคุณครูไม่ควรทำแบบนั้นนะเด็กก็จะสับสนนะ
1: หรือเขาอาจจะทำให้เราอยากได้ปรับตัวเข้าหาเพื่อนใหม่อย่างเงี้ยอาจารย
0: ์
1: หรือว่าช่วงนี้ครูดุจังเลยใกล้สอบมาก
0: น้องก็เลยกัดเล็บ
1: ก็เลยกัดเล็บ
0: ก็คือมันเป็นเหมือนพฤติกรรมดูดนิ้วดูดขุดนมผ้าเน่าเหมือนกัน
1: ใช่
0: ก็คือต้นตอมาจากเราเครียดเราไม่สบายใจอาจารย์แล้วมันมีแบบมันมีจากสาเหตุอื่นอีกไหม
1: จริงๆก็น่าจะเป็นเพราะว่าเขาชินแล้วก็ทำมานาน
0: กลับมาตั้งแต่เล็กเลยนะอาจารย
1: ์มีคนไข้มาปรึกษาแบบ
0: แต่ว่าป้าหมอขอบอกเลยถ้าหนูกัดเล็บในเล็บหนูจะไม่สวย
1: เออใช่ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงมันก็จะคุยง่าย
0: ใช่
1: เดี๋ยวโตขึ้นไม่ได้ทาเล็บสวย
0: ใช่แล้วมันจะไม่ได้ตัดมันเล็บมันจะไม่กรีบลูกไม่ได้
7: เก
0: ี่
7: ยวข้องกับ OCD ยังทำไหมคะ
1: ก็อาจจะเกี่ยว
0: คำถามนี้
1: ก็อาจจะเกี่ยวเป็นไปได้
0: ใช่เพราะว่าเคยเห็นเคสเหมือนกันเนาะที่แบบว่าหยุดดูดนิ้วไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สรุปเด็กเป็นแต่ว่าตอนนั้นโตแล้วอะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คือดูดจนนิ้วแบบเละเทะไปหมดแล้วก็แบบว่าสรุปเป็นย้ำคิดย้ำทำจริงๆว่ามีตั้งแต่ปัญหาพัฒนาการปัญหาจิตเวช
1: แต่ย้ำคิดย้ำทำมันก็ตัดในกลุ่มโรคเครียดอะไรสักอย่างน
0: ึ
1: ง
0: เนี่ยแหละ
1: เนาะปัญหาพฤติกรรมแบบน
0: ี้วิตกกังวลอะไรอย่างงี้มันจริงๆก็คือถ้าป.3สรุปคำถามนี้ก็คือป.3กัดเล็บผิดปกติค่ะคุณแม่อ
1: นุบาล1ก็ผิดปกติอาจารย
0: ์วัยไหนที่กัดเล็บผิดปกติทั้งหมดเชิญพบแพทย์ค่ะไปหาอาจารย์น้ำฝนนะอย่าหาอาจารย์พีเพราะว่าหาอาจารย์พีน่าจะได้วิธีการแก้ไขปัญหาที่ประหลาดในฐานะที่เป็นหมอผู้สูงอายุค่ะอาจารย์ค่ะคำถามต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นอีกพฤติกรรมนึงจ้าค่ะ1ขวบ4เดือนเอามือตีหัวตัวเองตลอดเวลาถูกขัดใจหรือหงุดหงิดแต่ก็ไม่ได้ตีแรงนะคะตีแบบว่าให้ดูรู้สึกว่าเราโกรธอย่างนี้ค่ะอาจารย์อ๋อก็กลับพี่ก็ต้องถามอีกแหละว่ามันปกติไหมอาจารย์อันที่หนึ่งแล้วมันถ้ามันไม่ปกติหรือมันปกติก็ตามเราจะทำยังไงดีคะอาจารย์
1: จริงๆถ้าทำแค่ตอนที่คุณแม่รู้สึกเลยว่าเขาหงุดหงิดถูกขัดใจอย่างเงี้ยอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้มีโรคอะไร อันนี้ให้จับหยุดนะคะพฤติกรรมในชีวิต
0: หยุดคือยังไง
1: กอดเลยอาจารย
0: ์อ๋อกอด
1: คือถ้ามันเป็นพฤติกรรมที่อันตราย
0: จับมัด
1: จับมัด
0: ก็คือไม่ใช่ไงก็คือไม่ใช่หมอเด็กไงก็รุนแรงตลอดอ๋อก็คือกอดเขา
1: ให้หยุด
0: แล้วก็คิดว่าจะเอามือมาแล้วก็จับมัดเอาไว
1: ้คือถ้าสมมติว่าเปลี่ยนเป็นหงุดหงิดลงไปดิ้นกับพื้นปล่อยดิ้นเลยค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเริ่มแบบทำให้เขาเองอ่ะได้รับความอันตรายแล้วเราต้องหยุดเน
0: า
1: ะ
0: อาจารย์แต่อย่างเงี้ยเขาบอกว่าก็ไม่ได้ตีแรงนะตีแขมขำๆเนี้ย
1: แต่ว่าถ้าปล่อยมันจะแรงคุณไม่ควรหรือว่าบางคนชอบเอาหัวหกพื้น
0: เอาหัวหกพ
1: ื้
0: น
1: มีเด็กเอาหัวหกพื้นใช่
0: ก็คือโกรธ
1: ก็คือโกรธ
0: น้องโดนขัดใจแล้วน้องก็เอาตัวเองทุ่มไปแล้วก็เอาหกหกพื้นนะคะจ
1: าอันนี้ควรจะจับหยุดเพราะว่ามันแบบเป็นอะไรที่ไม่ควรปล่อยไว้ให้เกิดขึ้นแต่อันนึงก็คือต้องลองดูว่าเฮ้ยหรือบางทีก็ไม่ได้แบบโดนขัดใจแต่ตีหัวไม่รู้ปวดหัวหรือเปล่า
0: ปวดหัว
1: เพราะว่าเขาขวบสี่เดือนเขาจะยังบอกไม่ได้อันนี้จะต้องดูนิดนึงว่ามันเป็นแบบช่วงเวลาไหนเนี่ยค่ะ
8: จ้าเคยเห็นเด็กที่ค่อนข้างอเลิร์ตหน่อยเขาจะมีแบบชอบแบบสะบัดแขนสะบัดแรงๆเต้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มัน
0: แต่เขาไม่ได้ทำร้ายตัวเองนะอันนั้นน่ะน้องปีน
8: อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าเคสเนี้ยค่ะเวลาเขาบอกว่ามูโดนหงุดหงิดแล้วค่ะแต่แล้วตีหัวตัวเองอ่ะมันชัดเจนแค่ไหนหรือว่าจริงๆเขาแค่แบบเหมือนแบบสะบัดตัวแรง
0: เหมือนอึดอัดอย่างเงี้ยหรอ
1: จริงๆจริงๆถ้าเด็กปกติเราเวลาเราตีเราเจ็บใช่ป่ะเราก็ไม่ค่อยทำแรงหรอกอาจารย์ถูกไห
0: มก็ถูก
1: แต่ว่าเด็กที่ไม่พัฒนาการผิดปกติออทิสติกแล้วก็จะทำอย่างที่น้องปีนบอกสะบัดมือแรงๆบางคนก็คือทำร้ายตัวเองเพราะเขาไม่รู้ว่ามัน
0: คือเขาเหมือนกับเขาอึดอัดอย่างนี้เหรออาจารย์แล้วเขาไม่รู้จะแสดงออกยังไง
1: จริงๆอันนี้ระบอกไม่ได้แล้วค่ะแล้วก็จะชอบแบบหมุนรอบตัวเองอะไรอย่างเงี้ย
0: อาจารย์เพราะฉะนั้นอันนี้อันที่หนึ่งก็คือว่าถ้าน้องหงุดหงิดและน้องทำร้ายตัวเองก็คือแก้ไขโดยการกอดน้องเอาไว้ให้น้องหยุดพฤติกรรมเหล่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยอาจารย์คิดว่าถ้าเรากอดเขาแล้วหรืออะไรนี้น้องก็ยังแบบยังมีพฤติกรรมแบบนี้ทุกครั้งก็ควรจะต้องเจอคุณหมอเด็กไหมอาจารย
1: ์ใช่ค่ะถ้ายังแบบรู้สึกว่าเป็นบ่อยแล้วก็ไม่ได้เลือกเฉพาะเวลาหงุดหงิดก็จะต้องมาตรวจนิดนึงค่ะ
0: แต่ในที่สุดพอโตเขาก็จะหาย
1: ใช่
0: แต่เราไม่ควรไปตีเขาจ
1: ังไม่ไม่น
0: ะจะมาเชื่อ
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
10: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
9: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
11: เรารักประเทศไทย
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ของสายการบินฟลายดูไบพยายามก่อการร้ายด้วยการทำร้ายกัปตันเครื่องบินต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง7ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีและเพชรบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด
2: นางสาวประภาพรวงสมิงผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขกล่าวว่าจากข้อมูลสภาพอากาศช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกหนักเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปะทะอากาศอุ่นของไทยทำให้เกิดแนวฝนตามขอบมวลอากาศเย็นและมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกคาดว่าฝนสะสมตลอดช่วงดังกล่าวบางพื้นที่อาจมีปริมาณฝน100ถึง150มิลลิเมตรสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบินบุรีและจังหวัดเพชรบุรีด้านตะวันตกโดยพื้นที่ดังกล่าวอาจมีฝนสะสมประมาณ125ถึง150มิลลิเมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์และประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังให้เฝ้าระวังช่วงวันที่11ถึง16ตุลาคมช่วงคาบเกี่ยวที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่กรุงเทพมหานครจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่แผ่ลงมาส่งผลให้แนวฝนมีการเคลื่อนตัวลงไปจนถึงพื้นที่ภาคใต้สำหรับกรุงเทพมหานครในวันที่14ตุลาคมคาดว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและกระจายตัวครอบคลุมหลายพื้นที่
3: เนื่องจากอากาศเย็นจากจีนเขาจะลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่4ถึงวันที่7เนี่ยจะเป็นแนวขอบของฝนตามขอบของมวลอากาศเย็นลงมาปะทะกับอากาศบ้านเราที่มีลักษณะที่อุ่นกว่าเพราะฉะนั้นการลงมาของเขาเนี่ยก็จะดันขอบไปทางด้านตะวันตกเรื่อยๆส่วนในวันที่11ถึงวันที่16โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจะมีมวลอากาศเย็นลงมาอีกระลอกนึงในวันที่10ตุลาคมนี้ซึ่งเขาก็จะดันลักษณะของแนวฝนลงไปจนถึงภาคใต้
2: ทางนี้ประชาชนควรติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและน้ำท่วมพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักในระยะนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทยโดยเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยได้กำชับให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดโดยตั้งแต่วันที่25กันยายนจนถึงปัจจุบันมีการระบายน้ำรวมแล้วกว่า482ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้กรมชลประทานจะเร่งพร่องน้ำในระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับน้ำที่จะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลาขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำภาพรวมยังบริหารจัดการได้และเฝ้าระวังลุ่มน้ำเพชรบุรีอย่างใกล้ชิดหลังเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำเกินความจุเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีฝนตกหนักและเพิ่มการระบายน้ำ
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.แถลงสถานการณ์อุทกภัยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าลุ่มน้ำเพชรบุรีเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ102ของความจุและมีน้ำไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้นปัจจุบันระบายน้ำในอัตรา120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจังหวัดเพชรบุรีอาจมีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรรัฐบาลจึงประสานผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานสูงสุดถึง500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านและแม่น้ำจะแกกลางมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมและลดระดับน้ำเหนือเขื่อนขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีขีดความสามารถรองรับน้ำได้อีกมากประกอบกับเขื่อนภูมิพลและเขื่อนศิ

0: อียิปต์ยังรองรับน้ำได้รวมกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงไม่มีความจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตราสูงขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังสามารถรองรับน้ำในระดับร้อยละ111ของความจุชั่วคราวตามมาตรการฝาดรีเทนชั่นโดยปริมาณน้ำไหลเข้าและระบายออกยังอยู่ในระดับสมดุล
1: หลังจากได้ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาชัดแล้วเนี่ยก็ยังคิดว่ายังสามารถที่จะมีช่องว่างเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านฤดูเหมือนที่ทางผู้แทนกรมอุตุบอกว่าในตอนบนเนี่ยจะเริ่มเป็นฤดูหนาวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูบนเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยก็ยังรับน้ำได้อีกเกือบ 6,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่จะต้องระบายน้ำจากเขื่อนภูบนหรือเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยที่มากๆเนี่ยไม่มีอัตราการระบายแบบนั้นแล้วนะครับ
0: ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกสถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องติดตามปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะบริเวณอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราและอำเภอบ้านสร้างรวมถึงพื้นที่ 3-4 อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากมีน้ำล้นจากคลองสี่ยัดทั้งนี้หากปริมาณฝนไม่มากกว่าที่คาดการสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบิลบุรีและพื้นที่รอยต่อจังหวัดสระแก้วอย่างไรก็ตามจังหวัดต่างๆได้เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำและรับมือสถานการณ์อุทกภัยไว้แล้วชวิษาปทุมมารายงาน
2: กรุงเทพมหานครเร่งประสานชุมชนและประตูระบายน้ำในคลองสายหลักตามจุดต่างๆเพื่อเปิดประตูระบายน้ำบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนายเจษดาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครว่าขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับชุมชนหลัก6เพื่อเปิดประตูระบายน้ำคลองเปรมประชากรช่วยเหลือพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์และพื้นที่ด้านบนรวมถึงเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าวคลองหม้อแตงและคลองพระยาสุเรนในพื้นที่คลอง2เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตตำบลลาดสวายคูคตและอำเภอลำลูกกาขณะเดียวกันได้เร่งระบายน้ำในคลองแสนแสบบริเวณนอกประตูมีนบุรีและคลองประเวศบุรีรมย์บริเวณประตูระบายน้ำคลองลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและชุมชนโดยรอบนอกจากนี้ยังติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดสำคัญได้แก่ชุมชนเคหธานีชุมชนเคหร่มเกล้าและชุมชนนวธานีส่วนสถานการณ์น้ำเหนือและน้ำหนุนปัจจุบันยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นปัญหาแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามปริมาณฝนตกในพื้นที่อย่างใกล้ชิดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำเจ้าหน้าที่กว่า200คนเร่งฟื้นฟูพื้นที่เคหะคลองจันหลังน้ำลดคาดว่าจะใช้เวลา2วันเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเคหะคลองจันเขตบางกะปิหลังระดับน้ำลดโดยได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ250คนพร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกลรวม20คันอาทิรถบรรทุกรถน้ำและรถอัดขยะเร่งจัดเก็บขยะเศษวัสดุและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายพร้อมฉีดล้างพื้นที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันนายชัชชาติกล่าวว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดต้องเร่งดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยใช้แนวทาง 2+1 ระดมกำลังจากเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้ามาสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งเคหะคลองจันได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตบางคอแหลมและสำนักงานเขตตลิ่งชันเพื่อเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเร่งคืนพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติขณะเดียวกันยังคงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเขตลาดกระบังซึ่งระดับน้ำยังลดลงช้าเนื่องจากมีปริมาณน้ำสะสมมากส่วนเขตบางกะปิบริเวณชุมชนร่วมรับชาติเจ้าหน้าที่ทยอยเข้าพื้นที่เพื่อเร่งทำความสะอาดขณะที่ประชาชนบางส่วนยังพักอยู่ในศูนย์พักพิงโดยกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลอาหารและความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติงานรวมถึงติดตามดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจากนั้นนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเขตสะพานสูงและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งยังมีน้ำท่วมสูงโดยคนในชุมชนต่างสะท้อนว่าได้รับอาหารปรุงสุกจากกรุงเทพมหานครและกองทัพบกโดยไม่ขาดแคลนแต่เสนอแนะให้กรุงเทพมหานครจัดทำแนวกั้นน้ำเพิ่มเติมในอนาคตซึ่งจะต้องมีการหารือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการระบายน้ำขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ยกประตูระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ ตอนกระทุ่มเสือปลาในระดับสูงสุดเพื่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องควบคู่การเร่งผันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ให้น้ำในคลองลดลงให้ได้มากที่สุดพร้อมสูบน้ำออกจากชุมชนหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำในพื้นที่คาดว่าสถานการณ์จะค่อยๆ คลี่คลายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่วัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซเพื่อให้กำลังใจประชาชนและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางจำนวน400ชุดนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายและสอบถามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อมาให้กำลังใจรับฟังและดูว่าพี่น้องประชาชนมีอะไรขัดเหลือรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานมาร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นที่นอนอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและการดูแลความปลอดภัยของทุกคนทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลมีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกเช้าเพื่อบริหารจัดการน้ำให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดและยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารอย่างรวดเร็วแม่นยำเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสมเพชรไทยเกิดชั่วสวทนครสวรรค์รายงาน
2: ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานและติดตามสถานการณ์ภาพรวมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าได้กำชับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและภารกิจให้ชัดเจนพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานอย่างเป็นเอกภาพด้านกำลังพลให้บูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนและจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตอย่างเหมาะสมด้านข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยให้ปภ.ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้องกระชับเข้าใจง่ายและทันต่อเหตุการณ์ขณะที่ปภ.ต้องประเมินและติดตามสถานการณ์ภาพรวมอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งประสานและแก้ไขข้อขัดข้องระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนติดตามการแถลงข่าวประจำวันของศูนย์ในเวลา10นาฬิกาและจะมีการอัปเดตข้อมูลระหว่างวันผ่านช่องทางต่างๆทั้ง TikTok ช่องทางต่างๆของไทยคู่ฟ้าย้ำทุกภาคส่วนจะบูรณาการกำลังช่วยเหลือประชาชนเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์และให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมเร่งดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนหลังสถานการณ์คลี่คลายอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังฝนในช่วงสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าอย่างใกล้ชิดส่วนมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าแบ่งสิทธิ์ออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคือเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดและกรุงเทพมหานครสำหรับผู้ประสบภัยที่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามระเบียบกรณีฉุกเฉินเช่นกรณีบ้านพังเสียหายจะได้รับการช่วยเหลือ 88,600 บาทและกรณีเสียชีวิตจ่ายรายละ 35,700 บาทส่วนที่2คือเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายนเพื่อขยายพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก24จังหวัดกรณีบ้านพักอาศัยเสียหายจะได้รับการเยียวยา 9,000 บาทบ้านถูกน้ำล้อมรับ 5,000 บาทและกรณีเสียชีวิตคณะรัฐมนตรีจะเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตศพละ2ล้านบาท ส่วนที่3คือโครงการระบบประกันภัยพิบัติเพื่อคุ้มครองและจ่ายค่าสินไหมทดแทนซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570โดยมีปภ.เป็นหน่วยงานดำเนินการคุ้มครองใน2ประเภทได้แก่ด้านที่อยู่อาศัยวงเงินคุ้มครองเบื้องต้นกรณีบ้านน้ำท่วมสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังและขอเคลมเพิ่มได้ไม่เกิน 9,000 บาทเมื่อมีเอกสารหลักฐานครบส่วนกรณีบ้านน้ำล้อมรับเบื้องต้น 5,000 บาทขอเคลมเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 95,000 บาทและด้านชีวิตจะคุ้มครองประชาชนที่มีเลขบัตรประชาชน13หลักกรณีเสียชีวิตจ่ายค่าชดเชยรายละ2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจ่าย 200,000 บาทต่อคนโดยประชาชนสามารถแจ้งเคลมได้ผ่าน4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์thainetcat.org line official @thainetcat call center 02-012-5555 และจุดเคลมประกันในพื้นที่ร่วมกับคปภ.โดยผู้ประสบภัยยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีและผูกบัญชีพร้อมเพลย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเพื่อรับการโอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศอำนวยความสะดวกการขอรับเงินเยียวยาอุทกภัยแก่ประชาชนทุกช่องทางพร้อมจัดชุดปฏิบัติการส่วนหน้ารับลงทะเบียนณศูนย์พักพิงในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
4: นายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาจากสถานการณ์อุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วจำนวน 584,785 ครัวเรือนในจำนวนนี้เป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า 290,000 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการกว่า 80,000 ครัวเรือนนอกนั้นเป็นประชาชนจากจังหวัดอื่นๆซึ่งได้เน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกำชับเจ้าหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างถึงที่สุดโดยเฉพาะการให้บริการรับลงทะเบียนทั้งการรับบริการผ่านแอปพลิเคชันหากประชาชนสอบถามหรือประสงค์ให้ช่วยเหลือต้องช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและกรณีประชาชนเดินทางมาขอลงทะเบียนณที่ตั้งสำนักงานต้องมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้วยจิตบริการในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเต็มที่สำหรับผู้ประสบภัยที่ไม่สะดวกเดินทางมายังหน่วยงานราชการหรือมีข้อจำกัดในเรื่องการใช้แอปพลิเคชันลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่เชิงรุกไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเปิดจุดรับลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนถึงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดจิตรามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบัง
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนพร้อมตรวจความพร้อมของกำลังพลยุทโธปกรณ์เรือรถครัวสนามและระบบสนับสนุนต่างๆรวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและส่งกำลังใจถึงประชาชนที่ต้องอพยพมาอยู่ในศูนย์พักพิงจากน้ำท่วมพร้อมกล่าวว่าได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกร่วมกับท้องถิ่นอย่างเต็มกำลังทั้งการดูแลอาหารน้ำดื่มการเดินทางและการดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากรวมถึงสร้างความสดชื่นและช่วยผ่อนคลายความเครียดให้กับเด็กผู้สูงอายุและประชาชนที่พักอยู่ในศูนย์ซึ่งวันนี้ได้นำอาหารและสิ่งของมาให้ที่ศูนย์พักพิงเพิ่มเติมด้วยพร้อมประสานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรถฉุกเฉินรองรับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวให้ได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังสั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยได้จัดเตรียมกำลังพลและเครื่องมือให้พร้อมเข้าพื้นที่ทันทีที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่อสำรวจความเสียหายล้างทำความสะอาดบ้านเรือนและช่วยประชาชนฟื้นฟูพื้นที่ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์เดิมต้องเข้าแอปเป๋าตังกดยืนยันรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าต้องยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนมาตรการนี้รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐช่วยสูงสุดรวม 1,000 บาทต่อคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนหรือกดยืนยันใดๆเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือ700บาทจะเข้าบัตรอัตโนมัติทำให้ตุลาคมมีวงเงินซื้อสินค้ารวม 1,000 บาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายฮามัดไซอัลชัมซีอัยการสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันนี้ที่ระบุว่านักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FC1073พยายามก่อการร้ายจากกรณีที่ใช้ขวานฉุกเฉินทำร้ายกัปตันและเข้าควบคุมการบินของเครื่องบินลำดังกล่าวเมื่อปลายเดือนที่แล้วพร้อมย้ำว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของแรงจูงใจและความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยจะประกาศให้ทราบทันทีเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบสวนเสร็จสิ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลระบุว่าอิสราเอลกำลังดำเนินการสอบสวนผู้ช่วยนักบินรายดังกล่าวว่ากระทำตามคำสั่งของผู้ใดหรือไม่พร้อมเตือนว่าหากผู้ใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องรับผลกระทบที่ตามมาอย่างรุนแรงกระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าจีนเริ่มกระบวนการสอบสวนการทุ่มตลาดเกี่ยวกับการนำข้าวสารพาราไนโตรโทลูอีนจากสหภาพยุโรปหรือ EU หลังบริษัทของจีน2แห่งยื่นคำร้องร่วมกันในนามอุตสาหกรรมผู้ผลิตสารดังกล่าวเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยมีหลักฐานเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นว่า EU ใช้กลยุทธ์การทุ่มตลาดด้วยราคานำเข้าที่ต่ำผิดปกติเพื่อขยายส่วนแบ่งทางตลาดในจีนและราคาสินค้าดังกล่าวที่นำเข้าจาก EU ยังลดลงเกือบ160ในช่วงระหว่างปี2565ถึง2568ทั้งนี้กระบวนการสอบสวนดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและ EU ซึ่งต่างฝ่ายต่างตอบโต้ด้วยมาตรการทุ่มตลาดและมาตรการเยียวยาทางการค้าเพื่อโจมตีสินค้าของอีกฝ่ายอย่างต่อเนื่องพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงและในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่ง ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.70 เมตรและเวลา 20:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.76 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 52 เซนติเมตรและเวลา 16:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.67 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: เฮ้ยคุณตาหลาย นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
13: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
12: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
14: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับพันธมิตรเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ในพื้นที่

0: ข้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขอส่งคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประสบความสำเร็จมีความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษของเราได้อย่างรากลึกด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือหลากหลายด้านของเรามีความแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่บังเกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐอิรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิรักมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยและอิรักมีสัมพันธไมตรีอันมั่นคงมาอย่างยาวนานกอบด้วยความร่วมมือในด้านการค้าและการท่องเที่ยวที่เพิ่มพูนขึ้นในวาระครบ70ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพได้แก่การลงทุนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกสงบความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประเทศไทยมีความชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษด้วยรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันกอบกับการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอของทั้งสองประเทศความร่วมมือของเราได้รับการยกระดับไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับพันธมิตรเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
2: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ Medical Drone เทอพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณหอ

0: ประชุมโรงเรียนแม่แจ่มอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุ่งลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ห่างไกลโครงการนี้เป็นการผนึกกำลังร่วมกับบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและสำนักงานกสทช.นำเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม True Sky Bridge มาขยายผลต่อยอดจากปัวโมเดลจังหวัดน่านโดยมีโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเป็นหน่วยงานหลักในการขนส่งยาเวชภัณฑ์สิ่งส่งตรวจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉินสำหรับการทดสอบปฏิบัติการในครั้งนี้ครอบคลุม3ภารกิจสำคัญได้แก่การบินส่งยาถึงบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงลดระยะเวลาเดินทางจากปกติทางบกไปกลับใช้เวลากว่า1ชั่วโมงเหลือเพียง14นาทีเท่านั้นด้วยการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างรถขนส่งโดรนและรถจักรยานยนต์ผ่านแพลตฟอร์ม True Sky Bridge เพื่อให้เข้าถึงพื้นที่อย่างไร้รอยต่ออีกทั้งยังสามารถบินอัตโนมัติระยะไกลข้ามจังหวัด100กิโลเมตรโดยใช้โดรนแบบ eVTOL บินจากโรงเรียนแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ไปยังโรงเรียนบ้านแม่อู่คอจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งช่วยย่นระยะเวลาเดินทางลงจากเดิมทางบกต้องใช้เวลานานถึง4ชั่วโมง40นาทีเหลือเวลาบินเพียง1ชั่วโมง9นาทีทางนี้กระทรวงสาธารณสุขมีแผนพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องโดยเตรียมบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจังหวัดน่านวางเส้นทางบินต่อเนื่อง13จุดยุทธศาสตร์แบบไปกลับเพื่อส่งมอบยาและเวชภัณฑ์พร้อมจัดเก็บสิ่งส่งตรวจกลับมายังโรงพยาบาลซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างทันท่วงทีนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ประชาชนจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศยังคงเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางสุภัตราเบ้าสุวรรณชาวกรุงเทพมหานครเล่าว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงดูแลและเอาพระทัยใส่ประชาชนโดยเฉพาะการส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้อย่างยั่งยืนและรู้สึกประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงช่วยเหลือผู้ต้องขังและผู้ถูกคุมประพฤติสร้างโอกาสให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้
3: ท่านดูแลประชาชนเยอะมากเลยนะคะสนับสนุนเรื่องผ้าไทยอะค่ะส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนท่านก็มีการไปส่งเสริมเกี่ยวกับผ้าเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะองค์พาท่านดูแลเรื่องผู้พ้นโทษเนาะท่านจะมีโครงการของท่านนะสำหรับผู้พ้นโทษหางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เอาแนวคิดของท่านนะคะมาปรับใช
2: ้เช่นเดียวกับนางจันยายมยากชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่ารู้สึกประทับใจที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่แม้ในพื้นที่ทุรกันดารที่เข้าถึงได้ยากทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
4: ตั้งใจจะมาเพราะว่าวันหนึ่งที่จะต้องมาได้ที่ท่านได้ช่วยเหลือประชาชนแบบถิ่นทุรกันดารไกลๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างช่วยชาวดอยประทับใจมาตลอดช่วยเหลือประชาชนได้จริงๆประชาชนที่แบบยากไร้ที่เข้าไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะประทับใจทุกด้านเลยว่าท่านเก่ง
2: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยปิดจุดคัดกรองเวลา 19:00 นจึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวม67ทุนเป็นเงินกว่า 700,000 บาทเพื่อสร้างพลังใจสร้างโอกาสทางการศึกษา
5: พลเอกวินัยภัทยกุลประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยมีคณะกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาตินายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าส่วนราชการนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้พลเอกวินัยภัทยกุลประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติได้กล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนโดยย้อนถึงจุดเริ่มต้นของมูลนิธิซึ่งจัดตั้งตั้งแต่ปี2548ตามเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือและดูแลเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบสำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติได้มอบทุนให้แก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น67ทุนทุนละ 1,500 บาทคิดเป็นเงินทุนการศึกษารวม 733,500 บาทอัศรีอัสมาแอร์ทีมข่าวสวทปัตตานีรายงาน
1: กรมบัญชีกลางรายงานการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ2569สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 101.86 ตามนโยบายเชิงรุกของกระทรวงการคลังกำชับหน่วยงานรัฐเร่งก่อหนี้ปีงบประมาณ2570ภายในไตรมาส2
6: นางแพทริเซียมงคลวานิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายและเงินการไว้เบิกเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ว่าภาพรวมสามารถดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายโดยมียอดการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 4,170,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 101.86 และเบิกจ่ายจริงแล้วกว่า 3,920,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 95.63 ซึ่งเฉพาะรายจ่ายลงทุนสามารถเบิกจ่ายได้ถึง 586,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 75.07 ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากนโยบายการเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายเชิงรุกของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทั้งนี้สำหรับปีงบประมาณพุทธศักราช2570กรมบัญชีกลางได้กำชับให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณเร่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีโดยต้องก่อหนี้ผูกพันทั้งในส่วนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและงบรายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่2หรือภายในวันที่31มีนาคม2570อย่างเคร่งครัดหากล่าช้ากว่ากำหนดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจะไม่อนุญาตให้ขยายเวลาเบิกจ่ายและในส่วนของงบลงทุนจะถูกริบเพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายต่อไปเพื่อรับประกันว่าเงินภาครัฐจะถูกอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสจัดงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสนำเสนอมุมมองใหม่ๆให้ชาวฝรั่งเศสได้รู้จักวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทยที่งดงามและสนุกสนาน
7: นายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกล่าวถึงการจัดงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสประจำปี2569หรือตูตาเฟไทย2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ณสวนบากาแตลกรุงปารีสโดยงานในปีนี้ถือเป็นไฮไลท์สำคัญที่ปิดท้ายการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกล่าวว่างานเทศกาลไทยในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งท้ายปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟนระหว่างกันแล้วยังตั้งใจที่จะนำเสนอประเทศไทยสู่มุมมองใหม่ๆภายใต้แนวคิด Creative Life and Creative Heartbeat ชีวิตและพลังสร้างสรรค์โดยมีกิจกรรมที่ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นและวัยทำงานของฝรั่งเศสให้สามารถมีส่วนร่วมและสนุกสนานกับกิจกรรมในงานได้เช่นการนำดาราซีรีส์วายมาร่วมโปรโมทนำนักร้องไทยมาจัดการแสดงการนำดีเจมาเล่นดนตรีไทยการลองทำอาหารไทยแบบใหม่ๆเป็นต้นขณะเดียวกันภายในงานยังมีการส่งเสริมผ้าไทยและชุดไทยพระราชนิยมเพื่อร่วมอนุรักษ์และผลักดันมรดกทางวัฒนธรรมไทยและนำไปสู่การขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโกโดยจะนำเสนอภาพให้เห็นว่าประเทศไทยเปิดประตูพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสให้มาสัมผัสและรู้จักประเทศไทยยิ่งขึ้น
8: ดังนั้นกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายเป็นการบอกว่าใน1ปีที่เราทำกิจกรรมมาด้วยกันมากมายเนี่ยเรามีกิจกรรมสนุกๆ กับเขาแต่ว่าในความสนุกอันนี้ผมแฝงไว้ซึ่งแมสเซจว่าประเทศไทยเป็นประตูที่เปิดรับคนฝรั่งเศสและมันเป็นประตูสำหรับเขาที่จะก้าวออกไปสู่โลกกว้างทำอะไรในเมืองไทยมันมีแต่โอกาส
7: ทั้งนี้ประชาชนไทยที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสหรือนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงนี้สามารถเข้าร่วมงานจูตาเฟไทย2026 ได้จนถึงวันพรุ่งนี้ณสวนบากาตาวกรุงปารีสเพื่อร่วมสัมผัสเสน่ห์พลังสร้างสรรค์และมุมมองใหม่ๆของประเทศไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เทศบาลนครภูเก็ตตกแต่งเมืองด้วยจุดเช็คอินสำคัญ3จุดพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในประเพณีถือศีลกินผักปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้
9: นายสุภโชคลองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้รวม9วัน9คืนโดยจะมีพิธียกเสาโกเตงในช่วงเย็นของวันที่9ตุลาคมซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการทั้งนี้เทศบาลนครภูเก็ตได้ปรับภูมิทัศน์และตกแต่งพื้นที่โดยรอบเมืองอย่างสวยงามเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความศรัทธาและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนโดยประดับธงสีเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของงานพร้อมจัดจุดเช็คอินสำคัญ3แห่งทั้งบริเวณแยกธนาคารชาร์เตอร์ด้วยพี่หมีชาร์เตอร์แบยักษ์ในชุดเจสีขาวเหลืองพร้อมองค์เทพศักดิ์สิทธิ์จุดที่2วงเวียนสุรินทร์หรือวงเวียนหอนาฬิกาตกแต่งด้วยมังกร3ตัวพร้อมแสงสีสวยงามและจุดที่3วงเวียนสุริยเดชบริเวณตลาดสดตกแต่งด้วยปิ่นโตเถาใหญ่สื่อถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวภูเก็ตที่ยิ้วปิ่นโตรับอาหารเจจากศาลเจ้าขณะเดียวกันเทศบาลนครภูเก็ตได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและจัดชุดอปพ.ร.ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินเที่ยวชมรอบเมืองภูเก็ตเพื่อสัมผัสบรรยากาศแห่งความศรัทธาและเก็บภาพความประทับใจตลอด9วัน9คืนด้วยความประทับใจนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
10: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
11: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
12: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
13: เรารักประเทศไทย
14: 20นาฬิกา19นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธจำนวน1ลูกเป็นระยะทางไกลกว่า700กิโลเมตรจากบริเวณเมืองวอนซานของเกาหลีเหนือไปตกลงในทะเลตะวันออกขณะที่เกาหลีใต้สหรัฐและญี่ปุ่นยังคงรักษาท่าทีในการป้องกันประเทศอย่างแข็งแกร่งผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับขีปนาวุธของเกาหลีเหนือความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมาธิการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือปฏิเสธที่จะรับผิดชอบและขอโทษจากเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องไร้สาระสำนักงานอุตุนิยมวิทยาหรือ JMA รายงานว่าพายุไต้ฝุ่นชอยวันกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือใกล้กับหมู่เกาะมาเรนาดินแดนภายใต้การปกครองของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกในวันนี้เมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางพายุสูงถึง126กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมทั้งความเร็วลมกระโชกแรงอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงJMA คาดการณ์ว่าพายุไต้ฝุ่นชอยวันจะทวีความรุนแรงก่อนมุ่งหน้าสู่บริเวณหน้าน้ำใกล้หมู่เกาะโอกินาวาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันอาทิตย์นี้พร้อมขอให้ประชาชนเฝ้าระวังเกี่ยวกับคลื่นทะเลสูงและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปนายโวลเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิกฤตความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรรมในเฮติแสดงให้เห็นว่ามีประชาชนชาวเฮติอย่างน้อย 5,700 รายเสียชีวิตและบาดเจ็บจากปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรรมในปีนี้ขณะที่สตรีและเด็กผู้หญิงเผชิญความรุนแรงทางเพศมากกว่า 1,000 รายรวมถึงเหตุการณ์ลักพาตัวอีก230ครั้งแม้ว่ากองกำลังปราบปรามของสหประชาชาติจะสามารถจำกัดขอบเขตปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรรมได้อย่างไรก็ตามกลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้ยังคงขยายอิทธิพลอย่างต่อเนื่องนายโวลเกอร์เติร์กเน้นย้ำว่า กำลังพลของกองกำลังปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมของสหประชาชาติที่ส่งไปประจำการในเฮติมีจำนวนไม่เพียงพอโดยมีเป้าหมายที่ 5,500 นายแต่ปัจจุบันกลับมีเพียง 1,500 นายเท่านั้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีกถึง3เหรียญทองเริ่มจากเทควันโดรุ่น68กิโลกรัมชายบัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะดีกรีแชมป์โลกและเหรียญทองเอเชียนเกม2022เตะเอาชนะมาดี้ฮาจิมูเซนาฟูติจากอิหร่าน 2-0 ยก 5-4 และ 3-2 คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ได้สำเร็จนอกจากนี้ในรุ่น57กิโลกรัมหญิงณัฐกมลวาสนาดาวรุ่งวัย18ปียังคว้าเหรียญทองแดงได้อีกด้วยส่งผลให้ทัพเทควันโดไทยคว้ามาได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงเรือใบเกิร์ลดิงกี้คลาสอิลคาโฟปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักเรือใบสาววัย16ปีทำผลงานทั้ง12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จขณะเดียวกันไทยยังได้อีก1เหรียญเงินจากเรือ420เยาวชนคู่ผสมปิติภูมิเจริญผลกับวรการศักดิ์ศรีกรมทั้ง12เรสแต้มเสีย25คะแนนเป็นอันดับ2ของการแข่งขันคว้าเหรียญเงินด้านวินเซอร์ประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปชายวิลเลียมแม็กมินลันนักโต้คลื่นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียทำคะแนนตลอด11เรสมีแต้มเสียรวม25คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วน IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงชนะการเจริญสุขดาวรุ่งวัย16ปีทำผลงาน11เรสมีแต้มเสียรวม27คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้เช่นกันยูจิสุรุ่น63กิโลกรัมหญิงอนภาเสนาธรรมเจ้าของเหรียญทองโวเกม2025อาชนะอเล็กซานเดรียแอนริเกสจอมทุ่มสาวจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของทีมยูจิสุไทยนั่นอักษราภักดิ์สิริมาศอีกคนที่ลงแข่งขันในรุ่น63กิโลกรัมหญิงตกรอบ16คนสุดท้ายหลังพ่ายให้กับนักกีฬาจากมองโกเลียขณะที่รุ่น85กิโลกรัมชายไทยซึ่งส่งนักกีฬาลงแข่งขัน2คนทั้งคู่หยุดเส้นทางที่รอบ32คนโดยสุกิจเพียรรัตน์จันทนาขาพ่ายคู่แข่งจากญี่ปุ่นสนธนพัฒน์ผลพุทธแพ้นักกีฬาจากจอร์แดนเซปักตะกร้อทีม4คนหญิงรอบชิงชนะเลิศทัพตะกร้อหญิงทีมชาติไทยนำโดยมาริกาบุญทศวิภาดาจิตพลวนรัชนีกรสร้างเหงและสมฤทธิ์ปรือปรักโดยมีมัชยาดวงศรีกับรัศมีทองโสดเป็นตัวสำรองแพ้ให้กับทีมเวียดนาม 1-2 เซต 11-15 17-15 และ 11-15 คว้าเหรียญเงินสรุปผลงานทีมตะกร้อไทยคว้ามาได้2เหรียญทองจากประเภททีมชุดหญิงและทีมเดี่ยวชายและ2เหรียญเงินจากประเภททีมชุดชายและทีม4คนหญิงกอล์ฟเอเชียนเกมรอบสุดท้ายบุคคลชายโรเพชรสดมแก้วกัญจนาโชว์ฟอร์มวันสุดท้ายเก็บเพิ่ม7อันเดอร์พาร์รวม15อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ2ร่วม3คนโดยต้องไปเพลย์ออฟเพื่อชิงเหรียญเงินในรอบชิงเหรียญเงินอันดับ1เป็นของนักกอล์ฟญี่ปุ่นส่วนโปรเพชรต้องมาชิงเหรียญทองแดงกับนักกอล์ฟจากจีนซึ่งผลปรากฏว่าโปรเพชรสดมแก้วกัญจนาทำเบอร์ดี้เอาชนะคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วนผลงานของพงศพักเหล่าพักดีสกอร์รวม1อันเดอร์พาร์อันดับ19ร่วมและภูมิศักดิ์แสนสินหนึ่งโอเวอร์พาร์อยู่อันดับ24ร่วมส่งผลให้ผลประเภททีมชายทีมไทยจบอันดับ4ด้วยสกอร์รวม22อันเดอร์พาร์ตามหลังไต้หวันอันดับ3เพียง1สโตรกส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน28อันเดอร์พาร์ส่วนบุคคลหญิงโปรเปียโนอภิชยายุบลทำผลงานดีสุดของไทยวันสุดท้ายทำ3อันเดอร์พาร์สกอร์รวม6อันเดอร์พาร์จบในอันดับ5ร่วมขณะที่พัชรจุฑาคงกระพันสกอร์รวม3โอเวอร์พาร์อันดับ15ร่วมณัฐกฤตตาวงทวีลาภสกอร์รวม12โอเวอร์พาร์อันดับ23ร่วมส่งผลให้ทีมหญิงไทยจบอันดับ4ร่วมด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ด้วยเหรียญทองจบเป็นของทีมชาติจีน22อันเดอร์พาร์สำหรับพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮเมืองนาโกย่าเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน167เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น79เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้37เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่7ระยะทาง 158.9 กิโลเมตรพิรพลชาวเชียงขวางทำผลงานดีที่สุดในทัพนักปั่นไทยได้อันดับ8ของเอเชียเวลา3ชั่วโมง 13.06 นาทีส่วนแชมป์สเตจเป็นของนินกิเมโนเฟอร์เรอร์นักปั่นสเปนเวลา3ชั่วโมง 12.33 นาทีขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนเข้าเส้นชัยครบทั้งหมดทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกำชับนักปั่นทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสเตจสุดท้ายเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพิ่มโอกาสคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
16: ทุกคน
12: ล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
14: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
17: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

0: รายการที่นี่มีเรื่องราวรายการสารคดีบอกเล่าสิ่งดีวิถีไทยดำเนินรายการโดยดาวรัตน์ชูทรัพย
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกค่ำคืนวันเสาร์เราก็มาพบปะกันเช่นเคยนะคะในรายการที่นี่มีเรื่องราวซึ่งช่วงนี้เราคุยกันถึงเรื่องโจนออฟอาร์คนะคะคราวที่แล้วเสนอเป็นตอนที่1ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ดิฉันหยิบมาจากหนังสือนารีเรืองนามนะคะหนังสือกวีนิพนธ์ในสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่6แล้วก็เล่าต่อเนื่องกันมาหลายตอนแล้วคราวนี้พูดกันเรื่องโจนออฟอาร์คคราวที่แล้วเป็นตอนแรกย้อนนิดนึงนะคะโจนออฟอาร์คท่านเป็นวีรสตรีชาวฝรั่งเศสชื่อที่ถูกก็คือชานดาร์กออกเสียงตามภาษาฝรั่งเศสแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษที่เราจะคุ้นเคยกว่าก็จะเป็นโจนออฟอาร์คหรือว่าโยนออฟอาร์คเนี่ยค่ะโจนออฟอาร์คนั้นมีวีรกรรมที่เกิดในช่วงสงคราม100ปีซึ่งเป็นสงครามระหว่างราชอาณาจักรอังกฤษกับราชอาณาจักรฝรั่งเศสที่เกิดขึ้นระหว่างปีคริสตศักราช1337ถึงคริสตศักราช1453นะคะรวมระยะเวลา116ปีแต่ว่าชื่อเรียกคือสงคราม100ปีค่ะเทียบเป็นพ.ศ.ให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับคนไทยนะคะปีที่เริ่มสงครามค.ศ.1337นั้นก็ตรงกับพ.ศ. 1880ก็จะเป็นสมัยพญาเลอไทยสมัยสุโขทัยนะคะพอปีที่จบสงครามนั้นจะเป็นค.ศ. 1453ที่เป็นพุทธศักราชก็คือ1996เป็นสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถชานดาร์กหรือโจนออฟอาร์คนั้นเป็นลูกชาวนาชาวฝรั่งเศสนะคะเกิดที่หมู่บ้านดอมเรมีค่ะดอมเรมีซึ่งอยู่เป็นชายแดนระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษเป็นลูกของคุณพ่อชักดาร์กและคุณแม่อิซาเบลโรเม่นะคะครอบครัวของเธอนั้นแม้ว่าจะเป็นเกษตรกรแต่ว่าก็มีฐานะใช้คำว่าค่อนข้างดีเพราะว่าพ่อยังทำหน้าที่เป็นผู้เก็บภาษีอากรแล้วก็ดูแลชุมชนด้วยเพราะว่าพอเป็นเมืองชายแดนนั้นบางทีอังกฤษก็ยกทัพเข้ามานะคะมาแล้วก็ตีเอาเมืองต่างๆทำให้ชาวบ้านชาวเมืองเดือดร้อนชาวบ้านของหมู่บ้านดอร์มีเนี่ยก็ต้องดูแลปกป้องตัวเองด้วยบรรยากาศในช่วงที่ชักดาชานดาร์กเกิดขึ้นเนี่ยต้องถือว่าเป็นช่วงที่แห่งความสิ้นหวังเพราะว่าเป็นยุคช่วงปลายของสงคราม100ปีนะคะคือมีสงครามต่อเนื่องกันมาเศรษฐกิจก็ไม่ดีแหละความสุขก็ไม่ดีแล้วก็โรคระบาดเพิ่งจบไปนะคะโรคไข้ทรพิษซึ่งเป็นระบาดใหญ่เนี่ยเพิ่งจบไปก็ถือว่าเป็นยุคที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งสงครามความสิ้นหวังเพราะว่าในสงคราม100ปีนั้นเนี่ยสมรภูมิแนวรบส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะคะทํามาหากินก็ลําบากแล้วก็สงครามเนี่ยก็มีส่วนบ่อนทําลายเศรษฐกิจในยุคนั้นประเทศฝรั่งเศสเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนแตกแยกกันก็คือทางตอนใต้เนี่ยกษัตริย์ฝรั่งเศสทรงปกครองมีอำนาจเต็มนะคะส่วนทางตอนเหนือนั้นอังกฤษเนี่ยเข้ามายึดครองไปหลายเมืองรวมทั้งปารีสซึ่งเป็นเมืองหลวงของฝรั่งเศสด้วยรวมทั้งทางตะวันออกแคว้นเบอร์กันดีเนี่ยก็เป็นพันธมิตรกับอังกฤษนะคะและกษัตริย์องค์ก่อนหน้าคือจะเป็นองค์ที่ตอนที่ชานดาร์กหรือว่าโจนออฟอาร์คเนี่ยยังเด็กอยู่ก็คือพระเจ้าชาวที่6นั้นทรงเป็นกษัตริย์ที่มีพระอาการวิกลจริตเป็นบางครั้งบางคราวทำให้ไม่สามารถที่จะทรงปกครองบ้านเมืองได้อย่างเต็มที่ก็ต้องมีผู้สำเร็จราชการนะคะเหล่าพระญาติพระวงศ์ก็แย่งชิงกันเป็นผู้สำเร็จราชการแล้วก็แย่งกันเป็นผู้ดูแลองค์ราชทายาทก็เกิดศึกสงครามกลางเมืองบ่อยๆเรียกว่าศึกนอกก็มีศึกภายในก็มีตอนนั้นพระเจ้าเฮนรีที่5ครองกรุงอังกฤษเนี่ยก็เลยยกทัพมาเพราะว่าในเมืองเขาวุ่นวายนี่ก็ยกทัพมาแล้วตีได้หัวเมืองทางเหนือของฝรั่งเศสทั้งหมดรวมทั้งบางส่วนของทางตะวันตกเฉียงใต้นะคะตอนนั้นพระราชินีแห่งฝรั่งเศสคือควีนอิซาโบแห่งบาวาเรียก็เลยต้องทรงจำยอมลงพระนามในสนธิสัญญาว่าให้พระเจ้าเฮนรีที่5แห่งอังกฤษจนไปถึงราชทายาทของพระองค์เนี่ยมีสิทธิ์ในราชบัลลังก์ฝรั่งเศสพอต่อมาพระเจ้าเฮนรีที่5แห่งอังกฤษกับพระเจ้าชาวที่6แห่งฝรั่งเศสเนี่ยสิ้นพระชนม์ลงพร้อมๆกันนะคะในเวลาไล่เลี่ย กันก็ถ้าตามข้อตกลงเดิมพระเจ้าเฮนรีที่6ซึ่งเป็นราชทายาทของอังกฤษเนี่ยต้องได้เป็นกษัตริย์ทั้ง2ประเทศ นะคะแต่ว่าทางฝรั่งเศสก็ไม่ยอมนะคะตามที่เราคุยกันไปสัปดาห์ที่แล้วก็ยกข้อกฎหมายเก่าว่าการสืบราชสันตติวงศ์ฝรั่งเศสเนี่ยต้องสืบทอดทางตระกูลของผู้ชายเท่านั้นแต่ว่าทางพระเจ้าเฮนรี่ที่5กับเฮนรี่ที่6เนี่ยเป็นพญาติทางกษัตริย์ฝรั่งเศสทางสายพระราชมารดานะคะคือสืบตระกูลทางแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยฝรั่งเศสไม่นับนะคะแต่ว่าอังกฤษก็มีสนธิสัญญาแล้วนี่แล้วดูแล้วเนี่ยพระเจ้าเฮนรี่ที่6เนี่ยนับเป็นพระญาติเนี่ยจะใกล้กว่านะคะจะใกล้กว่าก็เลยไม่ยอมกันนะก็เกิดสงครามต่อเนื่องจากที่ก็มีสงครามอยู่แล้วนะคะพูดถึงชานดาร์กต่อหรือโจนออฟอาร์กต่อนะคะเธอเป็นลูกชาวนาลูกเกษตรกรแห่งเมืองดอมเรมีซึ่งอยู่ชายแดนระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสอุปนิสัยนั้นจะเป็นคนเงียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็เคร่งศาสนาตามที่มารดาได้ปลูกฝังและชีวิตในวัยเด็กเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือแต่ว่าก็จะเป็นผู้ที่เคร่งศาสนาตามที่มารดาปลูกฝังแล้วก็ช่วยบิดาทำเกษตรกรรมต่างๆอย่างเช่นช่วยเลี้ยงแกะนะคะแล้วก็ชอบเก็บตัวสวดมนต์อยู่ในโบสถ์ถือว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาอันแรงกล้าต่อศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกจน เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็เริ่มขึ้นเมื่อตอนที่เธออายุได้13ปีตอนนั้นระหว่างที่เธอช่วยครอบครัวเลี้ยงแกะเธอได้ยินเสียงทูตสวรรค์ถ่ายทอดพระดำรัสของพระเจ้ามาสู่เธอนะคะโดยนักบุญ3องค์นะคะโดยเซนต์3องค์ก็คือนักบุญมาร์กาเร็ตแห่งแอนติออคนักบุญแคทเธอรีนแห่งอเล็กซานเดรียและนักบุญมิคาเอลหรือว่าไมเคิลค่ะนะคะนำสารมาถ่ายทอดให้แก่เธอโดยสารนั้นเนี่ยขอให้เธอเป็นผู้มีศรัทธาในพระเจ้าปฏิบัติตนเป็นคนดีสารในช่วงแรกๆจะเป็นดังนี้ซึ่งในรายชื่ออัครทูตสวรรค์ที่นำสารมาเนี่ยน่าจะมีนัยยะสำคัญเพราะว่าถ้าพิจารณาดูเนี่ยนะคะเซนต์มิคาเอลหรือว่าเซนต์ไมเคิลเนี่ยค่ะเซนต์มิคาเอลท่านเป็นผู้นำกองทัพสวรรค์ตามคัมภีร์วิวรณ์นะคะท่านคือนักรบแห่งพระเจ้าผู้นำกองทัพเทวดาเข้าต่อสู้และขับไล่ลูซิเฟอร์ที่ก่อกบฏให้กลุ่มเนี้ยลงมาจากสวรรค์ได้สำเร็จการที่ทูตมิคาเอลนะคะเซนต์มิคาเอลนำสารมาเนี่ยน่าจะสื่อสารให้เธอประกอบวีรกรรมในการปกป้องฝรั่งเศสหรือเปล่านะคะสารที่นำมาในช่วงหลังๆนะคะก็คือบอกว่าให้ชันดักปลดปล่อยฝรั่งเศสให้เป็นอิสระภาพนะคะช่วยฝรั่งเศสแล้วก็นำมกุฎราชกุมารชาวนั้นไปประกอบพิธีราชาพิเศษที่เมืองแรดนะคะซึ่งทำไมต้องเป็นเมืองแรดเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังนะคะแล้วก็สุดท้ายให้กำจัดอังกฤษออกจากคือให้ขับไล่อังกฤษออกจากดินแดนฝรั่งเศสค่ะทีนี้พอได้รับสารดังนี้ตอนแรกเนี่ยชันดักซึ่งยังอายุ13ปีก็เราเป็นเด็กนะแล้วเราก็ลูกชาวนาเราจะทำอะไรได้เธอก็เก็บเงียบไม่กล้าบอกใครก็ลังเลอยู่นะคะแต่ก็ยังคงได้ยินเสียงทูตสวรรค์เนี่ยนำบัญชาพระเจ้าเนี่ยมาตลอดระยะเวลาจนลังเลผ่านไป4ปีจนเธอได้อายุ17ปีตอนนั้น เหตุการณ์การรบระหว่าง2ชายแดนเนี่ยก็รุนแรงขึ้นชันดาก็ตัดสินใจที่จะเดินทางไปตามพระบัญชานะคะโดยตอนแรกบอกกับพ่อก่อนพ่อก็ขำแล้วก็ไม่เชื่อเธอก็เลยบอกว่าจะไปเยี่ยมญาตินะคะจะขอไปเยี่ยมญาติที่ต่างเมืองซึ่งตอนนั้นจริงๆพ่อก็จะจัดการแต่งงานให้เธอแหละนะคะบอกว่าอายุออกเรือนได้แล้วแต่ชานักก็บอกว่าเธอประสงค์จะเป็นพรหมจรรย์นะคะโดยศรัทธาในพระเจ้าซึ่งฝรั่งเนี่ยเพราะที่ศรัทธาในศาสนาทอมบอกว่าเป็นบัญชาของพระเจ้าเนี่ยเขาก็จะฟังนะคะในที่สุดชานักก็ได้เดินทางไปจุดหมายปลายทางคือคฤหาสน์ของโรเบิร์ตนะคะหรือโรแบร์ตอนแรกเนี่ยพอไปบอกก็ไม่เชื่อนะคะไม่เชื่อเธอก็ต้องกลับไปกลับมากลับมาที่หมู่บ้านแล้วก็เดินทางไปใหม่ถึง3ครั้งคือตอนแรกที่ไม่เชื่อเพราะว่าก็ลูกชาวนาแล้วยังเป็นเด็กแค่นี้เป็นเด็กสาวจะทำอะไรได้จนครั้งสุดท้ายนั้นชันดาร์กหรือจอห์นออฟอาร์คเนี่ยก็เอาคำทำนายมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าเธอคือได้ยินจากทูตสวรรค์ว่าฝรั่งเศสจะพ่ายแพ้ที่ฟูเฟล่เพราะว่าเบอร์กันดีจะโจมตีนะคะตอนนั้นคาร์ล บาริคอร์ดซึ่งเป็นขุนนางผู้ทรงอิทธิพลเนี่ยพอฟังแล้วก็ตอนแรกไม่เชื่อแต่3วันผ่านไปก็เกิดเหตุการณ์ดังนั้นจริงๆในที่สุดท่านคาร์ลก็ ยอมนะคะสนับสนุนมอบเสื้อผ้าจัดหาเสื้อผ้าผู้ชายม้าแล้วก็ผู้ติดตามให้6คนให้พาโจรไปหาเจ้าชายค่ะซึ่งตอนนั้นเจ้าชายชาวประทับอยู่ที่ปราสาทจีนองเล็กที่แคว้นรอเรนนะคะซึ่งในการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยโจรออฟอาร์คหรือว่าชันดักเนี่ยแต่งตัวเป็นผู้ชายซึ่งตรงนี้ในหลายตำนานก็บอกว่าน่าจะเป็นตรงนี้ไหมที่ทำให้ชันเรียกตัวเองว่าลาปูเซลหรือว่าในภาษาอังกฤษก็คือเดอะเมดนะคะที่แปลว่าหญิงพรหมจรรย์หรือหญิงสาวผู้บริสุทธิ์การเดินทางเนี่ยต้องบอกว่ายากลำบากเพราะว่าตอนนั้นรอบๆเมืองลอเรนที่ภาษาจีนองอยู่เนี่ยจะอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของขุนนางฝรั่งเศสที่ฝักใฝ่ต่ออังกฤษนะคะพักดีต่ออังกฤษไปหมดการเดินทางก็ถือว่าลำบากเธอก็ต้องเดินทางตอนกลางคืนนะคะเลี่ยงเส้นทางหลักไปใช้เส้นทางรองแล้วก็ใช้เวลาเดินทางถึง11วันก็เดินทางไปถึงซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้ติดตามที่เดินทางไปด้วยเนี่ยเกิดอัศจรรย์ใจว่าเอ๊ะหรือเธอจะมีเป็นนักรบศักดิ์สิทธิ์จริงๆเพราะว่าเดินทางได้

ปลอดภัยนะคะพอเธอเดินไปถึงเดินทางไปถึงเมืองที่ปราสาทเมืองจีนองปราสาทจีนองแล้วเนี่ยเจ้าชายชาวเนี่ยทรงทราบอยู่ก่อนล่วงหน้าเพราะว่าท่านคาวบาลิคอร์ดได้เขียนจดหมายให้คนถือไปบอกล่วงหน้าไปก่อนแล้วแต่ว่าเจ้าชายไม่ทรงเชื่อว่าหญิงสาวชาวบ้านบ้านนอกคนหนึ่งเนี่ยจะทำอะไรได้ก็เลยมีการทดสอบนะคะพระองค์ก็ปลอมพระองค์เป็นข้าราชบริพารไปยืนปะปนอยู่ในหมู่ข้าราชบริพารและให้คนหนึ่งเนี่ยขึ้นแต่งตัวเป็นพระองค์ไปอยู่บนบัลลังก์เมื่อชันดักไปถึงนะคะก็ตรงไปถวายบังคมที่เจ้าชายชาวมกุฎราชกุมารโดยตรงโดยที่ไม่ได้สนใจตัวปลอมเลยก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ใจเจ้าชายก็เลยยอมที่จะรับฟังเธอนะคะเธอก็เล่าให้ฟังถึงความเป็นไปทั้งหมดที่ทำให้เธอเดินทางมาครั้งนี้แล้วก็วัตถุประสงค์ที่พระเจ้าส่งมอบให้เธอมาเพื่อปลดปล่อยฝรั่งเศสขับไล่อังกฤษแล้วก็นำพระองค์ไปครองทำพิธีราชาภิเษกนะคะเจ้าชายชาวก็เลยแนะนำให้ข้าชุมพราทุกคนต้อนรับเธอว่าเป็นนางผู้นำสารของพระเจ้าค่ะต่อมาเดือนเมษายนปีคศ1429ก็เกิดยุทธการครั้งแรกที่เมืองออริออนนะคะและเมืองปาเทตอนนั้นโจนออฟอาร์คหรือชานดาร์กเนี่ยอายุได้17ปีแล้วก็ตอนนี้ดำรงสถานะเป็นผู้นำทัพแล้วนะคะนำทัพฝรั่งเศสไปรบกับอังกฤษเธอก็ขี่ม้าศึกสีขาวสวมชุดเกราะแต่งกายเป็นผู้ชายถือกระบี่ที่ได้มาจากพระวิหารมือข้างหนึ่งถือธงสีขาวที่มีสัญลักษณ์แห่งสวรรค์จารึกคำสรรเสริญว่า Jesus Maria หรือว่า Jesus Maria เนี่ยนะคะ Jesus Maria นำกองทัพฝรั่งเศส 4,000 คนเข้าสู้รบกับทหารอังกฤษ 5,000 คนซึ่งตอนนั้นทหารอังกฤษเนี่ยล้อมเมืองออริออนอยู่โดยการปิดล้อมมานานถึง4เดือนสร้างป้อม12แห่งปิดเส้นทางตัดเส้นทางเสบียงเส้นทางบำรุงต่างๆนะคะทำให้ชาวเมืองออริออนอดอยากขาดเสบียงพอข่าวการมาถึงของชานดาร์กข่าวเนี่ยแพร่ไปก่อนทำให้ชาวเมืองและทหารในเมืองเนี่ยก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาว่านักรบศักดิ์สิทธิ์ที่ได้บัญชาจากสวรรค์เนี่ยเดินทางมาแล้วนะคะทุกคนก็มีกำลังใจชานดาร์กก็นำทัพอย่างห้าวหาญแล้วก็ขับไล่อังกฤษออกจากเมืองออริออนได้เมื่อวันที่29เมษายนปีคศ1429ตอนนั้นคนฝรั่งเศสก็มีความสุขนะคะชาวเมืองก็มีความสุขแต่ว่าชานก็ยังไม่หยุดแค่นั้นชานดาร์กก็ส่งสารต่อไปหาแม่ทัพวิลเลียมกราสเดลแห่งอังกฤษนะคะว่าข้าคือโจนเดอเมนะคะหรือว่าชานดาร์กเลปูเซลนะคะได้รับบัญชาจากพระเจ้ามาปลดปล่อยฝรั่งเศสขอให้ท่านจงส่งกุญแจเมืองฝรั่งเศสทุกแห่งที่อังกฤษยึดไปได้นะคะที่ยึดครองไปและถอยทัพกลับไปซะไม่อย่างนั้นเนี่ยข้าจะทำศึกอย่างไม่ปราณีนะคะปรากฏแม่ทัพแกรสเดลเห็นจดหมายนั้นก็ขำไม่เชื่อว่าเด็กสาวชาวบ้านนอกอายุแค่17ปีจะทำอะไรได้ปรากฏว่า4พฤษภาคมนะคะปีคศ1429ชันดาร์กก็นำทัพเข้ารบกับแกรสเดลได้แล้วก็ได้ชัยชนะสามารถปลดปล่อยเมืองออริออนให้เป็นอิสระได้จึงทำให้เธอได้ชื่อว่าสาวแห่งออริออนนะคะต่อมาในช่วงก็มีการทำสงครามต่อมาอีกหลายครั้งและชันดาร์กนั้นก็ได้รับชัยชนะในทุกสมรภูมินะคะทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยได้เป็นฝ่ายกลับมาได้เปรียบแล้วก็ได้ดินแดนกลับคืนมาการรบของเธอเนี่ยห้าวหาญแล้วก็เป็นที่จดจำต่างๆนะคะอย่างเช่นครั้งหนึ่งนะครับเดือนพฤษภาคมปี1429ตอนนั้นชานดาร์กถูกยิงถูกธนูยิงที่หน้าอกเธอก็รักษาตัวให้หายแล้วก็นำทัพกลับไปสู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะจนในที่สุดเนี่ยฝรั่งเศสก็เป็นฝ่ายได้เปรียบแล้วก็ยึดดินแดนคืนกลับมาได้ตอนนั้นองค์รัชทายาทก็ทรงมีกำลังพระทัยขึ้นมาก็ประกาศว่าทรงประกาศว่าพร้อมที่จะทำพิธีปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์นะคะตามสิทธิ์อันพึงมีของราชบัลลังก์ฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าก่อนที่จะมีพิธีสถาปนานั้นชันดาร์กก็ได้ยินเสียงกระซิบจากเบื้องบนว่าพิธีราชาพิเศษของเจ้าชายชาวนั้นต้องจัดขึ้นที่เมืองแรงเท่านั้นเพราะว่าเมืองนั้นน่ะเป็นเมืองที่ปฐมบรมกษัตริย์ของฝรั่งเศสคือพระเจ้าพรอวิสที่1นะคะทรงรับศีลล้างบาปที่เมืองแรงตั้งแต่นั้นมากษัตริย์ฝรั่งเศสทุกพระองค์ก็จะประกอบพิธีราชาภิเษกที่นั่น
การที่พระเจ้าชาวจะ

ครองราชย์แล้วก็ได้เป็นที่ยอมรับของประชาชนเนี่ยจึงต้องไปประกอบพิธีราชาภิเษกที่เมืองแรงนะคะพอทูลดังนี้พระเจ้าชาวก็ทรงเห็นชอบด้วยนะคะก็ยกกองทัพกันไปนะคะมีโจนออฟอาร์คนำไปแล้วก็มีกองทัพของพระราชาเดินทางไปด้วยกันจากปราสาทจีนองไปสู่เมืองแรงโดยขบวนเนี่ยก็การเดินทางก็จะว่าจะง่ายก็ไม่เชิงแต่ก็ไม่ได้ลำบากนักเพราะว่าตามเส้นทางเนี่ยต้องปะทะกับกองทัพของอังกฤษเป็นระยะไปตลอดทางแต่ในขณะเดียวกันพอชื่อเสียงของจอห์นออฟอาร์คหรือชานดาร์กไปถึงเนี่ยว่าเป็นนักรบศักดิ์สิทธิ์นำทัพมาคนฝรั่งเศสก็ไม่ต่อต้านนะคะยอมเปิดเมืองให้ผ่านไปได้โดยดีทั้งที่เป็นเมืองใหญ่เช่นเมืองออกแซเมืองทรอยนะคะจนในที่สุดเจ้าชายชาวก็ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวายราชสมบัติเป็นพระเจ้าชาวที่7นะคะพระเจ้าชาวที่7แห่งฝรั่งเศสในวันที่17กรกฎาคมปีคศ1429ในโบสถ์เมืองแรงโดยน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เคยอภิเษกกษัตริย์ฝรั่งเศสองค์แรกค่ะนะคะแต่ว่าพอต่อมาพระเจ้าชาวที่7พอได้ครองราชเนี่ยได้สิ่งที่สมปรารถนาแล้วเนี่ยก็ทรงไม่อยากจะเหนื่อยยากทำสงครามขับไล่อังกฤษตามที่เคยสัญญาไว้กับโจนอีกกับชานดาร์กอีกก็มีพระดำริจะประนีประนอมกับอังกฤษแทนแล้วให้คนไปเชิญในยุคแห่งเบอร์กันดีซึ่งฝักใฝ่อังกฤษเนี่ยมาเจรจาในวังไม่สนใจคำแนะนำของโจนว่าเราจะต้องเดินทัพต่อไปยังปารีสต้องกวาดล้างอำนาจของอังกฤษให้หมดไปนะคะตอนนั้นในยุคแห่งเบอร์กันดีก็เลยถือโอกาสเกลี้ยกล่อมกษัตริย์องค์ใหม่นะคะพระเจ้าชาวที่7ให้ตีตัวออกห่างจากโจนนะคะบอกว่าตอนนี้โจนเนี่ยหรือว่าชานดาร์กเนี่ยเป็นที่รักของประชาชนมากกว่ากษัตริย์ตัวจริงอีกนะคะท่านก็ยุขึ้นนะคะครูเบาก็เลยพอชานดาร์กขอกองทัพจะไปรบกับที่ฝรั่งเศสนะคะพระองค์ก็เลยไม่สนใจไม่สนับสนุนในที่สุดเนี่ยชานดาร์กก็จะต้องนำกองทัพเล็กที่มีไพร่พลเพียงแค่400คนไปรบกับอังกฤษซึ่งมีกำลังมากมายกว่าหลายเท่าที่ที่ครองอยู่ตรงนั้นที่ยึดครองกรุงปารีสอยู่เนี่ยครับซึ่งศึกครั้งนี้ถือว่าเป็นการพ่ายแพ้ครั้งแรกของชานดาร์กซึ่งทำให้เธอได้รับบาดเจ็บทหารฝรั่งเศสก็เสียขวัญ นะคะและศึกครั้งสุดท้ายของชานดาร์กก็คือศึกที่เบอร์กันดีตอนเริ่มแรกเนี่ยฝรั่งเศสมีชัยแต่ว่าเบอร์กันดีเนี่ยส่งทัพหนุนมาตีขนาบสองข้างและประตูเมืองคอมเพียงที่ชานดาร์กจะไปช่วยเนี่ยนะคะก็ปิดประตูเมืองไม่เปิดให้เธอเข้าไปทำให้เธอเนี่ยตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมอยู่ในกลางสมรภูมิแล้วก็ถูกจับกระชากลงจากหลังม้าและถูกพาไปพบในยุคแห่งเบอร์กันดีนะคะโดยเอาเธอไปขังไว้ที่ปราสาทเทรมุยนาน4เดือนในยุคนั้นเนี่ยสงครามก็จะสามารถเรียกเอาค่าไถ่ได้นะคะเพื่ออิสรภาพทางอังกฤษก็เรียกค่าตัวเธอด้วยทองคำสูงพอๆกับค่าตัวราชินีนะคะแล้วว่าที่น่าเจ็บปวดก็คือว่าเธอเนี่ยเป็นผู้ที่ส่งคิงชาวที่7ขึ้นบัลลังก์แต่ว่าพระองค์เนี่ยกลับไม่เห็นถึงความดีของเธอเลยคือดูอุปนิสัยเนี่ย มีบันทึกว่าพระเจ้าชาวที่7เนี่ยทรงเป็นคนขี้ขลาดนะคะนอกจากไม่ส่งกองทัพมาช่วยนะคะไม่ยินยอมจ่ายค่าไถ่นะคะเธอยังถูกขายให้อังกฤษด้วยค่าตัว 10,000 ฟรังและปล่อยให้เธอติดคุกไปในขณะเดียวกันเนี่ยราชสำนักฝรั่งเศสกับเจรจากับอังกฤษนะคะชานดาร์กก็เลยกระโดดลงจากหอคอยที่คุมขังหอคอยเนี่ยสูง50ฟุตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากนั้นเธอก็ถูกเอาไปคุมขังที่คุกมืดใต้ดินที่เมืองรูอองแคว้นโนบังดีนะคะตอนนั้นแคว้นนี้ถูกปกครองโดยประเทศอังกฤษต่อมาวันที่21กุมภาพันธ์ปี1431ชานดาร์กถูกส่งไปควบคุมตัวภายใต้ศาสนาจักรถูกขังคุกปืดใส่โซ่ตรวนแล้วก็ปล่อยให้อดอาหารนะคะโดยปีแอร์โฮซองบิชอปแห่งโบเวนชานถูกจับขึ้นศาลไต่สวนความผิดที่กล่าวหาหลายกระทงจากนักเทววิทยามหาวิทยาลัยปารีสข้อกล่าวหาเหล่านั้นก็อย่างเช่นเธอเป็นคนนอกรีตเป็นแม่มดใช้เวทมนต์มีความผิดต่อศาสนาจักรแต่งกายเป็นชายข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงที่สุดที่ศาสนาจักรกล่าวหาเล่นงานเธอก็คือบอกว่าการแอบอ้างตัวเป็นผู้นำสารจากพระเจ้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าน่าจะเป็นปีศาจนะคะแล้วก็การที่เธอรับสารโดยตรงจากพระเจ้านั้น
โดยที่ไม่ผ่านศาสนาจักรเนี่ยเหมือนกับว่าเหิมเกริมต่อศาสนาจักรนะคะก็ต้องลงโทษคณะกลุ่มผู้สอบสวนเนี่ยจะมีทั้งหมด70คนแล้วก็สอบสวนเธอใช้เวลาถึง3เดือนด้วยกันข้อหาก็ดูไร้สาระอย่างเช่นแต่งกายเป็นชายคือทุกข้อเธอแก้ได้หมดอย่าบอกว่าแต่งกายเป็นชายเธอก็บอกว่ามันเป็นการปกป้องตัวเองนะคะในการรบนะคะทีนี้พอตอนหลังเธอก็ยอมที่จะว่าอ่อนยอมทำตามก็กลับมาแต่งกายเป็นหญิงเขาก็บอกไหนเชื่อมั่นในพระเจ้าไงคะจากนั้นเธอก็กลับมาแต่งกายเป็นชายอีกเพราะว่ามีบันทึกว่าเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะถ้าแต่งเป็นชายใส่เกราะเนี่ยน่าจะปลอดภัยกว่าเท่านั้นก็บอกว่าไม่ได้ศรัทธาเป็นศาสนิกชนจริงๆนะคะคำถามต่างๆอย่างเช่นเธอเชื่อมั่นในพระเจ้าหรือไม่แล้วก็คำถามที่ปักปรังว่าเธอเป็นแม่มดมาหลอกลวงผู้คนอย่างเช่นการที่เธอเข้าเฝ้าพระเจ้าชาวแล้วแยกออกว่าใครเป็นพระเจ้าชาวเนี่ยน่าจะมีคนกระซิบบอกเธอหรือว่าแม่มดบอกเธอมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะในที่สุดก็ขู่เธอว่าจะเผาเธอซึ่งโจรก็ตอบอย่างกล้าหาญว่าสิ่งที่เธอพูดทุกอย่างนั้นเป็นความจริงไม่กลัวแม้ว่าจะต้องเผชิญกับเปลวไฟนะคะในที่สุดเธอก็ถูกลงโทษด้วยการเผาทั้งเป็นซึ่งเป็นวิธีที่จัดการกับแม่มดในยุคนั้นที่เมืองรูอองนะคะในวันที่30พฤษภาคมปี1คศ1431นะคะโดยถูกพาไปที่จตุรัสปราสดูวิเยมาเช่หรือว่าจตุรัสตลาดโบราณที่เมืองรูอองค่ะเธอถูกเผาถึง3ครั้งด้วยกันนะคะคือตอนก็จะมีบันทึกว่าในวันนั้นเธอแต่งกายสีขาวแล้วก็ขอให้บาทหลวง2ท่านเนี่ยถือกางเขนให้เธอได้เห็นนะคะในช่วงที่เธอกำลังจะถูกเผาและระหว่างนั้นเธอก็สวดสรรเสริญพระคุณพระเยซูพระเจ้านะคะโดยไม่ได้ร้องครับครวญแต่เมื่อไฟลามเลียจากเท้าขึ้นมาจนไหม้หม้อทั้งหมดเนี่ยเธอไม่ได้ร้องเลยแต่ว่าสวดมนต์ไปจนสิ้นเสียงนะคะพอศพเผาไหม้ไปแล้วทางการฝรั่งเศสก็ให้กวาดเอาถ่านหินออกจนเห็นร่างที่ถูกเผาไหม้เพื่อให้คนเห็นว่าเนี่ยตายจริงแล้วนะแต่หลังจากนั้นก็เผาซ้ำอีก2ครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดเหลือที่สามารถจะไปเก็บเป็นที่ระลึกได้นะคะจากนั้นก็โยนเท่าถ่านลงในแม่น้ำแซนค่ะหลังการตายของชานดาร์ก25ปีคดีของเธอก็ถูกนำกลับมาพิพากษาใหม่วินิจฉัยใหม่เพราะว่าทางฝรั่งเศสเนี่ยคือถ้ายอมรับว่าเธอเป็นแม่มดนี่นะคะก็เท่ากับว่าความชอบธรรมในการครองราชของพระเจ้าชาวที่7เนี่ยก็ไม่บริสุทธิ์นะคะศาลก็พิพากษาว่าการพิจารณาคดีครั้งก่อนนั้นไม่ยุติธรรมก็ล้มล้างคำตัดสินเดิมก็ถือว่าเธอพ้นจากคำกล่าวหาว่าเป็นแม่มดหลังจากที่เธอตายไปแล้ว25ปีนะคะหลังจากนั้นอีก500ปีก็คือปีคศ1920ที่เป็นพศก็สมัยพศ2463นะคะสมัยพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่15ได้ส่งประกาศให้จอห์นออฟอาร์คหรือชานดาร์กนั้นเป็นนักบุญผู้อุทิศตนเพื่อชาติและศาสนาแห่งคริสตจักรคาทอลิกก็ถือว่า25ปีหลังจากตายพ้นมลทินจากการถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มด500ปีหลังจากการตายเธอได้รับการยกย่องเป็นนักบุญที่เป็นองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศฝรั่งเศสนะคะ1ใน3คนใน3ท่านก็คือนักบุญโยนออฟอาร์คนะคะหรือนักบุญชานดาร์กนักบุญเดนิสนะคะแซงเดนิสเดอปาครีนะคะแล้วก็นักบุญลุยส์นะคะซึ่งจะเป็นผู้อุปถัมภ์ประเทศฝรั่งเศสและก็จะเป็นมรณะสักขีมรณะสักขีก็คือผู้ยอมเสียสละชีวิตหรือถูกทำให้ถึงแก่ชีวิตเพราะความยึดมั่นในความเชื่อศรัทธาและอุดมการณ์ในศาสนาค่ะนะคะนี่จะเป็นเรื่องราวของโจนออฟอาร์คหรือว่าชานดาร์กที่นำมาเล่าในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณที่ติดตามฟังรายการค่ะสวัสดีค่ะ

0: เร่งคูออนเร่งคูออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช็คความพร้อมเหล่าทัพรับมืออุทกภัยย้ำพื้นที่เป็นผู้นำกองทัพเติมในส่วนที่ขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน

0: ไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช็คความพร้อมเหล่าทัพรับมืออุทกภัยย้ำพื้นที่เป็นผู้นำกองทัพเติมในส่วนที่ขาดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหารือร่วมกับผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังปัญหาจากหน่วยปฏิบัติพร้อมสรุปกำลังพลเรือยานพาหนะอาหารและการแพทย์เพื่อสนับสนุนประชาชนให้ตรงกับความต้องการในแต่ละพื้นที่โดยกองทัพจัดเรือสนับสนุนภารกิจประมาณ95ลำจัดอาหารช่วยเหลือประชาชนแล้วกว่า 35,000 ชุดพร้อมเพิ่มกำลังการผลิตในพื้นที่สะพานสูงเป็น 3,000 ชุดต่อวันรวมถึงจัดชุดแพทย์ลงพื้นที่และสนับสนุนเวชภัณฑ์เพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบเน้นย้ำให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์และความต้องการของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่เป็นผู้กำหนดความต้องการและเป็นผู้นำในการปฏิบัติขณะที่กองทัพทำหน้าที่เป็นกำลังสนับสนุนเติมกำลังและทรัพยากรในส่วนที่ยังขาดเพื่อให้ทุกหน่วยทำงานไปในทิศทางเดียวกันลดความซ้ำซ้อนและนำทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้ในพื้นที่ที่จำเป็นที่สุดด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยังชีพและอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยทีมปฏิบัติการปภ.นำรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์3คันพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจากศูนย์ปภ.เขต3แห่งสนับสนุนภารกิจแจกอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มและถุงยังชีพรวมกว่า 6,200 ชุดถึงมือประชาชนในพื้นที่เคหะร่มเกล้าทั้งโซน1 2และ5และยังคงช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระทรวงแรงงานและพบปะประชาชนผู้ใช้บริการณแฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครซึ่งกระทรวงแรงงานได้ระดมสรรพกำลังจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระทรวงแรงงานเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนครบวงจรการให้บริการภายในศูนย์ประกอบด้วยบริการตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมเบื้องต้นสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมทั้งประเมินและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเพื่อเยียวยาผลกระทบจากภาวะความเครียดนอกจากนี้ยังมีรถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการมีงานทำได้อย่างสะดวกรวมไปถึงการให้บริการด้านแรงงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกรมควบคุมโรคเตือนหลังน้ำลดประชาชนอย่าเพิ่งวางใจให้ระวังยุงและแมลงวันอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคและเร่งจัดการบ้านและสิ่งแวดล้อม
0: นายแพทย์บุญเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าแม้ระดับน้ำจะลดลงแต่ความเสี่ยงด้านสุขภาพยังไม่หมดไปเนื่องจากหลังน้ำท่วมอาจมีภาชนะหรือสิ่งของต่างๆที่มีน้ำขังอยู่ทั้งภายในและบริเวณรอบบ้านโดยเฉพาะสิ่งของที่ถูกน้ำพัดผ่านหรือเคลื่อนย้ายระหว่างเกิดน้ำท่วมซึ่งอาจกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ขณะที่ขยะเศษอาหารและสิ่งปฏิกูลที่ตกค้างอาจเป็นแหล่งอาหารและแหล่งสะสมเชื้อโรคที่แมลงวันสามารถนำไปปนเปื้อนอาหารหรือภาชนะได้ขอให้ประชาชนเร่งสำรวจและจัดการสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดหากพบภาชนะที่มีน้ำขังให้เทน้ำทิ้งทันทีหากเป็นภาชนะที่จำเป็นต้องใช้เก็บน้ำควรปิดให้มิดชิดส่วนขยะหรือเศษอาหารควรใส่ถุงหรือภาชนะที่มีฝาปิดเพื่อช่วยลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและแหล่งอาหารของแมลงวันทั้งนี้หากประชาชนมีอาการเจ็บป่วยเช่นมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยอ่อนเพลียหรือมีอาการผิดปกติควรเข้ารับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้านและแจ้งประวัติการอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบนาริมนอุดมพรรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกๆท่านเข้าสู่รายการหัสดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นความถี่ AM 819กิโลเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยดีเจเบนซ์ดาริกานิพิจารณ์ค่ะซึ่งก็มาพบกับเบนซ์ได้ทุกคืนวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 21:00 นจนถึง 23:00 นค่ะบทเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นบทเพลงพระราชาจอมราชันคำร้องทำนองโดยคุณจิรวัฒน์ปานพุ่มเรียบเรียงโดยคุณวิสรุตนวลแก้วและคุณภาคภูมิวัดเวียงคำค่ะซึ่งทั้งสองท่านนี้ก็เป็นนักดนตรีจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะขับร้องโดยคุณเสถียรพงษ์กลัดแตงนำหมู่ค่ะซึ่งคุณเสถียรพงษ์กลัดแตงก็เป็นนักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นกันค่ะมารับฟังผลงานเพลงทั้งหมด5บทเพลงในต้นชั่วโมงแรกดำเนินสายคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องคู่โดยครูเอื้อสุนทรสนานและคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะบทเพลงที่2รักเพียงใจคำร้อง

โดยคุณชอุ่มปัญจพันธ์ทำนองโดยครูเอื้อสุธรสนานขับร้องโดยคุณธรรมรัตน์นวามรัตน์บทเพลงที่3น้อยใจขับร้องโดยคุณโฉมฉายอรุณฉานที่ปรึกษาประจำวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและบทเพลงที่4รักรันจวนขับร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุธรสนานค่ะขับร้องโดยคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์ค่ะและบทเพลงที่5สำหรับต้นชั่วโมงแรกด้วยนางละครขับร้องโดยคุณสุรัตน์ภูกเวศทำนองโดยครูเอื้อสุธรสนานขับร้องโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะ5ผลงานเพลงเชิญรับฟังค่ะ

ก็มาถึงช่วงสาระน่ารู้ดีๆประจำสัปดาห์นี้นะคะเป๋ก็ขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอาหารใกล้ตัวที่อาจฆ่าเราได้โดยไม่รู้ตัวค่ะเริ่มกันที่น้ำอัดลมค่ะเขาบอกว่าน้ำอัดลมเนี่ยทำให้เราอ้วนแถมยังก่อให้เกิดมะเร็งทำลายระบบประสาทแล้วก็ทำให้หน้าเหี่ยวเร็วด้วยนะคะข้อที่2ค่ะปลาแซลมอนมีสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งและสารจากยาฆ่าศัตรูพืชด้วยนะคะและข้อที่3ค่ะโดนัทมักทำจากไขมันทรานแป้งและน้ำตาลก่อให้เกิดโรคหัวใจได้นะคะและข้อที่4ค่ะเนื้อสัตว์สำเร็จรูปกินเยอะๆทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมะเร็งแถมอ้วนด้วยนะคะและของหวานค่ะทำให้ฟันผุนะคะและก็มีคอเลสเตอรอลสูงกินแล้วอ้วนได้ง่ายค่ะและข้อสุดท้ายค่ะข้าวโพดคั่วไมโครเวฟทำให้เป็นโรคระบบทางเดินหายใจและโรคมะเร็งได้นะคะซึ่งอาหารที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวมากนะคะก็ขอให้ท่านผู้ฟังระมัดระวังเรื่องการรับประทานด้วยค่ะมารับฟังผลงานเพลงในช่วงที่2ในต้นชั่วโมงแรกนี้กันด้วยอีก6บทเพลงด้วยกันนะคะกระซิบสวัสดีค่ะคำร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องต้นฉบับโดยคุณบุษยารังสีค่ะแต่สำหรับค่ำคืนนี้เบนขอนำเสนอคุณสุริพรกลางสะอาดเป็นผู้ขับร้องนะคะนักร้องจากบทดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะบทเพลงที่7พรพรมคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องต้นฉบับโดยครูเอื้อสุนทรสนานและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะแต่สำหรับค่ำคืนนี้ขอนำเสนอดร.เจษดาและคุณพิปรายจิมิสิกนะคะเป็นนักร้องรุ่นใหญ่จากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะบทเพลงที่8นะคะใจคู่ใจคำร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยคุณธนิตพลประเสริฐขับร้องต้นฉบับโดยคุณวินัยและคุณชาวลีช่วงวิทย์นะคะและคุณสมศักดิ์เทพานนท์คุณศรีสุดารัชตะวันนะคะและคุณสมศักดิ์เทพานนท์คู่กับคุณมาริสาอมตยกุลสำหรับค่ำคืนนี้เป็นจะขอนำเสนอคุณณัฐนัยวงศ์วรสันต์ขับร้องคู่กับคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ค่ะบทเพลงที่9คู่รักคู่ชื่นคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเวสสุนทรจามรขับร้องโดยคุณพี่ปายจีมีสิทธิ์ค่ะซึ่งต้นฉบับขับร้องโดยคุณวรนุชอารีนะคะบทเพลงที่10ค่ะฝนจ่าฝนคำร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องต้นฉบับโดยครูเลิศประสบทรัพย์และคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะแต่สำหรับค่ำคืนนี้ใบขอนำเสนอคุณวุฒิเวศพัฒนาคุณนามและคุณรุ่งนภาขจรชัยฤทธิเดชเป็นผู้ขับร้องนะคะเป็นนักร้องรุ่นใหญ่จากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นกันค่ะและปิดท้ายสำหรับต้นชั่วโมงแรกกันด้วยคนเรารักกันยากคำร้องโดยคุณศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องต้นฉบับโดยคุณเพ็ญจันทร์รักประยูนแต่สำหรับค่ำคืนนี้ไม่ขอนำเสนอ3สาวนักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นั่นก็คือคุณณรุมนสมหวังคุณตีรดาสิงคาและคุณประภาวรินทร์เจริญผลธนาการค่ะแล้วหลังจากนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการหัสดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับปภ.ก่อติดสถานการณ์ฝนและน้ำทั่วไทยเตือนฝนเพิ่มวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้รวมถึงต้องรับมือน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: หรือลดลงโดยเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนลดลงทุกจุดน้ำแม่กลองยังไม่มีแผนเพิ่มการระบายน้ำจากอัตราปัจจุบันส่วนน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้ช่วงบ่ายจะมีภาวะน้ำทะเลหนุนสูงจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับช่วงน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานสั่งทุกพื้นที่ระดมกำลังช่วยประชาชนต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กำชับทุกสำนักงานชลประทานให้เตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติย้ำโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมรับมือฝนจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่6ถึงวันที่11ตุลาคมนี้ให้ติดตามสภาพอากาศและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและจุดเฝ้าระวังให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีกระทรวงแรงงานรับแจ้งความต้องการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านระบบ Traffic ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมประสานทีมช่างช่วยประชาชนต่อเนื่อง
2: นางสาวบุญญากรดำรงรัตน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เร่งประสานทีมช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีประชาชนแจ้งความประสงค์ขอรับบริการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆเป็นจำนวนมากเพื่อให้การตรวจเช็คและซ่อมแซมดำเนินการได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็วจึงขอเชิญชวนประชาชนที่สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ได้ให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสิ่งของที่ชำรุดมาติดต่อรับบริการณจุดให้บริการซ่อมแซมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งมีความพร้อมทั้งทีมช่างอะไหล่และเครื่องมือซ่อมบำรุงอย่างครบวงจรสำหรับอุปกรณ์ขนาดใหญ่หรือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์มายังจุดบริการได้สามารถแจ้งข้อมูลระบุความจำเป็นผ่านระบบทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดคิวและประสานทีมช่างลงพื้นที่ช่วยเหลือตามลำดับความจำเป็นต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัสเซียเปิดฉากโจมตีสะพานข้ามแม่น้ำดานิโปรในกรุงเคียฟของยูเครนส่งผลให้การจราจรหยุดชะงักนายวิตาลีคริสโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลกราฟในวันนี้ที่ระบุว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีสะพานข้ามแม่น้ำดานิโปรที่เชื่อมพื้นที่ทางตะวันออกและทางตะวันตกของกรุงเคียฟซึ่งถือเป็นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนครั้งล่าสุดส่งผลให้การจราจรติดขัดรวมถึงพื้นผิวถนนและสายไฟรถรางบนสะพานแห่งนี้ได้รับความเสียหายทั้งนี้สะพานข้ามแม่น้ำดานิโปรถือเป็นหนึ่งในสะพานหลักของกรุงเคียฟตกเป็นเป้าหมายโจมตีหลายครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้การเดินทางของประชาชนในกรุงเคียฟหยุดชะงักท่ามกลางสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีแล้วน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ก็มาถึงชั่วโมงที่2ของรายการเพลงหัสดีดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะก็ยังคงอยู่กับดีเจเบนซ์ดาริกานิพิจารณ์นะคะซึ่งบทเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นบทเพลงบ้านเราขับร้องโดยคุณปุญญวัฒน์วัยสาวงนักร้องจากบรุตีกรมประชาสัมพันธ์นะคะก่อนจะเข้าสู่บทเพลงก็ขอประชาสัมพันธ์รายการแว่วหวานตำนานเพลงนะคะซึ่งเราจะออกอากาศทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 KHz และทางช่อง Facebook Fanpage ที่ชื่อแว่วหวานตำนานเพลงทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง NBT 2HD กด2ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 22:00 นเป็นต้นไปนะคะซึ่งทุกๆท่านก็จะได้เห็นหน้าตานักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นทั้งนักร้องแล้วก็เป็นทั้งผู้จัดรายการด้วยนะคะก็ขอฝากผลงานไว้ในอ้อมใจท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะมารับฟังผลงานเพลงทั้งหมด11บทเพลงยาวรวดในชั่วโมงที่2กันเลยมาเริ่มกันที่บ้านดาราตีขับร้องโดยคุณศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องคู่โดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์และคุณมาริสาอาบาตยกุลค่ะบทเพลงที่2บ้านนาขับร้องโดยคุณทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุษปะและคุณวรนุชอารีศิลปินแห่งชาติค่ะบทเพลงที่3บ้านเรือนเคียงกันขับร้องครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะบทเพลงที่4บ้านสวนขับร้องคู่โดยคุณวินัยจุลบุษปะและคุณวรนุชอารีศิลปินแห่งชาติค่ะบทเพลงที่5ป่อโศกขับร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยคุณธนิตผลประเสริฐขับร้องคู่โดยคุณวินัยจุลบุษปะและคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะบทเพลงที่6บัวกลางบึงขับร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณบรรณนาบรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะในเมื่อมีบทเพลงบัวกลางบึงในเวอร์ชั่นผู้หญิงขับร้องก็จะมีเวอร์ชั่นผู้ชายขับร้องค่ะบัวกลางบึงขับร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะซึ่งถือเป็นการร้องแก้กันนะคะบทเพลงที่8ค่ะท่าน้ำขับร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยเสียงหวานๆของคุณบุษยารังสีค่ะบทเพลงที่9ในโลกฝันขับร้องโดยคุณทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานเช่นกันค่ะขับร้องโดยคุณบุษยารังสีเช่นกันค่ะบทเพลงที่10ปทุมนางเกี่ยวกับเล่าเรื่องราวชมสาวนะคะคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะและบทเพลงปิดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้ด้วยประมูลใจคำร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยเสียงหวานๆของคุณอ้อยอัชราค่ะและหลังจากนี้ดีเจเบนก็ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่เสาร์หน้าสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งวอร์รูมรับมือวิกฤตอุทกภัยเร่งประเมินผลกระทบประสานงานกับภาครัฐเยียวยาภาคธุรกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมย์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งวอร์รูมรับมือวิกฤตอุทกภัยเร่งประเมินผลกระทบประสานงานกับภาครัฐเยียวยาภาคธุรกิจ
7: นางจิมใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยว่าสอทได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่ายทั่วประเทศในการประเมินผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลต่อสถานประกอบการและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานพร้อมบูรณาการความช่วยเหลือผ่าน3แนวทางหลักได้แก่Response เตรียมความพร้อมจัดหาอุปกรณ์และวางแผนป้องกันก่อนน้ำถึง Rescue ระดมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์บรรเทาทุกข์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยและ Recover ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำด้าน

0: กำลังพลกรมการทหารช่างซึ่งกำลังเร่งกรอกและลำเลียงกระสอบทรายเพื่อเสริมแนวคันกั้นน้ำและป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนของประชาชนหลังมีการระบายน้ำจากเขื่อนส่งผลให้มวลน้ำไหลเชี่ยวและมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยเฉพาะบริเวณบ้านเรือนที่ปลูกสร้างอยู่ริมคลองพร้อมกันนี้ได้ตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อเร่งลดระดับน้ำและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านเรือนและการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ย้ำกรมการทหารช่างพร้อมเคียงข้างประชาชนเดินหน้าช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเผยผลตรวจอาคารพาณิชย์นนทบุรีเสามุมเฉือนขาดคาดโครงสร้างทรุดตัวไม่เท่ากันแนะปิดอาคารและทำค้ำยันเสาเร่งด่วนพร้อมตรวจสอบโครงสร้างและเสาต้นอื่นเพื่อความปลอดภัย
1: ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารพาณิชย์3ชั้นย่านนนทบุรีที่เกิดเหตุมีเสียงลั่นก่อนเสาแตกร้าวเบื้องต้นพบเสาต้นมุมบริเวณหัวเสาเกิดการเฉือนขาดออกจากกันคอนกรีตกระเทาะและเหล็กแกนภายในบิดงอเสียรูปสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดแต่สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการทรุดตัวของโครงสร้างไม่เท่ากันโดยคาดว่าบริเวณคูหาด้านในทรุดตัวมากจนดึงรั้งเสามุมให้เกิดการเฉือนเบื้องต้นให้ปิดอาคารและกั้นพื้นที่โดยรอบห้ามประชาชนเข้าใกล้เพื่อป้องกันอันตรายและลดภาระน้ำหนักอาคารพร้อมติดตั้งค้ำยันชั่วคราวด้วยท่อเหล็กขนาด6นิ้ว4ท่อนและแม่แรงเกลียวซึ่งได้ดำเนินการค้ำยันเบื้องต้นแล้วแนะนำให้ซ่อมแซมเสริมกำลังหรือเปลี่ยนเสาต้นดังกล่าวทั้งต้นโดยเร็วเนื่องจากเสาเดิมไม่สามารถใช้งานได้โดยให้ดำเนินการเร็วที่สุดเมื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเสาแล้วจึงสามารถถอดค้ำยันได้ขั้นตอนหลังจากค้ำยันเสาอาคารแล้วควรต้องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวและค่าระดับของอาคารโดยใช้กล้องสำรวจเพื่อตรวจสอบการทรุดตัวอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมั่นใจว่าอาคารนิ่งแล้วและควรตรวจสอบเสาต้นอื่นๆเพิ่มเติมด้วยว่ามีความเสียหายหรือไม่ซึ่งทั้งหมดควรใช้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาตามหลักวิศวกรรมนารุมนอุดมพรรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันนะครับกับรายการมองเพลงรัติการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเราจะมาพบกันทุกค่ำคืนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลาดี5ทุ่ม7นาทีโดยประมาณนะครับจนกระทั่งถึงเวลาเที่ยงคืนหรือ24นาฬิกาวันนี้ผมทวีศักดิ์สุขทุมชัยกูลก็มาดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมพร้อมทั้งบทเพลงไพเราะในอดีตที่จะทำให้หลายคนที่ติดตามรับฟังรายการนี้มีความสุขมีความเพลิดเพลินได้อย่างแน่นอนครับกับ4บทเพลงที่ผ่านไปผมก็นำเอาเสียงร้องของคอนนี่ฟรานซิสซึ่งก็เป็นนักร้องในระดับเอกของโลกก็ว่าได้นะครับถือเป็นนักร้องที่มีผลงานเพลงแล้วก็เป็นนักร้องที่มีน้ำเสียงที่ดีร้องเพลงได้ไพเราะกับบทเพลงในค่ำคืนนี้นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนั่นก็คือเบซาเมมูโชซึ่งก็เป็นบทเพลงเด่นอีกบทเพลงหนึ่งของวงการเพลงที่มีนักร้องหลายท่านด้วยกันนำไปร้องกันค่ำคืนนี้ก็นำเอาเสียงร้องของคอนนี่ฟรานซิสซึ่งก็เป็นนักร้องที่ได้จากไปเมื่อปีที่ผ่านมานะครับในวันที่17กรกฎาคม2568ในวัย87ปีก็คงจะทำให้หลายคนได้รำลึกนึกถึงนักร้องท่านนี้กันนะครับบทเพลงต่อมา Patti Page ซึ่งก็เป็นนักร้องอีกท่านหนึ่งที่มีผลงานเพลงเป็นที่นิยมและก็เป็นที่ชื่นชอบของนักฟังเพลงในยุคก่อนนะครับมีบทเพลงที่อยู่ในใจของท่านผู้ฟังจำนวนมากเลยนะครับกับค่ำคืนนี้ I went to your wedding ก็ถือเป็นอีกบทเพลงหนึ่งของนักร้องท่านนี้ที่ประทับใจคนฟังก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้ซึ่งก็เป็นคืนต้นเดือนตุลาคมหลายคนคงมีความสุขกันกับการติดตามและฟังบทเพลงในค่ำคืนนี้อย่างแน่นอนบทเพลงต่อมาแอดดี้วิลเลียมส์นักร้องอีกท่านหนึ่งที่มีผลงานเพลงเป็นที่ประทับใจของแฟนเพลงจำนวนมากนะครับแม้ว่าเขาจะจากไปหลายปีแล้วแต่ผลงานเพลงของเขาก็ยังเป็นที่ประทับใจของนักฟังเพลงอย่างแน่นอนกับค่ำคืนนี้อายุสินเซียคงจะเป็นที่ถูกใจนะครับกับท่านผู้ฟังที่ติดตามและฟังรายการอยู่ในขณะนี้ปิดท้ายด้วยเดอะเลตเตอร์แมนนะครับคณะนักร้องที่มีผลงานเพลงประสานเสียงได้ยอดเยี่ยมอีกวงหนึ่งกับบทเพลงที่ชื่อ The Way You Look Tonight ก็เป็น4บทเพลงในค่ำคืนนี้ที่นำรายการมาติดตามและฟังบทเพลงในชุดต่อๆไปกันเพื่อความสุขของทุกท่านก่อนที่จะหลับนอนในค่ำคืนนี้นะครับ

ไปอีก4บทเพลงครับกับรายการมนต์เพลงรัชกาลในค่ำคืนนี้ซึ่งก็เป็นคืนวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569นะครับกับ4บทเพลงที่ผ่านไปนั้นหลายคนที่ติดตามและฟังอยู่ในขณะนี้คงจะคุ้นเคยแล้วก็คงจะชื่นชอบกับบทเพลงที่มีความเพราะแล้วก็มีความสนุกสนานเป็นบทเพลงในยุค60โน่นนะครับ60นี่มีบทเพลงดีๆเยอะนะครับหลายคนที่ติดตามและฟังรายการในยุคนั้นคงจะทราบกันเป็นอย่างดีว่าในยุค60นั้นก็มีบทเพลงจากนักร้องหลายท่านด้วยกันบทเพลงแต่ละบทเพลงนั้นก็คัดสรรมาแล้วก็ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงจำนวนมากทั่วโลกก็ว่าได้นะครับรวมทั้งประเทศไทยกับบทเพลงแรกนั้น The Every Brothers กับบทเพลงที่หลายคนคงคุ้นแล้วก็หลายคนคงยังชื่นชอบแน่นอนนะครับ Let It Be Me ต่อมา The Brothers ขณะนักร้องที่หลายคนชื่นชอบกับบทเพลงเพราะที่หลายคนคงยังคิดถึงอยู่นะครับค่ำคืนนี้ก็นำเอาบทเพลงที่ดังมาก Sleepy Lagoon ต่อมาก็คือ Johnny Hodgins นักร้องที่ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงมากมายนะครับแต่เสียดายที่เขามีอายุสั้นไปนิดนึงจากอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับก็ถือเป็นความเศร้าถือเป็นความเสียดายกับนักร้องท่านนี้ที่จากไปในวัยที่ยังไม่มากเลยนะครับซึ่ง The Bismarck ก็เป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงปิดท้ายด้วย Hank Williams นี่ก็เป็นนักร้องอีกท่านหนึ่งในแนว Country ที่หลายคนคงรับรู้ได้ถึงความสนุกสนานแล้วก็ความไพเราะแห่งบทเพลง Hey Good Looking ก็เป็นอีกบทเพลงหนึ่งจากเสียงร้องของ Hank Williams ที่ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงจำนวนมากเลยนะครับย้ำนะครับว่า Hank Williams นั้นก็เป็นนักร้องที่ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงรวมทั้งประเทศไทยชื่นชอบเช่นกันนะครับกับนักร้องท่านนี้ Hey Good Looking นี่ก็เป็นบทเพลงที่ฟังแล้วคงจะทำให้หลายคนเกิดความสนุกสนานแล้วก็ความเพลิดเพลินได้อย่างแน่นอนทั้ง4บทเพลงนั้นล้วนเป็นบทเพลงในความทรงจำทั้งสิ้นเลยครับค่ำคืนนี้ก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อเป็นความสุขของทุกท่านมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัตติการในค่ำคืนนี้โดยมีผมทวีศักดิ์สุขทองเยยกูลมาดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมนะครับเพื่อความสุขของท่านผู้ฟังที่ติดตามและฟังรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งเราก็จะมีทั้งระบบ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับมาติดตามและฟังกันกับบทเพลงในชุดต่อไปเพื่อความสุขของทุก

จะมีความสุขกันดีนะครับกับการติดตามและฟังบทเพลงจากรายการมนต์เพลงรัติการในค่ำคืนนี้ซึ่งผมก็มีบทเพลงในอดีตให้ได้รับฟังกันหลายบทเพลงด้วยกันหลายคนคงยังจดจำกันได้ถึงความสนุกสนานถึงความไพเราะแห่งบทเพลงครับเริ่มด้วยดีนมาร์ตินกับบทเพลงที่ชื่อ You Belong To Me แล้วก็ตามมาด้วยจิมลีฟนักร้องอีกท่านหนึ่งที่มีเสียงทุ้มนุ่มนวลเป็นที่น่าฟังเป็นที่ชื่นชอบของนักฟังเพลงที่ชื่นชอบความไพเราะแห่งน้ำเสียงแล้วก็บทเพลงนะครับ Danny Boy เป็นบทเพลงอีกบทเพลงหนึ่งที่มีนักร้องหลายท่านนำไปร้องกันนะครับก็เป็นบทเพลงที่น่าฟังเป็นบทเพลงที่หลายคนฟังแล้วคงจะรับรู้ได้ถึงความไพเราะอย่างแน่นอนนะครับตามมาด้วย Pat Boone ซึ่งก็เป็นนักร้องรูปร่อในยุคเอวิสยุคนั้นเลยนะครับดังก่อนเอวิสนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีบทเพลงในยุคนั้นค่อนข้างเยอะทีเดียวยุค60นะครับโบนาดีนแล้วก็ลิตเติ้ลดาร์ลิงจากเสียงร้องของคณะเดอะดามอนส์ซึ่งก็เป็นคณะนักร้องที่หลายคนยังจดจำกันได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะกับบทเพลงเพลงนี้ Little Darling ก็เป็นบทเพลงที่โด่งดังแล้วก็ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงจำนวนมากเลยนะครับทั้ง4บทเพลงนี้ช่วงนี้คงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขจากบทเพลงที่มีความไพเราะและก็สนุกสนานด้วยนะครับยังมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยมาฟังบทเพลงในช่วงสุดท้ายกันจากรายการมนต์เพลงรัติการในค่ำคืนนี้ซึ่งก็คงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขได้ไม่น้อยกับการติดตามฟังบทเพลงในค่ำคืนนี้นะครับมาฟังบทเพลงในชุดสุดท้ายกันเพื่อความสุขของทุกท่านก่อนที่จะ

พลงชุดสุดท้ายก็ผ่านไปนะครับคิดว่าคงจะเป็นที่ถูกใจแล้วก็คงจะเป็นที่พอใจของท่านผู้ฟังที่ติดตามและฟังในการมนเพลงรัติการอยู่ในขณะนี้นะครับกับ4บทเพลงที่ผ่านไปนั้นผมก็คัดเลือกเอาบิลฮาร์เรย์แอนด์ฮิสคอมเมดกับบทเพลงดังกับบทเพลงที่ยังอยู่ในความทรงจำของท่านผู้ฟังในยุค60อย่างแน่นอนครับ Rock Around the Clock ก็เป็นบทเพลง Rock Alone ที่หลายคนรู้จักกันดีแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบด้วยนะครับกับนักเต้นในยุคนั้นซึ่งก็เป็นบทเพลงที่มีความสนุกสนานเป็นที่พอใจเป็นที่ถูกใจของนักเต้นค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับนักฟังเพลงก็เช่นกันได้รับฟังบทเพลงเพลงนี้แล้วคงจะรับรู้ได้ถึงความสนุกสนานอย่างแน่นอนครับบทเพลงต่อมา Little Eva กับบทเพลงที่หลายคนคงยังไม่ลืม The Locomotion แล้วก็ตามมาด้วย Red River Rock ซึ่งก็เป็นบทเพลงบรรเลงจาก Johnny and the Hurricane ซึ่งก็เป็นบทเพลงหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบทเพลงไตเติลของนักจัดรายการเพลงสากลในยุคนั้นยุค60นะครับก็จะมีนักจัดรายการในยุคนั้นค่อนข้างเยอะนะครับหลายคนคงมีโอกาสได้ติดตามฟังกันจากรายการต่างๆที่นำเอาบทเพลงสากลยุคนั้นมาเปิดในรายการเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็มีการติดตามขอเพลงทางจดหมายบ้างทางโทรศัพท์บ้างนะครับในยุคนั้นยังไม่มีพวกไลน์พวกอะไรยังไม่มีนะครับก็คงจะใช้การสื่อสารในยุคนั้นที่คิดว่าทันสมัยที่สุดแล้วนะครับการเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์บ้านนะครับเป็นโทรศัพท์บ้านไม่ใช่มือถือแบบทุกวันนี้นะครับก็เป็นการติดตามฟังในการที่ได้รับความนิยมแล้วก็ทำให้หลายคนได้รับความสุขจากการติดตามและฟังบทเพลงสากลในยุคนั้นปิดท้ายด้วยบทเพลงที่หลายคนคงยังไม่ลืมอย่างแน่นอนนะครับจานีทิลาสันกับบทเพลงที่ชื่อ Why Do I Love You So ล้วนเป็นบทเพลงที่หลายคนฟังแล้วคงจะรับรู้ได้ถึงความสุขและก็ความเพลิดเพลินตลอดจนความสนุกสนานจากบทเพลงในยุค60ค่อนข้างดีทีเดียวครับค่ำคืนนี้ก็นำมาให้รับฟังกันเพื่อเป็นความสุขสมในอารมณ์จากการติดตามมาฟังบทเพลงในรายการมนเพลงรัติการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับค่ำคืนนี้ก็ได้เวลาจากกันแล้วครับผมทวีศักดิ์สุขทุ่งชัยกูลคงจะต้องขออำลาท่านผู้ฟังด้วยเวลาเพียงแค่นี้เพื่อให้ท่านฟังได้พักผ่อนกันนะครับขออำลาท่านด้วยคำขอบคุณและก็ด้วยใจจริงที่มอบให้กับท่านผู้ฟังจากบทเพลงต่างๆที่นำมาเปิดในรายการค่ำคืนนี้นะครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวัน

0: รายการเกษตรก้าวหน้าเสนอสาระความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรคุยกับเกษตรกรและนักวิชาการเกษตรราคาสินค้าเกษตรประจำวันโดยบรรพตแก้วพาณิชย
1: ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังและพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับได้เวลาของรายการเกษตรก้าวหน้ามาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับเราพบกันวันนี้วันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569ครับมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนนะครับประเทศไทยตอนบนนะครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับโดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นนะครับก็จะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปนะครับส่วนภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนครับพัดปกคลุมทะเลดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลดามันและอ่าวไทยนะครับมีกำลังอ่อนโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคเหนือนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-70 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาภาคกลางนะครับมีฝนฟ้าคะนองระดับ 30-40 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 30-40 ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองระดับ 30-40 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาครับส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมารวมถึงเหนือเขื่อนด้วยนะครับก็ยังมีปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับยังไงก็อย่านิ่งนอนใจนะครับใครที่อยู่ในขันกั้นน้ำก็อย่าชะล่าใจไปนะครับเก็บของไว้ในที่ปลอดภัยเก็บของไว้ในที่สูงก็เป็นการดีที่สุดนะครับเราไม่แน่ใจว่าผนังกั้นน้ำนะครับในแต่ละจังหวัดที่ทำกันไว้นะครับมันจะรับแรงต้านของน้ำได้มากน้อยขนาดไหนนะครับบางทีมันอาจจะพังทลายขึ้นมาเราก็จะเก็บข้าวเก็บของไม่ทันนะครับยังไงก็เตรียมเก็บข้าวของไว้ก่อนจะเป็นการดีที่สุดเลยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกๆคนเลยทีเดียวครับ
2: มาที่เรื่องของงานวิจัยกันบ้างนะครับนักวิจัยไทยนะครับก็ตอกย้ำศักยภาพพืชสมุนไพรไทยดึงสารสำคัญมังคุดว่านชักมดลูกเหงือกปลาหมอพัฒนาเจลแต้มสิวยุบไวไร้ผลข้างเคียงตีพิมพ์วารสารแพทย์อังกฤษครับวงการแพทย์และก็สกินแคร์ไทยนะครับก็ก้าวไปอีกหนึ่งขั้นนะครับทลายข้อจำกัดของการรักษาสิวแบบเดิมๆนะครับที่ต้องพึ่งพาสารเคมีและก็ยาปฏิชีวนะล่าสุดนะครับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็โชว์ศักยภาพระดับโลกนะครับพัฒนาเจลแต้มสิวสมุนไพรไทยสำเร็จกว่าการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแพทย์ชั้นนำของอังกฤษนะครับจุดเด่นนวัตกรรมสกัดเย็นผ่านพ ผสานสารสมุนไพรตัวท็อปนะครับออกฤทธิ์ดับไฟอักเสบในเซลล์ได้สูงสุด 98.86% สิวยุบไวใน 1-2 วันนะครับโดยไม่ทิ้งสารตกค้างครับปัญหาสิวอักเสบและการดื้อยาจากการใช้ยาปฏิชีวนะต่อเนื่องก็เป็นความท้าทายระดับโลกนะครับแต่ความท้าทายนี้กำลังจะหมดไปครับด้วยผลงานวิจัยชิ้นโบแดงจากทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.กิ่งการบรรลือพืชและรองศาสตราจารย์ดร.คมกฤตเอี้ยวสกุลนะครับที่ใช้เวลาทุ่มเทกว่า3ปีนะครับในการทดลองและก็ปรับปรุงสูตรมากกว่า20ครั้งจนได้ตำรับเจลแต้มสิวที่ดีที่สุดและก็ปลอดภัยที่สุดนะครับความสำเร็จนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในห้องแลบนะครับแต่ได้รับการยอมรับในเวทีระดับโลกโดยผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตินะครับแล้วก็ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม Q1 นะครับอันเป็นระดับสูงสุดของวารสารวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือระดับสากลนะครับถอดรหัสความสำเร็จนะครับทำไมสูตรนี้จึงทรงพลังนะครับจุดแข็งที่ทำให้งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการยอมรับก็คือการผสานศาสตร์แห่งสมุนไพรเข้ากับเทคโนโลยีเภสัชกรรมสมัยใหม่นะครับโดยทีมวิจัยก็ได้ดึงเอาสารสำคัญจากสมุนไพรไทย3ชนิดนะครับที่เปรียบเสมือนจิ๊กซอที่ประกบเข้ากันได้อย่างลงตัวนะครับได้แก่เปลือกมังคุดราชินีแห่งการต้านเชื้อแบคทีเรียว่านชักมดลูกนะครับโดดเด่นด้านการลดการอักเสบและระดับเซลล์นะครับใบเหงือกปลาหมอก็ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวและก็ลดรอยช้ำนะครับเมื่อสมุนไพรทั้ง3มาทำงานร่วมกันนะครับจึงเกิดผลลัพธ์ที่ครอบคลุมทั้งยับยั้งเชื้อลดปวดอักเสบและก็สมานแผลในหลอดเดียวผลการทดลองในห้องปฏิบัติการก็ชี้ชัดว่าตำรับเจลนี้นะครับสามารถยับยั้งการอักเสบในเซลล์เม็ดเลือดขาวได้สูงถึง 98.86% เลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญทางสถิติอย่างมากส่งผลให้สิวอักเสบยุบตัวลงอย่างรวดเร็วภายใน 1-2 วันเท่านั้นนะครับสกัดเย็นเคล็ดลับที่ยอมจ่ายแพงเพื่อผลลัพธ์ที่เหนือกว่านะครับแม้ต้นทุนจะสูงกว่าแต่งานวิจัยชิ้นนี้นะครับก็เลือกใช้กระบวนการสกัดแบบเย็นนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนที่อาจจะไปทำลายโครงสร้างสารสำคัญทางชีวภาพผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสารสกัดที่สดใหม่และออกฤทธิ์ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเมื่อเทียบกับการสกัดร้อนทั่วไปเจลสูตรนี้ช่วยให้สิวที่บวมแดงลุ่มลงเร็วขึ้นถึง 2-3 เท่าทั้งช่วยผลักสิวอุดตันที่ฝังลึกและก็ทำให้รอยสิวจางไวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับปลอดภัยนะครับก็เป็นมิตรกับสกิลแบริเออร์หมดกังวลเรื่องผลข้างเคียงเพราะว่าเจลแต้มสิวนวัตกรรมใหม่นี้นะครับปราศจากสเตียรอยด์และก็ยาปฏิชีวนะไม่มีน้ำหอมและก็สีสังเคราะห์นะครับเหลืองอ่อนจากกลิ่นหอมมาจากธรรมชาติ 100% นะครับแล้วก็ค่า pH นะครับใกล้เคียงกับผิวช่วย

0: อย่างแท้จริงครับ
1: มาต่อกันที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับสร้างผู้บริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่กลับเคลื่อนพัฒนาเสถียรภาพมะพร้าวน้ำหอมให้ยั่งยืนครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและก็เป็นสินค้าส่งออกมูลค่าสูงติด1ใน5ของกลุ่มไม้ผลที่สำคัญของประเทศไทยนะครับปัจจุบันก็มีพื้นที่ปลูกทั้งหมดจำนวน 234,745 ไร่และก็เป็นพื้นที่ที่ให้ผลผลิตจำนวน 188,430 ไร่ครอบคลุมเกษตรกรจำนวน 15,816 ครัวเรือนนะครับและก็มีแหล่งผลิตที่สำคัญเพื่อการส่งออกอยู่ในพื้นที่4จังหวัดได้แก่จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและก็จังหวัดสมุทรสงครามนะครับซึ่งมีพื้นที่ให้ผลผลิตรวมกันมากกว่า2ใน3ของพื้นที่ให้ผลผลิตทั้งประเทศทั้งนี้ในปี2568นะครับประเทศไทยมีผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมรวมจำนวน 731,094 ตันนะซึ่งเพิ่มสูงขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยังพบว่าส่วนใหญ่ผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมระดับ80ถูกส่งออกไปยังต่างประเทศเนื่องจากมีเอกลักษณ์ด้านรสชาติและก็กลิ่นหอมเฉพาะถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และก็เป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดโลกนะครับสร้างมูลค่าการส่งออกมะพร้าวสดสูงถึง 6,462 ล้านบาทนางอัญชลีสุวจิตตานนท์นะครับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรก็กล่าวภายหลังเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเสถียรภาพการผลิตมะพร้าวน้ำหอมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่สู่การพัฒนาเสถียรภาพการผลิตมะพร้าวน้ำหอมภายใต้คณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้หรือว่าฟรุตบอร์ดนะครับว่าสถานการณ์มะพร้าวน้ำหอมในปัจจุบันนะครับมีปริมาณผลผลิตขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับประกอบกับพฤติกรรมการผลิตและก็การตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้มะพร้าวน้ำหอมต้องประสบปัญหาความผันผวนด้านราคาอย่างต่อเนื่องนะครับสอดคล้องกับที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้หรือว่าฟรุตบอร์ดครั้งที่2ทับ2569ที่มีมติเห็นชอบให้มะพร้าวน้ำหอมนะครับเข้าสู่การกำกับดูแลแล้วก็มอบหมายให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาเสถียรภาพกลุ่มสินค้ามะพร้าวน้ำหอมครบวงจรนะครับตามข้อสั่งการของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวนะครับก็เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมจำเป็นจะต้องอาศัยกลไกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลการผลิตการประเมินแล้วก็ปริมาณผลผลิตล่วงหน้านะครับตลอดจนการส่งเสริมเกษตรกรอย่างเป็นระบบนะครั้งนั้นนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นนะครับเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมการผลิตมะพร้าวน้ำหอมใน2ประเด็นก็คือประเด็นแรกนะครับเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานด้านมะพร้าวน้ำหอมภายใต้คณะกรรมการพัฒนาบริหารจัดการผลไม้หรือว่าฟู้ดบอร์ดโดยการสร้างกระบวนการทำงานด้านมะพร้าวน้ำหอมอย่างเป็นระบบภายใต้คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้แล้วก็2นะครับการวางแผนการดำเนินงานด้านมะพร้าวน้ำหอมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็การสร้างเครือข่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านมะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่สำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตรและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งการพัฒนาศักยภาพในครั้งนี้นะครับจะทำให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับนะครับมีความพร้อมสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีเอกภาพนะครับและก็ขับเคลื่อนการพัฒนาเสถียรภาพการผลิตและการพัฒนางานด้านมะพร้าวน้ำหอมของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรก็บอกว่าการส่งเสริมการเกษตรในยุคปัจจุบันนะครับเราไม่สามารถทำงานแบบเดิมได้อีกต่อไปนะครับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต้องเร่งปรับตัวจากการเป็นผู้ส่งเสริมการปลูกแบบทั่วไปสู่การเป็นผู้บริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่นะครับประกอบกับสิ่งสำคัญในการดำเนินงานก็คือความแม่นยำในข้อมูลและก็การประมาณการการประเมินตัวเลขผลผลิตล่วงหน้าที่แม่นยำจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดนะครับในการวางแผนการตลาดและการแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดก่อนที่จะเกิดขึ้นจริงอีกทั้งมะพร้าวน้ำหอมนะครับเป็นสินค้าที่มีพื้นที่ปลูกกระจุกตัวและก็เชื่อมโยงกันนะครับจึงจำเป็นต้องทำงานร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรตลอดจนหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องซึ่งการทำงานแบบบูรณาการจะเป็นหนึ่งเดียวและก็ร่วมกันอย่างมีเอกภาพนับว่าเป็นกำลังสำคัญที่จะสร้างเสถียรภาพแก่เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับมาปิดท้ายกันที่นายสมศักดิ์เทพสุทินก็มีการประชุมกับเพื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเน้นย้ำเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกับเพื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลครับนายสมศักดิ์เทพสุทินนะครับประธานกรรมการคณะ รรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็เข้าตรวจเยี่ยมกรมเสริมสหกรณ์นะครับประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งที่14/2569นะครับโดยมีนายนิรันดร์มูลธิดาที่บดีกรมเสริมสหกรณ์คณะผู้บริหารกรมเสริมสหกรณ์ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุมนะครับที่ห้องประชุม226กรมเสริมสหกรณ์เทเวศกรุงเทพมหานครครับนายสมศักดิ์ก็เปิดเผยว่าสำหรับการมาตรวจเยี่ยมกรมเสริมสหกรณ์ในวันนี้นะครับเป็นการหารือกรอบแนวความคิดแล้วก็การเสนอข้อคิดเห็นถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมุ่งเน้นการยกระดับเศรษฐกิจภาคการเกษตรการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนนะครับให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศรวมถึงติดตามการขับเคลื่อนงานและก็โครงการสำคัญในภาพรวมของกรมเสริมสหกรณ์และความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน3ประเด็นดังนี้นะครับประเด็นแรกก็คือแนวคิดการบริหารจัดการในพื้นที่ลุ่มน้ำยมเพื่อลดความเสี่ยงเสียหายลุ่มน้ำเจ้าพระยา2การบริหารจัดการแมลงวันผลไม้แบบครอบคลุมในพื้นที่ด้านเทคนิคแมลงเป็นหมันร่วมกับวิธีผสมผสานและโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการควบคุมแมลงก็คือยุงและก็แบคทีเรียโวบาเกีย3ความคืบหน้ากรณีการส่งออกสินค้านมไปประเทศอินโดนีเซียนะครับการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสที่สำคัญนะครับในการถ่ายทอดนโยบายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นติดตามความก้าวหน้าและก็ร่วมกันทำงานแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยเน้นย้ำให้ช่วยกันทำงานเพื่อยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรพร้อมทั้งรับฟังและก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรนะครับในการนี้นะครับนายนิรันดร์ มูลธิดาอธิบดีกรมเสริมสหกรณ์ได้นำเสนอและก็สรุปผลการดำเนินงานของกรมเสริมสหกรณ์ประจำปีก็ประมาณ2569นะครับซึ่งกรมเสริมสหกรณ์นะครับมีภารกิจในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ1,923 แห่งนะครับมีสมาชิก 11,220,000 รายผ่านการขับเคลื่อนโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์4นโยบายหลักดังนี้นะครับ1นโยบายยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับศักยภาพสหกรณ์ให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรส่งเสริมสหกรณ์ทุกประเภทนะครับให้มีแอปพลิเคชันสามารถตรวจสอบธุรกรรมการเงินของตนเองส่งเสริมสหกรณ์ใช้นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการและก็สนับสนุนเงินอุดหนุนในการจัดหาอุปกรณ์และก็สิ่งก่อสร้างเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนะครับ2ก็คือนโยบายเพิ่มรายได้เกษตรกรส่งเสริมการทำเกษตรแบบปลอดภัยได้มาตรฐานและก็ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรในพื้นที่คทช.การแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์การส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้เพิ่ม3นโยบายพัฒนาศักยภาพเกษตรกรพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพกลุ่มสตรียกระดับสถาบันเกษตรกรนะครับให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์นะครับสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์แล้วก็4นะครับนโยบายตลาดนำการผลิตยกระดับการกระจายสินค้าสหกรณ์จำนวน125แห่งทั่วประเทศพัฒนาแพลตฟอร์มสินค้าสหกรณ์นะครับในรูปแบบของดิจิตอลภายใต้ชื่อ Co-op Easy Shop ทั้งนี้นะครับผลสำเร็จของการดำเนินงานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนะครับมีปริมาณธุรกิจรอบ11เดือนณเดือนกันยายน2568ถึงกรกฎาคม2569 2.749 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากปี2018ในช่วงเวลาเดียวกันจำนวน223,619 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 8.85 นะครับทั้งนี้ปริมาณธุรกิจที่มีอัตราขยายตัวเพิ่มสูงสุด3ลำดับแรกได้แก่ธุรกิจให้บริการและก็ส่งเสริมการเกษตรเพิ่มขึ้น 1,072.84 ล้านบาทนะครับที่เป็นร้อยละ 28.7 เราลงมาก็คือธุรกิจการรับฝากเงินนะครับเพิ่มขึ้น 192,464.85 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 22.2 และธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายนะครับเพิ่มขึ้น 8,288.11 ล้านบาทนะครับคิดเป็นร้อยละ 12.98 นะครับกรมเสริมสหกรณ์ก็ได้มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของสถาบันเกษตรกรนะครับให้มีความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของเกษตรกรโดยส่งเสริมสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรครับพร้อมทั้งสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้แก่สหกรณ์ผ่านเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์กว่า 5,000 ล้านบาทนะครับเพื่อนำไปต่อยอด การดำเนินธุรกิจรวมทั้งส่งเสริมการผลิตเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP การแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและก็ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการตลาดนะครับเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าสหกรณ์เพื่อเป้าหมายหลักคือการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรครับช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: คุยเฟื่องเรื่องเกษตร
1: คุณผู้ฟังเข้ามาถึงช่วงของคุยเฟื่องเรื่องเกษตรนะครับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับก็จัดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่2โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำโตนเลสาบที่ห้องประชุมโรงแรมสอยดาวกู๊ดวิวรีสอร์ทจังหวัดจันทบุรีนะครับโดยมีนายสราวุธสากลนะครับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค2เป็นประธานเปิดการประชุมครับ
2: ในส่วนของวันนี้เนี่ยก็จะมีการประชุมตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายซึ่งในส่วนของการประชุมเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็อยู่กับเรามาตั้งแต่เวทีแรกนะคะวันนี้ก็จะเป็นเวทีที่3แล้วนะคะยังไงก็ว่าในเวทีต่อไปเรายังมีการจัดประชุมแบบนี้เรื่อยๆนะคะซึ่งหลังจากวันนี้เนี่ยเราก็จะมีการนำไปสรุปผลแล้วก็จะมีการสรุปผลแล้วก็นำส่งข้อมูลที่เรามีการประชุมในวันนี้เนี่ยให้ทุกท่านได้ทราบนะคะรวมไปถึงในครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะมีการนำเสนอในส่วนของกิจกรรมโครงการต่อนะคะซึ่งก็จะมีการนำเสนอในเรื่องของตัวร่างแผนต่างๆนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยการประชุมสุดท้ายก็คือการประชุมปิดโครงการแล้วก็จะมีการนำเสนอภาพรวมทั้งหมดของแผนแม่บทให้ทุกท่านได้สำหรับในส่วนของตัวการประชุมในวันนี้นะคะก็จะมีการเชิญในส่วนของเวทีนะคะพื้นที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะที่มาร่วมประชุมในวันนี้นะคะส่วนวันพรุ่งนี้เราก็จะมีการจัดประชุมอีกหนึ่งเวทีด้วยกันนะคะที่เวทีจังหวัดสระแก้วนะคะก็จะมีการจัดเวที2เวทีเพื่อให้ครอบคลุมในส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้ใช้ในส่วนของน้ำนะคะในลุ่มน้ำนะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบหรือว่ามีการใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคะก็จะมาร่วมกันในการทำที่ระดมความเห็นในการที่จะทำเรื่องของแผนแม่บทในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำโตเลสาบร่วมกันนะคะตัวเอกสารใบงานนะคะเราก็จะมีการทำไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะร่วมกันประเมินในเรื่องของตัวทางเลือกนะคะที่เรามีการกำหนดเบื้องต้นในเรื่องของทางเลือกมานำเสนอทุกท่านในวันนี้ด้วยกันทั้งหมด4ทางเลือกนะคะแล้วก็จะมีการให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกันนะคะระดมความเห็นแล้วก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นในแต่ละแนวทางเลือกนะคะซึ่งการจัดประชุมในวันนี้นะคะหลักๆเนี่ยเราก็จะมีการเชิญในส่วนของอย่างที่แจ้งไปว่ามีทั้ง2เวทีนะคะจะมีเวทีที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็พรุ่งนี้ที่สระแก้วนะคะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เรามีการเชิญมาเข้าร่วมประชุมนะคะก็จะมีในส่วนของประชาชนนะคะในส่วนของผู้นำชุมชนองค์กรผู้ใช้น้ำนะคะกลุ่มเกษตรกรกลุ่มประกอบอาชีพแล้วก็ผู้ใช้น้ำนะคะในลุ่มน้ำรวมไปถึงในส่วนของกลุ่มสตรีนะคะกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางต่างๆนะคะแล้วก็ภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของหน่วยงานจากส่วนกลางนะคะหน่วยงานส่วนภูมิภาคแล้วก็หน่วยงานระดับจังหวัดนะคะที่เข้ามาร่วมการประชุมในวันนี้ที่เรามีการเชิญเข้ามานะคะก็จะมีนอกเหนือจากนั้นก็จะมีในส่วนของสถาบันการศึกษาด้วยนะคะที่เรามีการเชิญเข้ามาร่วมกันในการที่จะจัดทำในเรื่องของตัวแผนแม่บทการพัฒนาในเรื่องของทรัพยากรน้ำของเรานะคะค่ะและในลำดับถัดไปนะคะที่ฉันขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของพิธีการเปิดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่2นะคะโครงการศึกษาจะทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำโตเลสาบนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค2นะคะนายสราวุฒิสากลนะคะที่ฉันขออนุญาตเรียนเชิญทั้งผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค2ด้านบนเวทีค่ะและขอเรียนเชิญนายสุจุธนาวงหมื่นค่ะผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานลุ่มน้ำต้นเลสาบนะคะในการกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดประชุมวันนี้ค่ะ
3: เรียนท่านสราวุฒิสากลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค2ในนามของกลุ่มประสานงานลุ่มน้ำต้นเลสาบขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่2โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำต้นเลสาบปรับปรุงช่วงที่1ในครั้งนี้สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพุทธศักราช2511มาตรา35อนุ1ได้กำหนดให้คณะกรรมการลุ่มน้ำมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำแผนแม่บทการใช้การพัฒนาการบริหารจัดการการบำรุงรักษาการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นชอบโดยที่ผ่านมาคณะกรรมการลุ่มน้ำได้นำเสนอแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำสำหรับ22ลุ่มน้ำต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำดังกล่าวและกำหนดให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำของแต่ละพื้นที่ตนเองอย่างไรก็ตามแผนแม่บทดังกล่าวยังมีข้อจำกัดที่ต้องดำเนินการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ดังนั้นคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จึงเห็นควรให้คณะกรรมการลุ่มน้ำดำเนินการปรับปรุงแผนแม่บทให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นทั้ง22ลุ่มน้ำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค2ในฐานะหน่วยงานบริหารจัดการด้านน้ำในเขตลุ่มน้ำทนเลสาบจึงเห็นควรให้มีการศึกษาทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำช่วงที่1ผ่านกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SCA ที่คำนึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน้ำมากำหนดทิศทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนำไปสู่การทบทวนปรับปรุงค่าเป้าหมายตัวชี้วัดกลยุทธ์และแผนงานที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ของลุ่มน้ำในปัจจุบันเพื่อให้หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการหรือแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำตนเลสาบในระยะที่1ประจำปีพุทธศักราช2566ถึง2570ระยะที่2พุทธศักราช2571ถึง2575และระยะที่3พุทธศักราช2576ถึง2580ต่อไปการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่2มีการจัดทั้งหมด2เวทีเพื่อให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำตนเลสาบวันนี้เป็นเวทีที่1ประกอบด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการลุ่มน้ำตนเลสาบหน่วยงานราชการผู้ประกอบการภาคเอกชนสถาบันการศึกษานักวิชาการเครือข่ายภาคประชาสังคมองค์กรผู้ใช้น้ำและประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำตนเลสาบจากจังหวัดจันทบุรีและบางส่วนของจังหวัดสระแก้วและตราดโดยการประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการและเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าใจกระบวนการพัฒนาและการประเมินทางเลือกของ SCA และรับฟังความคิดเห็นต่อการคาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้นของแต่ละทิศทางแต่ละทางเลือกรวมทั้งได้ร่วมตรวจสอบว่าทางเลือกต่างๆสามารถตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์และสนับสนุนวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของลุ่มน้ำตนเลสาบหรือไม่และเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ได้รับประโยชน์ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบความเป็นธรรมความเป็นไปได้เงื่อนไขการยอมรับและมาตรการที่ควรเพิ่มเติมหรือปรับปรุงในแต่ละทางเลือกหรือข้อเสนอการผสมผสานมาตรการให้เหมาะสมกับพื้นที่สำหรับนำไปประกอบการประเมินทางวิชาการและในการพัฒนาทางเลือกต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านสราวุฒิสากลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค2ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่2โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำตนเลสาบปรับปรุงช่วงที่1พุทธศักราช2566ถึง2580ขออนุญาตเรียนเชิญครับ
4: ครับเรียนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนบริษัทที่ปรึกษาสื่อมวลชนและผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในการประชุมกลุ่มย่อยซึ่งการประชุมกลุ่มย่อยครั้งนี้ก็คงเป็นการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่2นะครับภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำตะเลสาบปรับปรุงช่วงที่1พุทธศักราช2566ถึง2580ในวันนี้โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการสำคัญนะครับที่จะขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำตะเลสาบโดยมีเป้าหมายเพื่อจัดทำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำตะเลสาบนะครับในปีพุทธศักราช2566ถึง2580พร้อมกำหนดแผนงานและโครงการสำคัญด้านบริหารทรัพยากรน้ำที่จะมีเป้าหมายตัวชี้วัดและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนการดำเนินการโครงการในวันนี้นะครับมิได้อาศัยเพียงข้อมูลเชิงวิชาการหรือสถิตินะครับในการดำเนินการศึกษาในครั้งนี้เราจึงใช้กระบวนการ SCA หรือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์นะครับเพื่อดำเนินการในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นนะครับในเรื่องของการมีส่วนร่วมในเรื่องของกระบวนการที่เราจะได้มาตรการในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนซึ่งเรามีการดำเนินการกลุ่มย่อยครั้งที่1ที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งในส่วนของการดำเนินการครั้งที่1ที่ผ่านมาเนี่ยเราคงจะได้รับรู้แล้วว่าในสิ่งที่มีการไปทบทวนนะครับทั้งแผน แม่บทนะครับทบทวนทั้งยุทธศาสตร์ทบทวนทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องทบทวนของงานศึกษาต่างๆทบทวนข้อกฎหมายนะครับรวมถึงในเรื่องของการที่เราไปทบทวนข้อมูลพื้นฐานต่างๆแล้วก็ได้มีการจัดเวทีปฐมนิเทศไปแล้วนะครับเราก็เก็บประเด็นปัญหาของในพื้นที่มาประเมินร่วมกันนะครับว่าแล้วสิ่งที่เราเก็บมาทั้งในส่วนที่เป็นข้อมูลที่เป็นทุติยภูมิข้อมูลที่ได้จากเวทีปฐมนิเทศเนี่ยเราได้อะไรออกมาได้ประเด็นสำคัญมาไหมนะครับได้เป้าหมายร่วมกันมาไหมได้ประเด็นยุทธศาสตร์มาไหมได้แนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนมาไหมรวมถึงตัวชี้วัดต่างๆแล้วก็มีการนำเสนอน่าจะมีการนำเสนอทางเลือกจากครั้งที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้คงจะดูกันว่าในสิ่งที่ได้จากเวทีครั้งที่แล้วนะครับมาถึงวันนี้เราคงจะต้องประเมินกันว่าแล้วในส่วนของลุ่มน้ำโทเรสาบซึ่งวันนี้คงจะเป็นพื้นที่จันทบุรีอาจจะมีปัญหาไม่ได้เหมือนพื้นที่สระแก้วแต่เราคงจะต้องมาร่วมกันสะท้อนว่าในส่วนที่เป็นปัญหาในพื้นที่ตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิตทั้งภาคเกษตรกรรมหรือภาคอุตสาหกรรมหรือภาคท่องเที่ยวเราจะมาดูกันว่าเออแล้วทางเลือกที่มันมีอยู่มีอะไรบ้างถ้าเราไม่ทำอะไรเลยหรือใช้แนวทางปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่หรือที่เราเรียกว่า BAU เนี่ยหรือการดำเนินการไปตามปกติเราจะเอาไหมมันจะมีผลกระทบอย่างไรกับเราทั้งบวกและลบนะครับแล้วเราจะเลือกทางไหนซึ่งวันนี้คงจะได้ประเมินกันแหละว่าเราพูดคุยกันว่าแล้วเราจะประเมินอะไรเป็นทางเลือกของเราทั้งมิติทั้งเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราคงได้มาคุยกันว่าเราจะเน้นเรื่องอะไรเป็นหลักนะครับก็หวังว่าในส่วนที่ทุกท่านได้เสียสละเวลามาร่วมเวทีในวันนี้นะครับก็อยากจะให้แสดงความคิดเห็นการให้มีความครอบคลุมเพราะอย่างที่กล่าวในเบื้องต้นแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการบริหารทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำของเราเองนะครับแล้วก็กระบวนการ SCA ที่นำมาใช้เนี่ยเราไม่ได้มีธงหรือไม่ได้มีเป้าเหมือนการศึกษาในอดีตที่ผ่านมาเราจะเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อได้มาตรการในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนร่วมกันในพื้นที่วันนั้นก็อยากจะขอทุกท่านนะครับช่วยสนับสนุนในเรื่องของการเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นแล้วก็พิจารณาร่วมกันซึ่งทางที่ปรึกษาเนี่ยก็คงเตรียมตัวมาอย่างดีที่จะรับฟังแล้วก็เก็บประเด็นของทุกท่านไปประเมินทางเลือกแล้วเดี๋ยวเราไปกำหนดมาตรการในการบริหารทรัพยากรน้ำที่ยั่งยืนต่อไปจนมาตรการต่างๆเหล่านี้จะไปผูกกับในเรื่องของแผนแม่บทของลุ่มน้ำเราแล้วก็แผนปฏิบัติการที่จะมาแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็หวังว่าในวันนี้เราคงจะต้องได้ดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวเวทีถัดๆไปก็ยังอยากขอความอนุเคราะห์ทุกๆท่านนะครับเข้ามาร่วมเวทีเพราะกระบวนการ SCA เนี่ยมันไม่ใช่ทำหนึ่งครั้งแล้วจบเลยมันจะมีเรื่องราวร้อยเรียงไปเรื่อยๆครั้งที่หนึ่งต้องทำอะไรจากครั้งที่1เราได้อะไรมานำไปสู่ขั้นตอนขั้นที่2อย่างไรขั้นที่3มันจะลวนไปเป็นลูกๆไปมีทั้งการทบทวนตรวจสอบตรวจทานยืนยันร่วมกันแล้วก็นำไปสู่แนวทางร่วมกันนะครับก็หวังอย่างยิ่งว่าในการประชุมในวันนี้นะครับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้ข้อมูลนะครับร่วมคิดร่วมตัดสินใจแล้วก็บรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการรุ่มน้ำอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เกิดดุลยภาพในการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับมีความเป็นไปได้ทั้งในทางปฏิบัติได้จริงและเป็นที่ยอมรับจากทุกๆท่านที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่นะครับในโอกาสนี้นะครับผมก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้นะครับและขอให้การประชุมในวันนี้นะครับบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการควรแล้วผมขอเปิดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่2โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำโทเรสาบปรับปรุงช่วงที่1พุทธศักราช2566ถึง2580สำหรับพื้นที่จันทบุรีและบางส่วนจังหวัดสระแก้วและจังหวัดตราดในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาโทเรสาบตอนล่างมาณบัดนี้ขอบพระคุณครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวง เสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: จังหวัดนครราชสีมามีเขื่อนขนาดใหญ่หลายแห่งซึ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดที่ต้องการยกระดับขีดความสามารถของภาคเกษตรภาคผลิตและภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดีอำเภอคอนบุรีที่อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเป็นที่ตั้งของเขื่อนขนาดใหญ่2แห่งได้แก่เขื่อนมูลบนและเขื่อนลำแชะที่เริ่มกักเก็บน้ำตั้งแต่ปี2541และส่งน้ำให้แก่พื้นที่ชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบนในอำเภอคอนบุรีอำเภอโชคชัยและอำเภอปักธงชัยตั้งแต่ปี2542ต่อมาในปี2561มีการจัดตั้งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะแยกจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำโดยมีเขื่อนลำแชะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนของโครงการมีพื้นที่โครงการรวม 133,062 ไร่ส่งน้ำให้แก่พื้นที่เกษตรกรรมบนฝั่งขวาของแม่น้ำมูลเขื่อนลำแชะปิดกั้นลำแชะที่บ้านโคกใบบัวตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีเป็นเขื่อนดินถมสามารถเก็บกักน้ำได้275ล้านลูกบาศก์เมตรกว่า27ปีที่อ่างเก็บน้ำลำแชะทำหน้าที่เป็นหัวใจหลักหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตทั้งการอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรมการประมงการบรรเทาอุทกภัยการท่องเที่ยวการรักษาระบบนิเวศและการเกษตรชลประทานในพื้นที่อำเภอคอนบุรีและอำเภอโชคชัยกว่า 98,467 ไร่ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกกระชายตำบลเฉลียงตำบลแชะตำบลบ้านใหม่ตำบลอรพิมพ์ตำบลคอนบุรีใต้และตำบลจระเข้หินของอำเภอคอนบุรีและตำบลทุ่งอรุณตำบลลาดขาวตำบลท่าเยี่ยมตำบลท่าอ่างและตำบลละลมใหม่พัฒนาของอำเภอโชคชัยปัจจุบันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะประสบปัญหาด้านทรัพยากรน้ำหลายๆประเภทได้แก่ปัญหาปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำมีจำกัดปริมาณน้ำในอ่างช่วงปลายฤดูฝนไม่เต็มความจุเก็บกักเนื่องจากความผันผวนของปริมาณน้ำท่ารายปีที่ไหลเข้าอ่างในขณะที่ความต้องการใช้น้ำทั้งในเขตโครงการและนอกเขตโครงการเพิ่มสูงขึ้นจากการขยายตัวของชุมชนและอุตสาหกรรมปัญหาความสามารถในการส่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำเนื่องจากมีการใช้งานระบบชลประทานมาอย่างยาวนานทำให้ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารบังคับน้ำบางส่วนชำรุดเสียหายมีการสูญเสียน้ำระหว่างทางปัญหาอุทกภัยและการระบายน้ำเนื่องจากลำแชะบางช่วงแคบคดเคี้ยวตื้นเขินอาคารบังคับน้ำบางแห่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำรวมถึงปัญหาด้านอื่นๆเช่นปัญหาองค์กรผู้ใช้น้ำกรมชลประทานจึงได้ดำเนินการโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะจังหวัดนครราชสีมาโดยมีหัวใจสำคัญเพื่อปรับปรุงโครงการให้มีความทันสมัยปรับปรุงระบบชลประทานให้ส่งน้ำและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้ตามศักยภาพลดน้ำสูญเสียเพิ่มรายได้เกษตรกรเพิ่มผลิตภาพน้ำรวมถึงการช่วยบรรเทาปัญหาด้านอุทกภัยตลอดระยะเวลาการศึกษาเราไม่ได้ทำงานเพียงลำพังแต่เราได้รับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องในพื้นที่จากการประชุมเวทีการมีส่วนร่วมที่ผ่านมาโดยทุกความเห็นถูกนำมาประมวลผลจนกลายเป็นแผนพัฒนาที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับทุกคนผลสัมฤทธิ์จากการศึกษาสามารถแบ่งแนวทางในการปรับปรุงโครงการออกเป็น2มาตรการหลักได้แก่มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างและมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างโดยมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างจะมุ่งเน้นในการเพิ่มศักยภาพโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำเป็นหลักประกอบด้วย 1. การจัดรอบเวรการใช้น้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน 2. การประยุกต์ใช้งานระบบโทรมาตรและ IoT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ 3. การพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำ 4.รณรงค์ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตด้านเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำ 5. การจัดทำฐานข้อมูลโครงการเพื่อใช้ในการติดตามการส่งน้ำและผลการเพาะปลูก 6. การเชื่อมโยงระบบการผลิตกับการตลาดสำหรับมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างสามารถแบ่งออกเป็น10กลุ่มโครงการซึ่งสะท้อนตามสภาพปัญหาด้านทรัพยากรน้ำแต่ละประเภทได้แก่ 1. การผันน้ำจากลำแชะและแม่น้ำมูลมาเติมระบบคลองชลประทานเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนและลดการใช้น้ำจากอ่างลำแชะมี3โครงการย่อย 1. การผันน้ำฝายบ้านแชะปรับปรุงอาคารกั้นน้ำในลำแชะเพิ่มระดับเก็บกักและความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการน้ำโดยเสนอรื้อถอนฝายบ้านแชะเดิมที่ตำบลแชะอำเภอคอนบุรีพร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำแบบบานตรงเพื่อทดระดับน้ำในลำแชะไปเติมคลอง 21L RMC ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกให้กับพื้นที่ชลประทานเดิม 4,500 ไร่ในเขตสบ.2และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในลำแชะ 2.การผันน้ำฝายบ้านไผ่1ปรับปรุงอาคารกั้นน้ำในลำแชะเพิ่มระดับเก็บกักและความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการน้ำเสนอรื้อถอนฝายบ้านไผ่1เดิมที่ตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีพร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำแบบบานตรงเพื่อทดระดับน้ำในลำแชะไปเติมคลอง LMC และคลอง 14L LMC ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกให้กับพื้นที่ชลประทานเดิม 3,500 ไร่ในเขตสบ.1และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในลำแชะ 3. สถานีสูบน้ำบ้านไร่เสนอก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำมูลบริเวณจุดบรรจบห้วยเสวในเขตตำบลละลมใหม่พัฒนาอำเภอโชคชัยขนาด 0.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำนวน3เครื่องพร้อมวางท่อส่งน้ำไปเติมคลอง RMC ก่อนถึงแยกคลอง 72L RMC ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกในพื้นที่ชลประทานเดิม 5,300 ไร่ในเขตสบ.3 2. สถานีสูบน้ำฝายห้วยสะแกเสนอก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำจากห้วยสะแกไปเติมคลอง RMC บริเวณด้านข้างหัวงานฝายห้วยสะแกเดิมขนาด1ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำนวน2เครื่องช่วยลดภาระการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำลำแชะและเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานเดิมในเขตสบ.2 สบ.3 และสบ.4 เพิ่มความมั่นคงด้านแหล่งน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้านในเขตตำบลแชะและตำบลอรพิมรวม5แห่ง 3. ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำเสนอซ่อมแซมดัดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่และคลองส่งน้ำสายซอยที่มีความเสียหายระดับปานกลางขึ้นไปรวม12สายระยะทางประมาณ38กิโลเมตรช่วยลดการสูญเสียที่เกิดในระบบคลองส่งน้ำและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบชลประทานในภาพรวม 4. การปรับปรุงคลองส่งน้ำเสนอปรับปรุงคลองส่งน้ำสายหลักและคลองส่งน้ำสายซอยบริเวณที่เป็นอุปสรรคในการจัดสรรน้ำและมีปัญหาเรื่องค่าระดับของคลองได้แก่คลอง LMC คลอง 45L RMC 65L RMC 67L RMC 72L RMC และคลอง RMC ช้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ 5.ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอุโมงค์ส่งน้ำเสนอซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำที่สำคัญในคลอง RMC รวม5แห่งเสนองบประมาณในการสำรวจความเสียหายอุโมงค์ส่งน้ำในคลอง RMC รวม4แห่งเพื่อพิจารณารูปแบบในการซ่อมแซมที่เหมาะสมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำและลดการสูญเสียในอุโมงค์ส่งน้ำ 6. การพัฒนาระบบโทรมาตรและ IoTเสนอติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำทั้งในช่วงฤดูแล้งและการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนโดยจัดให้มีห้องควบคุมที่อาคารฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน1แห่งสถานีรองเพื่อติดตามผลการส่งน้ำที่ที่ทำการสบ.4แห่งและสถานีโทรมาตรในสนามณตำแหน่งอาคารบังคับน้ำที่สำคัญ7. ปรับปรุงขยายขนาดท่อลอดคลองส่งน้ำเสนอปรับปรุงขยายขนาดท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ให้มีความสามารถในการระบายน้ำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาอุทกภัยบริเวณจุดตัดคลองส่งน้ำสายใหญ่และลำน้ำสาขา 8. เ พิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลำแชะเสนอขุดลอกลำแชะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำโดยเสนอขุดลอกในเขตทางน้ำซึ่งจะพิจารณารูปแบบการขุดลอกไม่ให้มีผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรริมลำแชะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาอุทกภัยอีกทั้งการขุดลอกลำแชะบริเวณด้านหน้าฝายยังสามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง 9. ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำในลำแชะเสนอปรับปรุงฝายทดน้ำ2แห่งในลำแชะได้แก่ฝายบ้านแชะและฝายบ้านไผ่1เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำกิจกรรมของงานในหัวข้อนี้จะดำเนินการร่วมกับกลุ่มโครงการการผันน้ำฝายบ้านแชะและโครงการผันน้ำฝายบ้านไผ่1 10. ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 33L RMC เพื่อผันน้ำลงสู่แม่น้ำมูลเสนอปรับปรุงคลอง 33L RMC เป็นคลองคอนกรีตรูปตัว U ขนาด3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระยะทางประมาณ 1,458 เมตรปรับปรุงคลองดินด้านท้ายน้ำที่จะไหลลงแม่น้ำมูลเป็นคลองคอนกรีตรูปตัว U ระยะทางประมาณ200เมตรช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ริมลำแชะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรน้ำให้กับระบบประปาในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติและเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรเทาปัญหาคุณภาพน้ำในบริเวณจุดบรรจบลำแชะและแม่น้ำมูลการกำหนดแผนการพัฒนาโครงการทั้ง10กลุ่มโครงการจะพิจารณาจากระดับความรุนแรงของปัญหาความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการภาพรวมค่าลงทุนโครงการรวมถึงข้อจำกัดและผลกระทบในการพัฒนาโครงการโดยในการศึกษาครั้งนี้ได้กำหนดแผนงานในการพัฒนาโครงการรวม4ปีภาพรวมผลประโยชน์โครงการแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่1. บรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำชลประทานในพื้นที่โครงการและพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกเกษตรกรมีทางเลือกในการเพาะปลูกมากยิ่งขึ้นรายได้เพิ่มขึ้น 2. เพิ่มความมั่นคงด้านแหล่งน้ำต้นทุนให้กับความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการอุตสาหกรรม 3. บรรเทาปัญหาอุทกภัยให้กับพื้นที่ภาคการเกษตรและพื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัยริมลำแชะโดยช่วยลดพื้นที่น้ำท่วมความลึกน้ำท่วมและระยะเวลาท่วมขัง 4. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาคุณภาพน้ำโดยเฉพาะบริเวณจุดบรรจบลำแชะและแม่น้ำมูลเพราะทุกหยดน้ำคือชีวิตและทุกความคิดเห็นของท่านคือหัวใจของการพัฒนาวันนี้โครงการลำแชะกำลังก้าวสู่ยุคใหม่ที่ทันสมัยและมั่นคงกว่าเดิมด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนทั้งมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและแผนบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะจะเปลี่ยนความแห้งแล้งให้กลายเป็นความอุดมสมบูรณ์ที่ยั่งยืนกรมชลประทานมุ่งมั่นพัฒนาพลิกโฉมการบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศไทยอย่างแท้จริง
1: น้ำคือปัจจัยสำคัญในการขจัดความทุกข์ร้อนของราษฎรสะท้อนผ่านการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริจากต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อให้ประสบกรณิกรอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างร่มเย็น
2: ด้วยศาสตร์พระราชาสู่การสืบสานรักษาและต่อยอดนับเป็นของขวัญที่มีค่าทางจิตใจสำหรับคนไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานงานพระราชดำริเพื่อประชาชน
3: คุณผู้ฟังครับเราได้การเกษตรก้าวหน้าวันนี้หมดลงแล้วนะครับผมเป็นพจน์แก้วพานิชลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักเร่งจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับประชาชนและเตรียมฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
6: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักเร่งจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับประชาชนและเตรียมฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าเพื่อเตรียมการรับมือฝนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนได้สั่งการให้กรมประมงจัดชุดเฉพาะกิจพร้อมเจ้าหน้าที่รถยนต์และเรือตรวจการประมง30ลำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยโดยให้ความสำคัญกับพื้นที่น้ำสูงชุมชนที่เดินทางลำบากและการขนส่งสิ่งของจำเป็นก่อนรวมถึงประสานจังหวัดคัดเลือกพื้นที่ปลอดภัยหรือ safety area เพื่อเป็นจุดรับและกระจายสิ่งของข้าวสารอาหารนมและอาหารสัตว์โดยต้องเข้าถึงอย่างปลอดภัยมีผู้รับผิดชอบและสัตว์ส่งต่อถึงประชาชนพร้อมประสานสนับสนุนศูนย์พักพิงในพื้นที่เบื้องต้นสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.จัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้ยังให้หน่วยงานด้านพืชประมงและปศุสัตว์ประเมินความช่วยเหลือและเตรียมฟื้นฟูเกษตรกรพร้อมสำรวจและตรวจสอบความเสียหายตั้งแต่ขณะเกิดภัยเพื่อเตรียมช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งยังจัดเตรียมก้อนจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพหรือ EM Ball จกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส117สถานีที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการเดินทางและท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศโดยรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนค่าตั๋วโดยสารร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองเพียงร้อยละ40สำหรับเงื่อนไขการใช้สิทธิ์กำหนดวงเงินส่วนลดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถซื้อตั๋วโดยสารผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ที่สถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการ117สถานีทั่วประเทศใช้ได้กับรถไฟทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวทั้งนี้มีข้อควรระวังคือต้องซื้อตั๋วเฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นและตั๋วที่ซื้อในโครงการนี้ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีจึงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนใช้สิทธิ์คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดข้อมูลโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักต่อเนื่องมียอดใช้จ่ายอันดับ13ของประเทศกว่า 3,357 ล้านบาทพร้อมชวนประชาชนใช้จ่ายในเดือนนี้ถึงเดือนหน้าน
10: ายวรสิทธิ์จาตุรัตน์คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีออกมาจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างต่อเนื่องจากข้อมูลล่าสุดในเดือนกันยายนสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดได้กว่า 3,357 ล้านบาทคิดเป็นอันดับที่13ของประเทศและอันดับ3ในภาคใต้มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า 22,642 ร้านโดยเม็ดเงินที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่กระจายอยู่ในร้านอาหารและเครื่องดื่มรองลงมาคือร้านธงฟ้าและร้านค้าทั่วไปสะท้อนให้เห็นถึงการจับจ่ายใช้สอยที่ยังคงกระจายตัวสู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้คลังจังหวัดได้เดินหน้าส่งเสริมการใช้จ่ายในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนในวงเงิน 1,000 บาทด้วยอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
3: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้าครับวันนี้ตรงกับแรม8ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะครับอยู่กับคุณกุ้งอรวรรณหมอยาดีและโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับคุณกุ้งครับ
1: สวัสดีค่ะคุณโดนัทวันนี้นะคะก็เป็นการโคจรกลับมาเจอกันของเรานะคะเป็นประจำนะคะก็จะเจอกันบ่อย
0: ๆ
1: นะคะวันนี้ก็ฟ้าฝนตอนเช้าที่เดินทางมาทำงานก็ถือว่าไม่ตกนะยังไม่ตกนะ
0: ไม่ตกนะครับวันนี้ก็เรียกว่าท้องฟ้าสดใสนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร4ตุลาคม2569
1: ใช่แล้ว
0: นะครับวันนี้พวกเรา2คนก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีก1ครั้งนะครับหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมานานแต่จริงๆแล้วหลังบ้านนี่คือโอ้โหแทบจะเบื่อหน้า นะครับวันนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวยามเช้านะครับผ่านทาง FM 92.5 MHz AM 891 กิโลเฮิรตซ์และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่ว

0: สถานการณ์แล้วก็ประกาศเตือนอย่างใกล้ชิดค่ะทางด้านผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขนะคะคุณประภาพรวงสมิงค่ะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็บอกว่าจากข้อมูลสภาพอากาศนะในช่วงวันนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมนี้นะคะหลายพื้นที่เนี่ยมีฝนตกหนักเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปะทะอากาศอุ่นของไทยค่ะทำให้เกิดแนวฝนตามขอบมวลอากาศเย็นและมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกคาดว่าฝนสะสมตลอดช่วงดังกล่าวนะคะบางพื้นที่เนี่ยอาจจะสูงถึง150มิลลิเมตรเลยสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะได้แก่กาญจนบุรีปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบิลบุรีค่ะบ้านเกิดดิฉันเองนะคะแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีตะวันตกนะคะโดยพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีฝนสะสมถึง150มิลลิเมตรขอให้พี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้นะคะระหว่างที่เฝ้าระวังเนี่ยคือในช่วง 11 ถึง 16 ตุลาคมนี้ค่ะในช่วงที่คาดเกี่ยวกับไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม IMF World Bank นะคะในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะที่กรุงเทพนะคะจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ค่ะเฝ้าลงมานะคะส่งผลให้แนวฝนเนี่ย เคลื่อนตัวลงมาในพื้นที่ภาคใต้สำหรับพื้นที่กรุงเทพนะคะในวันที่14ตุลาคมคาดว่าฝนจะเพิ่มขึ้นแล้วก็กระจายตัวครอบคลุมหลายพื้นที่ค่ะอย่างไรก็ตามนะเฝ้าระวังกันไว้ค่ะดูแลตัวเองดีๆนะคะช่วงฝนตกหนักก็อาจจะมีเบียงบางพื้นที่เท่านั้นค่ะอาจจะมีแนวโน้มฝนตกเล็กน้อยประชาชนควรติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฝนตกหนักระยะนี้ค่ะ
1: ครับยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพของคุณผู้ฟังด้วยนะครับในส่วนของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อสักครู่ที่คุณกุ้งเล่าไปเนี่ยก็คือออกประกาศเตือนมาเป็นฉบับที่6แล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการร้อนออกมาแล้วนะครับเรียกว่าเป็นการเผยแพร่ออกมา
0: ะ
1: นะครับผ่านทางในส่วนของเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเองนะครับแล้วก็ทางสื่อต่างๆของกรมอุตุนิยมวิทยาครับตอนนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองเป็นเรื่องที่เราจะต้องจับตานะเพราะว่าไม่ใช่แค่เพียงในต่างจังหวัดเองนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครก็ยังคงที่จะต้องมีการเกาะติดเรื่องนี้เพราะว่าในหลายพื้นที่เนี่ยแม้ว่าในส่วนของจะมีการคลี่คลายลงแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของการเกิดเหตุการณ์น้ำท่ว
0: ม
1: นะครับตอนนี้ก็ถือว่าหลายพื้นที่เนี่ยก็ยังคงมีผลกระทบที่รับกันต่อเนื่องอยู่นะครับอย่างเช่นในกรณีของแฟดคลองจันนะครับแล้วก็ฝั่งเคหะล่มเกล้านะครับฝั่งทางกรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยก็ยังคงได้รับผลกระทบเรื่องนี้อยู่นะครับทางรัฐบาลเองก็ยังคงเรียกว่าช่วยเหลือกันต่อเนื่องในทุกภาคส่วนนะครับ
0: ใช่แล้ว
1: แล้วก็ฝั่งทางบ้านคุณกุ้งเองด้วยนะครับปราจีนบุรีนะ
0: ก
1: ็มีประกาศแจ้งเตือนออกมา
0: ใช่แล้ว
1: นะครับฝั่งนั้นจะเป็นเขื่อนอะไรครับ
0: เรียกว่าจะเป็นเขื่อนไม่แน่ใจว่าเป็นเขื่อนอะไรแต่โดยมากจะเป็นอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติค่ะซึ่งก็ยังเก็บน้ำได้ดีอยู่แต่หลายพื้นที่ด้วยความเป็นแอ่งกระทะก็อาจจะทำให้แบบฝนเนี่ยสะสมแล้วพอท่วมมาเนี่ยก็ท่วมหนักเลย
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีฝั่งกาญจนบุรีที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ราชบุรีด้วยนะครับที่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงฝั่งเมืองเก่าก็มีนะนะครับฝั่งพระนครศรีอยุธยา
0: ใช่พี่ปุ่มของเราพี่ปุ่มอัปเดตใน Facebook นะคะว่าน้ำขึ้นเนี่ยโอ้แบบเรียกว่าประมาณสักเลยหัวเข่ามาแล้วนะแล้วก็ในพื้นที่นะคะก็มีการคือด้วยความที่พระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วเขาก็เตรียมตัวกันได้รับมือได้ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทางภาครัฐเนี่ยก็เข้าไปแจกทั้งโฟมรวมถึงดูแลในพื้นที่ในส่วนของที่น้ำท่วมหนักนะคะก็พยายามเข้าไปช่วยก่อนที่น้ำเนี่ยจะท่วมหนักตรงนี้ก็ส่งกำลังใจให้กับทั้งประชาชนแล้วก็บุคลากรต่างๆเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เข้าทำงานในพื้นที่ตลอดเวลาครับ
1: เราจะไปอัปเดตในส่วนของเว็บไซต์ทาง Facebook Fanpage นะครับของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันหน่อยนะครับว่ามีพื้นที่ไหนบ้างที่มีการแจ้งเตือนไปเมื่อวานนี้นะครับหลายพื้นที่ยังคงต้องติดตามนะครับในส่วนของปภ.ก็มีการลงพื้นที่เองนะครับที่ในเพจของ DDPM นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็มีการเผยภาพในการช่วยเหลือนะครับในพื้นที่ของศูนย์ปภ.เขต17จันทบุรีตอนนี้มีการเร่งระบายในเรื่องของน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับใช้กำลังสูบอยู่ที่ 50,000 ลิตรต่อนาทีเลยนะครับในส่วนของทางคุณเจเศษไทยเศษนะครับ ท่านก็ดูแลในเรื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเป็นรัฐมนตรีที่กำกับในเรื่องนี้อยู่ก็มีการ
0: ลงพื้นที่ต่อเนื่องจริ
1: งๆลงพื้นที่ต่อเนื่องนะครับตอนนี้ทางผู้อำนวยการขออภัยครับทางอธิบดีปภ

0: ท่านใหม่นะครับคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะครับอดีตผู้ว่าแซมเบ้นะก็มีการเรียกว่ากำชับนะครับแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนแต่ละพื้นที่เนี่ยให้อัปเดตข้อมูลสำหรับผู้ประสบภัยที่เรียกว่าจะต้องได้รับเรื่องเยียวยากันนะครับมีรับเรื่องเยียวยาแล้วก็ในเรื่องของการที่ไม่ให้ตกหล่นจากสิทธิ์ต่างๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการเปิดในเรื่องของการเยียวยากันแล้วนะ
1: ใช่
0: นะคร
1: ับ
0: ทั้งในส่วนของปภ.นะครับที่มีการให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับในแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ในเรื่องของทางมีแอปอีกหลายแอปนะแล้วก็วิธีการไปลงทะเบียนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับที่จะมีการเรียกว่าให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้เนี่ยได้มีการไปยื่นเรื่องกันนะครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเยียวยาที่ทางปภ.เนี่ยเขาชี้แจงเรื่องนี้มาเดี๋ยวจะมาบอกรายละเอียดนะคะคือเขาเปิดเริ่มลงทะเบียนเนี่ยตั้งแต่ในช่วงของ4กรณีนะคะซึ่งเปิดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ65จังหวัด50เขตในกรุงเทพมหานครยอดลงทะเบียนตอนนี้นะคุณ 700,000 กว่ารายแล้วนะคะพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางปภ.ก็เผยความคืบหน้าในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีในวันที่29กันยายนที่ผ่านมา4กรณีนะคะกรณีแรกเลยคือการที่อยู่อาศัยเนี่ยน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่2นะคะอยู่ในที่อาศัยที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะส่วนกรณีที่3ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมจนส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปนะคะช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงอย่างเช่นคอนโดหอพักนะคะที่น้ำท่วมไม่ถึงก็จริงค่ะแต่ไม่สามารถที่จะออกไปทำงานได้ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกตินะคะก็ติดต่อกันเกิน7วันช่วยเหลือ 5,000 บาทค่ะในกรณีที่เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยจะช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทนะคะโดยผู้ที่ได้รับการเยียวยาต้องเป็นผู้ที่อยู่อาศัยที่มีการประกาศในพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้วก็ประกาศในเขตให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉินค่ะซึ่งเกิดอุทกภัยในวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนที่ผ่านมานะคะใน65จังหวัดและกรุงเทพมหานครค่ะก็เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดโซเชียลมีเดียนะก็สามารถเดินทางไปทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงสำนักงานเขตนะคะของกรุงเทพเนี่ยได้50เขตเลยแล้วก็ข้อมูลล่าสุดนะคะตอนนี้ 700,000 กว่ารายแล้วนะคะที่ลงทะเบียนมากที่สุดส่วนผู้ที่ลงทะเบียนมากที่สุดนะคะนั่นก็คือกรุงเทพมหานครค่ะเกือบ 100,000 รายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดนะในแอปทางรัฐนะคะไม่ค่อยถนัดเนี่ยก็สามารถเดินทางไปที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบต.เทศบาลหรือจะเป็นอบจ.ก็ได้นะคะให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยลงทะเบียนให้ค่ะ
0: ครับก็ยังไงก็คงติดตามกันต่อเนื่องนะครับสำหรับในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเราจะขึ้นไลฟ์สดผ่านทางเพจข่าวยามเช้าตอนนี้น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการขึ้นไลฟ์สดนะครับ
1: เชิงเทคนิคหน่อย
0: เชิงเทคนิคนิดนึงนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรออีกสักครู่นึงนะครับแล้วก็ในเรื่องของทางวิทยุเราก็ยังคงติดตามกันได้
1: ใช่
0: นะครับเดี๋ยวไปติดตามพวกเราผ่านทางวิทยุเดี๋ยวไปติดตามในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยนอกจากในพื้นที่ของฝั่งภาคกลางนะครับในส่วนของฝั่งกรุงเทพมหานครเองนะครับยังมีอีกหลายจังหวัดนะครับที่ก็ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็มีการออกมาแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง10ตุลาคม2569นะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางคุณประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับของทางสุรินทร์เนี่ยเป็นรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับมีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่4ถึง10ตุลาคม2569โดยขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับและก็ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับส่วนเกษตรกรขอให้เตรียมความพร้อม ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตได้นะครับเช่นเดียวกับที่ชัยนาทนะครับ
1: โอ้ชัยนาทนะคะก็ด้วยความที่อยู่ใกล้เขื่อนเจ้าพระยานะคะที่ระบายน้ำสูงถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะทะลักท่วมบ้านผู้พิการสัพพยาจนผู้สื่อข่าวในพื้นที่เนี่ยส่งภาพมาคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูได้ใน MBT Connect นะคะเป็นไส้เดือนหนีน้ำนับพันบุกบ้านค่ะเจ้าตัวยันว่ายังสู้ไหวขออยู่ชั้นล่างก่อนนะคะผู้สื่อข่าวของเราค่ะลงพื้นที่หมู่ที่4ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทค่ะหลังเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยปรับเพิ่มการระบายน้ำมาแตะในระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้เข้าท่วมบ้านของนายเชนบุญแต้มอายุ65ปีค่ะท่านเป็นผู้พิการทั้งแขนและขาขาดนะคะโดยระดับน้ำเนี่ยยังไม่ทะลักเข้าสู่ตัวบ้านแต่กลับพบปรากฏการณ์ไส้เดือนดินจำนวนมากค่ะไต่หนีน้ำขึ้นมาอยู่รอบบ้านนะคะมีบางส่วนเนี่ยคลานเข้ามาในบ้านด้วยนะเจ้าของบ้านระบุว่าไม่กังวลค่ะเนื่องจากว่าไส้เดือนเนี่ยไม่มีอันตรายใดๆแต่เป็นเรื่องธรรมชาติที่เป็นประจำทุกปีที่เห็นนะคะซึ่งนายเชนเนี่ยบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้สื่อข่าวได้นำเสนอเรื่องราวของตนจนได้รับความช่วยเหลือมอบขาเทียมใหม่มาแทนของเดิมที่ใช้งานยาวนานกว่า20ปีแล้วนะคะแต่พอมีน้ำท่วมปีนี้เนี่ยตนไม่กล้าสวมใส่ขาเทียมอันใหม่เดินลุยน้ำเลยเพราะว่ากลัวจะเสียหายจึงตัดสินใจนำขาเทียมอันเก่ามาใช้งานชั่วคราวก่อนคาดว่าน้ำท่วมระลอกนี้นะคะคงใช้เวลาไม่นานสำหรับการอยู่อาศัยยังคงยืนยันค่ะว่าจะนอนพักบริเวณชั้นล่างของบ้านหากเขื่อนเนี่ยยังระบายน้ำไม่ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็สามารถใช้ชีวิตได้ค่ะแต่หากปล่อยน้ำเกินกว่านี้ก็อาจจะต้องขยับขึ้นไปอาศัยชั้น2ซึ่งเขาเองนะคะก็บอกว่าการขึ้นไปอาศัยชั้น2เนี่ยอาจจะทำให้การดำเนินชีวิตเนี่ยลำบากมากขึ้นทั้งนี้นะคะมวล น้ำได้เริ่มไหลเข้าท่วมพื้นที่รอบบ้านตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะพบว่าทั้งวันนี้ตลอดทั้งวันเลยนะคะกลุ่มไส้เดือนเนี่ยก็เรียกว่าขึ้นหนีน้ำขึ้นมานะคะก็เป็นเรื่องของธรรมชาติกันไปส่งกำลังใจให้ทางพี่น้องนะคะจังหวัดชัยนาทด้วยซึ่งทางปภ.ชัยนาทเนี่ยสรุปอุทกภัยอ่วมหนักนะคะก็บอกว่าทั้ง8อำเภอของชัยนาทนะประชาชนเดือดร้อน 20,000 กว่ารายนะคะพื้นที่เกษตรเนี่ยจมเกือบแสนไร่นะคะทางด้านหัวหน้าปภ.จังหวัดชัยนาทค่ะนายคำรณอิ่มเนยนะคะเปิดเผยข้อสรุปเกี่ยวกับผลกระทบอุทกภัยในศูนย์บัญชาการจังหวัดชัยนาทค่ะได้รายงานสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็น้ำไหลหลากประจำเมื่อวานนี้ค่ะพบว่ามีบ้านเรือนได้รับผลกระทบเนี่ยใน8อำเภอ49ตำบล347หมู่บ้าน2ชุมชนนะคะมีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกือบ 8,000 ครัวเรือนเลยซึ่งถือว่าเยอะมากนะคะแล้วก็ในส่วนความเสียหายด้านโครงสร้างพื้นฐานค่ะพบว่าพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 112,947 ไร่ค่ะก็คาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นทั้งผลไม้เพราะว่าทางชัยนาทเขาก็อาจจะมีการปลูกผลไม้เยอะมากเลยนะคะในส่วนนี้นะคะมีสิ่งของสาธารณะได้รับความเสียหายทั้งรพ.สต. 2แห่งนะคะวัดแล้วก็โรงเรียนถนนชำรุด3สายคันคลองชำรุดนะคะ1สายแล้วก็คอสะพานชำรุด1แห่งค่ะ
0: ครับยังไงก็คงจะต้องติดตามต่อเนื่องนะครับสำหรับพื้นที่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะครับที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องนี้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ติดตามกันต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนดีกว่านะครับไปติดตามในส่วนของตีคล้องร้องข่าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามในส่วนของข่าวที่เหลืออยู่นะครับมีอีกหลากหลายภารกิจของทางรัฐบาลที่ช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับแล้วก็มีข่าวดีๆมาประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากฏสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย 6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่ Roadmap 4P
5: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promotingเสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
4: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพี่บูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยครับที่ศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการในการนี้ครับองคมนตรีลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอบางพลีตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจราษฎรต่างปลื้มปิติที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ครับยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำท่วมหรืออุทกภัยและภัยพิบัติครับนายกอนุทินกำชับทุกจังหวัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฝ้าระวังฝนตกหนัก 4-10 ตุลาคมนี้สั่งการครับบก.ปภ.ช.บูรณาการทำงานเป็นทีมเร่งแจ้งเตือนภัยและประชาสัมพันธ์สิทธิ์ประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภ.ช.เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับโดยท่านนายกนะครับได้กล่าวว่าขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือมาร่วมประชุมติดตามรับมือสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุดและจะช่วยสร้างความมั่นใจและลดความวิตกกังวลของประชาชนได้ว่าหน่วยงานภาครัฐนั้นคอยติดตามดูแลปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดและสำหรับสถานการณ์ในภาพรวมขณะนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะในการเร่งระดมสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและจังหวัดในภาคกลางครับรวมไปถึงในภาคตะวันตกด้วยสิ่งที่ต้องเร่งเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คือการรับมือกับปริมาณน้ำฝนซึ่งจะเพิ่มขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่4ครับคือวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมยาวๆไปถึงวันศุกร์หน้าเลยครับและได้มีข้อสั่งการในช่วงท้ายการประชุมนะครับว่าในเรื่องของการบริหารจัดการนั้นขอให้ทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกระดับพร้อมกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและมอบหมายภารกิจให้ชัดเจนตามที่ได้เน้นย้ำในทุกครั้งโดยให้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพเพื่อให้มีจุดประสานงานที่ประชาชนสามารถจะเข้าถึงได้ ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือจากกำลังพลทุกภาคส่วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจฝ่ายปกครองท้องถิ่นมูลนิธิและองค์กรการกุศลครับให้เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจรวมทั้งจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตให้มีความเหมาะสมเพื่อจะป้องกันความเหนื่อยล้าที่จะเกิดขึ้นและเป็นการรักษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปซึ่งยังเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับนายกอนุทินลุยนครสวรรค์มอบถุงยางชีพผู้ประสบอุทกภัยสั่งเร่งคลี่คลายปัญหาขอให้ประชาชนมั่นใจรัฐพร้อมดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้ลงพื้นที่ในการติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมีการมอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่วัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งท่านนายกนะครับได้กล่าวว่าวันนี้เนี่ยตั้งใจเดินทางมายังจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้กำลังใจและรับฟังปัญหารวมไปถึงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมไปถึงดูว่าพี่น้องประชาชนนั้นมีสิ่งใดที่ขาดเหลือหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในเรื่องใดและขณะนี้ครับจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการคาดการณ์นะครับว่าสถานการณ์นั้นจะทยอยกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดซึ่งอย่างไรก็ตามครับในช่วงก่อนสถานการณ์จะคลี่คลายแบบนี้ครับรัฐบาลจึงได้มีการสั่งการให้ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันในการดูแลประชาชนกันอย่างเต็มที่ทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมในทุกด้านตลอดจนการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในส่วนของการเยียวยาครับก็ขอให้ประชาชนนั้นมั่นใจว่ารัฐบาลจะให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงโดยกรณีที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมนะครับจะใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนกรณีที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30กันยายนปีหน้าเลยครับจะมีเงินจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาในส่วนของที่อยู่อาศัยรวมไปถึงในกรณีการเสียชีวิตครับทั้งนี้ครับรัฐบาลได้มีการดำเนินโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนครอบคลุมใน30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยนะครับให้ความคุ้มครองภัย3ประเภทได้แก่ครับ1อุทกภัยครับ2วาตภัยและ3คือแผ่นดินไหวสำหรับที่อยู่อาศัยจะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งขึ้นอยู่กับการประเมินความเสียหายขณะที่กรณีที่ที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมนะครับจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันครับจะได้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งและกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชย2ล้านบาทต่อคนโดยหลังจากนี้ครับจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตามบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเพื่อจะเร่งดำเนินมาตรการเยียวยาให้เร็วที่สุดนั่นเองครับยังอยู่กันที่เรื่องของการเตรียมรับมือฝนตกหนักนะครับกระทรวงพาณิชย์เตรียมรับมือฝนตกหนักคุมเข้มราคาสินค้าและติดตามการส่งออกทางอากาศอย่างใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์มีการติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ช่วงตั้งแต่วันนี้ครับ 4 ถึงวันศุกร์หน้าครับ 10 ตุลาคม 4 ถึง 10 ตุลาคมครับโดยมีการเน้นย้ำการเกาะติดระบบการขนส่งสินค้าทางอากาศหรือว่าคาร์โก้อย่างใกล้ชิดเพื่อจะไม่ให้กระทบต่อภาคการส่งออกและความเชื่อมั่นของประเทศภายหลังได้มีการประสานงานจนสายการบินไทยนั้นทบทวนการระงับและเตรียมกลับมาให้บริการรับส่งสินค้าได้ตามปกตินอกจากนี้ครับกระทรวงพาณิชย์เองก็ได้สนับสนุนส้วมกระดาษจำนวน 1,500 ชุดเพื่อจะบูรณาการในการกระจายความช่วยเหลือตรงนี้ไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยส่งถุงยางชีพ 2,000 ชุดมีการบรรจุอาหารน้ำดื่มและของใช้ที่จำเป็นเพื่อจะส่งไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีครับเพราะมีการกำชับกรมการค้าภายในให้เร่งเติมสินค้าจำเป็นให้ถึงพื้นที่ที่ประสบภัยครับนอกจากนี้ต้องดูแลไม่ให้ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบโดยเฉพาะนะครับอย่างไข่ไก่ได้มีการประสานฟาร์มให้เร่งส่งเข้าร้านค้า และขอให้ผู้ส่งออกลดการส่งออกชั่วคราวครับเพื่อให้มีเพียงพอต่อความต้องการในประเทศโดยหลังจากน้ำลดกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมจัดไทยช่วยไทยธงฟ้านำสินค้าจำเป็นครับอุปกรณ์ทำความสะอาดและวัสดุในการซ่อมแซมบ้านมาจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมเพื่อจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูบ้านเรือนพร้อมสั่งการให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเข้มงวดเพื่อจะให้มั่นใจนะครับว่ามีปริมาณที่เพียงพอกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึงและป้องกันการช่วยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งหากพบเห็นความไม่เป็นธรรมนะครับพี่น้องประชาชนแจ้งเบาะแสได้เลยครับที่สายด่วน1569ย้ำ1569ครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรองนายกยศชนันดึง AI ปรับการเรียนเฉพาะบุคคลพร้อมยกระดับสายอาชีวะปรับเกณฑ์ T-CAS ลดความเหลื่อมล้ำพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวครับดร.ยศชนันวงศ์สวัสดิ์ได้เปิดเผยถึงแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อจะเตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่การเป็นพลเมืองโลกหรือว่า Global Citizen ซึ่งได้กล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับว่าการใช้หลักสูตรเดียววัดผลเด็กทุกคนนั้นหรือการใช้เกรดเป็นตัวตัดสินความเก่งเพียงอย่างเดียวไม่เหมาะสมอีกต่อไปครับเนื่องจากเด็กแต่ละคนก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวที่แตกต่างกันเช่นเด็กที่วาดรูปเก่งแม้จะไม่ถนัดวิชาการแต่ก็ถือเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่ควรจะได้รับการสนับสนุนเพื่อจะนำไปประกอบอาชีพได้โดยในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทครับการจัดการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนเข้าสู่การศึกษาเฉพาะเจาะจงสำหรับรายบุคคลโดยสามารถให้ผู้เรียนใช้ AI ในการปูพื้นฐานในสิ่งที่ตนเองนั้นสนใจสามารถจะต้องทำได้ด้วยตนเองครับขณะที่ครูผู้สอนก็จะปรับบทบาทมาเป็นผู้ชี้แนะหรือเป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อช่วยให้ผู้เรียนนั้นดึงจุดที่แข็งครับจุดแข็งของผู้เรียนและความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ซึ่งเทคโนโลยี AI ครับจะช่วยให้ก้าวข้ามปัญหาการทิ้งเด็กคนใดคนหนึ่งไว้ข้างหลังนอกจากนี้ครับท่านรองนายกยศชนันยังมองนะครับว่าการเรียนในระบบม.1 ถึงม.6 อาจจะไม่ได้เหมาะกับเด็กทุกคนเนื่องจากบางคนต้องทำงานช่วยเหลือครอบครัวการเลือกเรียนในสายอาชีวะจึงเป็นทางเลือกที่สำคัญที่ช่วยให้สามารถจะเรียนไปด้วยและมีรายได้ไปด้วยตั้งแต่ช่วงเริ่มศึกษาซึ่งพอเรียนจบเด็กต้องสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้โดยที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเท่ากับคนที่เรียนม.1 ถึงม.6ซึ่งถ้าไปวัดว่าทุกอย่างต้องเป็นม.1 ถึงม.6และม.6 เท่านั้นจึงจะเข้ามหาวิทยาลัยได้ตรงนี้ครับสังคมต้องปรับเปลี่ยนmindsetและในส่วนของการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาดร.ยศชนันก็ระบุนะครับว่ากระทรวงนั้นกำลังพยายามสร้างความเท่าเทียมโดยมีการขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในการปรับสัดส่วนการสอบเข้าโดยตั้งเป้าลดสัดส่วนการสัมภาษณ์ให้เหลือประมาณ 30% ในสาขาที่ไม่จำเป็นเพื่อจะลดความเหลื่อมล้ำรวมทั้งเตรียมจัดทำระบบมาตรฐานเดียวกันสำหรับการส่งแฟ้มสะสมผลงานหรือว่าพอร์ตโฟลิโอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันเพื่อให้กรรมการนั้นเห็นความสามารถของผู้สมัครทุกคนอย่างเท่าเทียมกันครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรัฐบาลเดินหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทวงเงินคุ้มครองรวม 75,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยสูงสุด 10,000 บาทพร้อมคุ้มครองชีวิตกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติ2ล้านบาทพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพเพียรพิเศษได้มีการเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกครับถึงมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยครับว่าเรื่องนี้รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมีการจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อบริหารความเสี่ยงผ่านระบบประกันภัยและให้มีวงเงินคุ้มครองรวม 75,000 ล้านบาทครอบคลุมภัยหลัก3ประเภทครับได้แก่อุทกภัยวาตภัยและฟ้าผ่ารวมไปถึงแผ่นดินไหวและสึนามิครับ เริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับและสำหรับอุทกภัยนั้นผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติก็จะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพิ่มจากระบบเดิมที่จ่าย 9,000 บาทครับขณะที่ผู้ประสบภัยจากวาตาภัยแผ่นดินไหวและสึนามิครับจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 5,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านที่ปรับเพิ่มวงเงินรวมถึงกรณีบ้านที่ไม่ได้ถูกน้ำท่วมโดยตรงแต่ว่าถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถจะเดินทางหรือว่าดำเนินชีวิตได้ตามปกติหากอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวเกินกว่า7วันครับจะได้รับเงินชดเชย 10,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติจะได้รับความคุ้มครองชีวิตวงเงิน2ล้านบาททั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนไม่ต้องสมัครหรือไม่ต้องดำเนินการใดๆเพื่อจะเข้าร่วมโครงการนะครับเนื่องจากรัฐบาลจะสำรวจครัวเรือนทั่วประเทศผ่านกระทรวงมหาดไทยซึ่งประมาณ30ล้านครัวเรือนครอบคลุมทั้งบ้านที่ไม่มีเลขที่บ้านและผู้เช่าบ้านก็มีสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้นเช่นกันนะครับส่วนเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเป็นสิทธิ์ของเจ้าของบ้านครับขณะที่ในการประกันภัยเป็นแบบปีต่อปีและหากเกิดภัยพิบัติหลายครั้งภายในปีเดียวกันนะครับสามารถจะให้ความช่วยเหลือได้ตามเงื่อนไขของโครงการขณะเดียวกันครับกระทรวงการคลังก็เตรียมมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งเรื่องของสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษการพักชำระหนี้การประนอมหนี้การขยายระยะเวลาชำระหนี้การเติมสภาพคล่องให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้สินเชื่อสำหรับภาคธุรกิจและการเร่งรัดจ่ายสินไหมสำหรับผู้ที่มีประกันวินาศภัยครับมาดูกันต่อที่เรื่องของการเยียวยากันบ้างครับรัฐบาลสั่งการมท.เร่งอำนวยความสะดวกช่วยประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยาพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวันที่3ตุลาคมหรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ได้เปิดเผยนะครับว่าตามที่ปภ.ได้แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำที่เกิดเหตุในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยมีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมเป็นต้นไปนั้นนะครับผู้ประสบอุทกภัยครับสามารถจะลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้2ช่องทางครับ1เลยครับลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อจะตรวจสอบความถูกต้องทันทีและสามารถจะติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์เลยครับหรือ2ครับพี่น้องประชาชนยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือที่สำนักงานเขตในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและจากกรณีที่มีผู้ประสบภัยหลายคนยอมรับวิธีลงทะเบียนค่อนข้างยากเรื่องนี้ครับทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพลภีสุวรรณชวีครับมีการสั่งการให้จังหวัดให้อำเภอและให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับในพื้นที่ที่น้ำท่วมครับเร่งมีการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะครับในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเจ้าหน้าที่ของรัฐข้าราชการในพื้นที่จะต้องเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้และในการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากรัฐบาลครับหากพื้นที่ไหนที่เกิดปัญหาผู้ว่าราชการจังหวัดครับหรือว่านายอำเภอต้องรับผิดชอบซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็มีหน้าที่ในการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่ซ้ำเติมประชาชนครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของการประชุมระดับโลกกันครับนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่7วันเท่านั้น7วันครับที่ประเทศไทยเรากำลังจะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางความสนใจของชาวโลกในฐานะที่เราจะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เบื้องหลังงานใหญ่ครับทีมงานไทยทั้งกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ต้องผนึกกำลังการเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจต้อนรับ CEO สถาบันการเงินระดับโลกและผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนซึ่งจะมาเยือนประเทศไทยครับเรื่องนี้ครับทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิได้เล่าถึงการเตรียมความพร้อมนะครับว่าองค์กรระดับโลกอย่าง IMF หรือ World Bank นั้นมีระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดและละเอียดถี่ถ้วนตั้งแต่มาตรการในศูนย์ประชุมและระบบบริหารจัดการที่ต้องตรงตามที่กำหนดนอกจากนี้ครับในด้านการรักษาความปลอดภัยและการเดินทางทีมงานต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงเพื่อเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมและมีการจัดเตรียมรถยนต์ไฟฟ้ากว่า200คันพร้อมสถานีชาร์จที่สร้างขึ้นมารองรับโดยเฉพาะในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละประเทศภายใต้มาตรฐานสากลที่โปร่งใสและเท่าเทียมกันและเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยทีมงานจึงได้บูรณาการภูมิปัญญาไทยเข้าไปในรายละเอียดของการจัดงานครับเริ่มตั้งแต่การใช้ผ้าทอจากชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศมาตกแต่งเป็นแผ่นซับเสียงในห้องประชุมพร้อมเรื่องราวความเป็นมาการจัดแสดงโซนสินค้าชุมชนและโครงการหลวงรวมไปถึงมีบริการนวดไทยครับเพื่อจะผ่อนคลายความเหนื่อยล้าให้กับแขกบ้านแขกเมืองและในแง่ของเศรษฐกิจมหาภาคเม็ดเงินมหาศาลจากการใช้จ่ายของผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมนั้นก็จะกระจายสู่ผู้ประกอบการในประเทศทั้งภาคการก่อสร้างภาคการบริการและโรงแรมกว่า21แห่งและธุรกิจท่องเที่ยวรอบรัศมีของใจกลางเมืองพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของหน้าตาของประเทศครับแต่นี่คือโอกาสทองในการสร้างแอร์ไทม์หรือว่าพื้นที่สื่อสารบนเวทีโลกโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาครับเนื่องจากงานนี้จะมีสำนักข่าวระดับโลกจะพากันมาที่กรุงเทพมหานครตลอดทั้งช่วงสัปดาห์ของการประชุมนี่จึงเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญถึงศักยภาพของประเทศไทยและจะเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของคนไทยทุกคนในการทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความประทับใจที่ไม่รู้ลืมแก่สายตาชาวโลกครับและวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาแล้วนะครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: อนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่

0: 6:48 นนะครับกลับมาพบกับพวกเราข่าวยามเช้าอีกครั้งนะครับวันนี้ทักทายไปทางแฟนเพจข่าวยามเช้านะครับกลับมาแล้ว
1: ใช่เมื่อสักครู่มีปัญหาเรื่องของนั่นแหละค่ะเทคนิคนิดหน่อยนะคะ
0: ครับวันนี้โดนัทกับกุ้งนะครับทักทายกันเข้ามานะครับโดนัทกับกุ้งมารายงานตัวนะครับเมื่อสักครู่โอ้โหหลากหลายข้อมูลนะครับบอกว่าไม่ได้ฟังในช่วงเช้านะครับในช่วงแรกของต้นรายการเดี๋ยวอีกพอจบรายการไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะ
1: อัพโหลด
0: ให้ได้ติดตามกันเต็มรายการเลยไม่ต้องกังวลไปนะครับสำหรับแฟนๆข่าวยามเช้านะครับโดนัทกับกุ้งมาเมื่อไหร่เนี่ยผมมาเมื่อไหร่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่โดนัทเนี่ยแต่ว่าคุณอรวรรณมา
1: ก็จะมีความพิเศษนิดนึงนะซึ่งหลายๆเรื่องก็
0: นะครับก็ต้องโทษเขาเลยอ่ะเพราะว่าเรื่องอะไรที่ไม่ดีต้องโทษคนอื่นไปก่อนเราเล่นนะครับ
1: อยากจะให้แบบว่าแฟนคลับของข่าวยามเช้าไปช่วยเหลือในการกดติดตาม
0: ติดตามให้หน่อยนะครับ
1: เพจเรียกว่าเป็นเพจสำรองได้ไหม
0: เพจสำรองของเราตอนนี้ต้องบอกต้องแจ้งก่อนว่าเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้เรามีปัญหานิดนึงนะครับในเรื่องของถ้าเซิร์ชไปเนี่ยอาจจะไม่เจอนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์ทางเทคนิคผิดพลาดเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ในส่วนของทางแอดมินนะครับคุณต้นอนนท์เองแล้วก็ทางทีมงานนิวมีเดียเนี่ยกำลังประสานไปยังฝั่งบริษัทเมตา
1: ถูกต้อง
0: Facebook นะครับในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการเรียกว่าเป็นการ
1: กู้คืน
0: กู้คืนอ่ะกู้เพจคืนมานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงแต่ว่าท่านผู้ฟังนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ทุกท่านที่กำลังติดตามเราข่าวยามเช้าอยู่เนี่ยไม่ต้องกังวลไปว่าจะไม่ได้ติดตามข่าวสารของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเราจะมีไปไลฟ์นะครับที่เพจสำรองของเราชื่อเพจว่า
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรดิโอไทยแลนด์นะคะ
0: ครับอันนี้จะเป็นเพจที่อัปโหลดในเรื่องของข่าวสารนโยบายต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าจะติดตามไลฟ์สดของรายการรวมถึงข่าวสารของ FM 92.5 MHz นะครับจะอยู่ที่แฟนเพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับตัว P ภาษาอังกฤษแล้วก็ตัว R วักสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 2เพจนะคะ
0: ครับมี2เพจด้วยกันนะครับเพจนี้จะใช้ในเรื่องของการอัปโหลดไม่ว่าจะเป็นทั้งข่าวภาคหลักนะครับข่าวจิตนาฬิกาข่าว12นาฬิกาก็ข่าว19ข่าว20นาฬิกานะครับแล้วก็รายการต่างๆของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็เพจที่คุณอรวรรณบอกไป
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้จะเป็นในเรื่องของ
1: ข่าวสารต่างๆ
0: ถูกต้องเป็นนโยบายต่างๆนะครับที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณฟังได้ติดตามกันไม่ต้องตกใจไป
1: ใช่
0: เดี๋ยวกลับมาแน่นอน
1: จะพยายามกลับมาแน่นอนนะคะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเมื่อวานนี้ท่านนายกนะคะก็ลุยพื้นที่นครสวรรค์มอบถุงยางชีพผู้ประสบภัยค่ะสั่งเร่งคลี่คลายนะคะปัญหาขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมดูแลอย่างเต็มที่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะโดยท่านนายกเนี่ยบอกว่าตั้งใจเดินทางมายังจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้กำลังใจแล้วก็รับฟังปัญหาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงดูว่าประชาชนเนี่ยมีอะไรขาดเหลือแล้วก็พร้อมช่วยเหลือเต็มที่นะคะเพราะว่านครสวรรค์ถือเป็นพื้นที่สำคัญที่รองรับมวลน้ำจากแม่น้ำสายหลักค่ะคือปิงวังยมน่านก่อนจะไหลมารวมกันที่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะประกอบกับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้หลายชุมชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ค่ะจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าสถานการณ์จะทยอยกลับมาสู่ภาวะปกติในเร็ววันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงก่อนสถานการณ์คลี่คลายเนี่ยรัฐบาลได้สั่งการให้ระดมหน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมในทุกด้านตลอดจนดูแลประชาชนเรื่องความปลอดภัยด้วยค่ะในส่วนของการเยียวยานะคะขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจค่ะว่ารัฐบาลจะให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงโดยกรณีที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมนะคะจะใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะส่วนกรณีที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีงบประมาณใหม่นะคะจนถึงวันที่30กันยายน2570จะมีเงินจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีการเยียวยาในส่วนของที่อยู่อาศัยรวมถึงกรณีการเสียชีวิตซึ่งรัฐบาลไม่ได้ต้องการให้เกิดขึ้นนะคะทั้งนี้ค่ะรัฐบาลได้ดำเนินการโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยให้ความคุ้มครอง3ประเภทค่ะคืออุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวสำหรับผู้ที่พักอาศัยจะได้รับ ได้รับผลกระทบนะคะจะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนซึ่งขึ้นอยู่กับการประเมินความเสียหายในกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีพได้ตามปกติต่อวันนะคะเกิน7วันจะได้รับการชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชย2ล้านบาทต่อคนค่ะโดยหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายแล้วก็เร่งเยียวยาให้เร็วที่สุดค่ะก็ต้องขอบพระคุณเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทุกงานนะคะที่ร่วมหน่วยช่วยกันนะคะในการดูแลแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันค่ะ
0: ครับอันนี้ก็ในส่วนของท่านนายกก็มีการกำชับนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับคือในหลายพื้นที่เนี่ยคืออาจจะได้รับผลกระทบก็จริงแต่ว่าในเรื่องของเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเกาะติดแล้วก็สแตนด์บายในการดูแลนะครับสำหร
1: ับ
0: ผู้ที่ประสบภัยรวมถึงประชาชนทุกท่านนะครับมาติดตามในเรื่องของข่าวสาร PR กันหน่อยนะครับมาประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับสำหรับใครที่ติดตามในเรื่องของเงินที่เป็นดิจิทัลเซฟวิ่งนะครับเงินฝากเผื่อเรียกของธนาคารออมสินนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับธนาคารออมสินนะครับชวนเปิดบัญชีฝากเพื่อเรียกหรือดิจิทัลเซฟวิ่งนะครับบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงนะครับซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยจะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากไม่เกิน 10,000 บาทนะครับและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปจะรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.35% ต่อปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของการเปิดรับเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยนะครับที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทเท่านั้นและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับสามารถออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถไปเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกได้นะครับหรือที่เรียกว่าดิจิทัลเซฟวิ่งได้ด้วยตนเองทั้งลูกค้ารายเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo นะครับอ่านว่าแอปพลิเคชัน MyMo นะอาจจะเป็นสีชมพู
1: นะครับ
0: ใน App Store แล้วก็ Play Store ก็จะมีให้ดาวน์โหลดนะครับหรือว่าใครที่อาจจะติดปัญหาข้อสงสัยนะครับติดต่อไปได้ที่เบอร์1115 GSB Contact Center นะครับหรือที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับก็เป็นข่าวสารที่มีมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับเป็นข่าวสารดีๆนะใครที่ชอบเรื่องในเรื่องของการออม
1: ใช่ค่ะเพราะธนาคารออมสินเนี่ยถือว่าโอ้อยู่คู่กับคนไทยเรานะตอนเด็กๆก็ต้องทุกวันเกิดของธนาคารเราก็จะต้องไปฝากเงินเพื่อได้กระปุกออมสินมา
0: ผมอาจจะรอทุกวันเด็กเลย
1: เออ
0: เพราะว่าจะได้รับทั้งกระปุกออมสินด้วยของที่ระลึกงานวันเด็กในแต่ละป
1: ีเห็นไหมคะทุกคนก็ต้องรอกันใครมีสะสมก็คอมเมนต์มาได้นะคะ
0: แ
1: ล้วเดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยเรื่องดีๆค่ะนั่นก็คือช่วงเทศกาลกินเจที่กำลังจะมาถึงอีกจังหวัดนึงที่เรียกว่าจัดใหญ่ทุกปีนะคะนั่นก็คือจังหวัดภูเก็ตโดยเทศบาลภูเก็ตนะคะตกแต่งเมืองพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยงด้วยจุดเช็คอินสำคัญ3จุดค่ะเชิญร่วมสัมผัสประเพณีถือศีลกินผัก2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะโดยทางเทศบาลนครภูเก็ตนะคะได้ปรับภูมิทัศน์นะแล้วก็ตกแต่งพื้นที่โดยรอบเมืองอย่างสวยงามค่ะเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความศรัทธาแล้วก็สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนนะคะโดยประดับธงสีเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของงานค่ะพร้อมจัดจุดเช็คอินสำคัญ3แห่งทั้งบริเวณแยกธนาคารชาร์เตอร์นะคะซึ่งจะมีสัญลักษณ์ของงานนะคะแล้วก็มีพี่หมีชาร์เตอร์แบร์ยักษ์ในจุดชุดเจสีขาวเหลืองพร้อมกับองค์เทพศักดิ์สิทธิ์นะคะในส่วนของจุดที่2จะเป็นวงเวียนสุรินทร์ค่ะหรือวงเวียนหอนาฬิกาตกแต่งด้วยมังกร3ตัวพร้อมแสงสีเสียงสวยงามค่ะและจุดสุดท้ายนะคะวงเวียนสุริยเดชนะคะบริเวณตลาดสดตกแต่งด้วยปิ่นโตเถาใหญ่ค่ะสื่อถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวภูเก็ตนะคะที่หิ้วปิ่นโตรับอาหารเจจากศาลเจ้าค่ะในขณะเดียวกันเทศบาลนครภูเก็ตได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็ชุดอปพร.ดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวชมเมืองสัมผัสบรรยากาศแห่งความศรัทธาแล้วก็เก็บภาพความประทับใจตลอด9วัน9คืนด้วยความประทับใจค่ะ
0: ครับปีนี้นะครับที่ภูเก็ตคึกคักนะสำหรับเทศกาลกินเจใกล้แล้วนะครับ
1: 10ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะ
0: ผมจะร่วมด้วยปีนี้
1: จริงเหรอ
0: แต่ไม่รู้ว่าจะได้ครบ10ครบทั้ง9วันหรือเปล่
1: านะคะ
0: ครับ10วันก็รวมกับล้างท้องไม่รู้ว่าแต่ว่าก็จะพยายามให้เต็มที่ที่สุดอ
1: าจจะแบบว่าได้ไม่ครบแต่ก็ถือว่าความตั้งใจเรามีละ
0: นะครับสำหรับข่าวยามเช้านะ วันนี้เราก็ครบถ้วนนะครับสำหรับข่าวสารใครที
1: ่
0: ใครที่อาจจะกังวลว่าไม่ได้ดูตั้งแต่ช่วงแรก
1: จะม
0: ี
1: การอัปโหลดนะคะ
0: ใช่
1: ให้เต็มรายการเลยแล้วก็ติดตามกันรวมถึงช่วงตีของร้องข่าวด้วยค่ะ
0: ครับสำหรับช่วงนี้นะครับพวกเราสองคนต้องลาไปแล้วตอนนี้พี่พีพืชแก้วพี่บูนะครับแล้วก็พี่เฟิร์นนฤนาถมารออยู่แล้วนะครับติดตามกันในข่าวภาค7นาฬิกาครับสวัสดีผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: และอรวรรณหมอยาดีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่รัฐบาลขอให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รอบเพิ่มเติมยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใน15ตุลาคมนี้
1: สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศยืนยันว่าสมาชิกทั้ง32ประเทศระบายน้ำมันสำรองออกไปแล้วกว่า325ล้านบาร์เรลบัลลังก์ทัพทิมแดงคว้าเหรียญทองเทควันโดเอเชียนเกม2026สร้างประวัติศาสตร์นักเทควันโดชายไทยคนแรกคว้าเหรียญทอง2สมัยติดต่อกันทำให้ทัพนักกีฬาไทยได้มาแล้ว18เหรียญทองจบอันดับ7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเต็มที
2: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อวานนี้กล่าวว่าสถานการณ์ภาพรวมในปัจจุบันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันตกส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดการจะมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมแม้สถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะคลี่คลายและภาคกลางมีปริมาณฝนในระดับปานกลางแต่ยังต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษเบื้องต้นได้ประสานงานเชิงรุกกับแม่ทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ส่วนหน้าและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์แบบครบวงจรทั้งการป้องกันการเยียวยาและการอพยพประชาชนอย่างทันท่วงทีพร้อมสั่งการให้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมอุบัติภัยทางธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว
3: ครับได้กำชับให้ทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนให้เจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลแล้วก็ทำการศึกษาให้เข้าใจนะครับแล้วก็ไปแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแต่ไหนก็ตามทางกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเป็นรับเป็นเจ้าภาพในการทำสำรวจในการเอารายชื่อผู้ที่เกิดจะต้องมีการเยียวยาขึ้นมาเนี่ยก็จะดำเนินการด้านนี้เพราะว่าทุกครั้งก็คือคนที่เป็นเจ้าภาพก็คือกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรมท้องถิ่นแล้วก็จังหวัดนะครับซึ่งเราก็ทำมาโดยตลอด
2: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 584,785 ครัวเรือนโดยเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 290,000 ครัวเรือนจังหวัดสมุทรปราการ 80,000 ครัวเรือนและที่เหลือเป็นประชาชนในจังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจึงเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำชับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งแนะนำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันและการรับยื่นเอกสารณที่ตั้งสำนักงานพร้อมจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเปิดจุดรับลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าได้เน้นย้ำให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเข้มงวด